0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนนะคะเช้าวันนี้ค่ะอยู่กับเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
1: แล้วก็แพทตี้อนันยพัฒน์นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้นะคะนี่ตั้งแต่เช้าก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ขอให้เรา
0: ขอให้เป็นเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังได้พบแต่เรื่องดีๆนะคะนะมาต่อกันหรือว่าเราจะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยดี
1: ได้ทักทายก่อนได้เลยนะคะ
0: ที่หน้าแฟนเพจ Facebook Mcord News FM 100.5 นะคะสวัสดีคุณสุภชัยมาเป็นท่านแรกเช่นเคยนะฮะสวัสดีคุณวรวุฒิคุณยุทธพงศ์ค่ะโอ้คุณยุทธพงศ์รายงานสภาพอากาศมาด้วยขอบพระคุณมากเลยค่ะบอกว่าเช้าวันนี้ที่อำเภอเชียงคำพะเยา24องศาเซลเซียสฝนตกปล่อย
1: ๆ
0: ค่ะแถวบ้านนี่คือมีฟ้าครึ้มมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ตกสักทีได้แต่เฝ้าร
1: อ
0: ค่ะสวัสดีคุณอาพรด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณหมูค่ะคุณหมูบอกว่าอุดรธานีเช้านี้26องศาเซลเซียสมีฝนตกโอ้หลายพื้นที่มีฝนตกนะคะคุณชนยุทธที่ทักทายมาจากสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะเช้านี้24องศาเซลเซียสนะฮะสวัสดีคุณพัทรนิดด้วยค่ะน้องพัตตี้เห็นท่านไหนบ้างไหมคะ
1: คุณอาคเนย์บอกว่าวันนี้เปิดเทอมแล้วนะคะก็ขับรถ
0: ด้วยความระมัดระวัง
1: นะคะวันนี้นะคะเด็กๆอาจจะตื่นเต้นไปโรงเรียนผู้ใหญ่ก็อาจจะขับรถยังอาจจะแบบว่างงอยู่นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังในไลน์แชทก็ขอบคุณคุณวิสิทธิ์ค่ะคุณณทวราคุณสุภชัยคุณธีรพลคุณจิรพันธ์นะคะที่ส่งกำลังใจมาให้กันนะคะสวัสดีวันจันทร์กันเข้ามา
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ
0: ค่ะคุณชวรีนะคะบอกว่าเชียงใหม่คึกคักมากเลยตอนนี้ประเพณีใส่ขันดอกเหลืออีก2วันค่ะนะฮะแล้วก็มีบางท่านก็บอกว่าฟังในรถนะฮะอย่างเช่นคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังในรถก็ขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Good Morning ASEAN ทางวิทยุด้วยนะฮะจากการพูดคุยกับผู้ใหญ่ใกล้ชิดนะเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยหลายๆท่านนะคะก็ติดตามรายการนี้ผ่านช่องทางวิทยุด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นขอสวัสดีทุกท่านแล้วก็ขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรายการนี้เป็นประจำนะคะมาต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะเตรียมเอาไว้นะคะหลายสัปดาห์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เล่าสักทีนึงนะคะเพราะว่าหมดเวลาซะก่อนนะคะวันนี้ได
1: ้วันนี้
0: มีเวลานะคะทราบหรือไม่คะว่าจำนวนประชากรเด็กในญี่ปุ่นเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะปีนี้นะจากการสำรวจสถิตินะคะพบว่าจำนวนประชากรเด็กลดลงติดต่อกันเป็นปีที่45แล้วค่ะทำสถิติใหม่ที่เรียกกันว่า new low นะฮะเหลือเพียงแค่13,290,000คนเท่านั้นเองนะคะลดลงจากปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันนี้350,000คนถือได้ว่าเป็นสถิติเด็กเกิดใหม่ที่ต่ำที่สุดนะคะเป็นประวัติการค่ะนี่ก็เป็นการรายงานจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะอัตราของเด็กนะคะที่มีอายุต่ำกว่า15เนี่ยลดลงถึง 0.3% นะคะแล้วก็เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะ
1: น
0: ้
1: อยมาก
0: น้อยมากนะคะและถ้าหากว่าจะไปดูนะคะมาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะว่าให้ความสำคัญอันดับแรกกับอะไรเขาพยายามนะคะที่จะแก้ปัญหาอัตราการเกิดต่ำแล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งนะคะพยายามที่จะกำหนดค่ะนะช่วงวาระหรือว่าโอกาสสำคัญที่จะส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหันมามีลูกกันมากยิ่งขึ้นนะโดยกำหนดให้ปี2030นะคะเป็นช่วงเวลาที่เรียกกันว่าเป็น final opportunity to reverse the trend นะก็คือพยายามที่จะปรับตัวเลขอัตราการเกิดเนี่ยให้มันขยับเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ต่ำเตี้ยเรื่อยดินมาต่อเนื่องกัน45ปีไม่น่าเชื่อเลยสาเหตุสำคัญอย่างนึงเลยนะก็คือเรื่องสภาวะทางเศรษฐกิจนั่นแหละนะคะแล้วก็ประชากรสูงวัยตอนญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เข้าสู่ภาวะสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะอีกอย่างนึงก็คือผู้หญิงนะคะมีอิสระในการเลือกมากยิ่งขึ้น
1: ก็ไม่อยากอยู่บ้านเลี้ยงลูกตอนนี้กำลังอาจจะยังแบบสนุกกับการทำงาน
0: ใช่ค่ะแล้วก็จากการสำรวจของสหประชาชาตินะคะที่ทำขึ้นในหลายครั้งหลายคราวเนี่ยก็พบว่าญี่ปุ่นนะคะเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดนะแล้วก็มีอัตราของจำนวนประชากรเด็กเนี่ยต่ำที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกค่ะนะในจำนวนประเทศ38ประเทศนะคะที่มีประชากรต่ำกว่า40ล้านคนค่ะ
1: ค่ะก็เรื่องของเด็กเกิดใหม
0: ่
1: ใช่

0: ค่ะแพรว่าก็หลายๆประเทศนะบ้านเราก็น้อยลงไหมนะก็
1: ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญที่สุด
0: สำคัญที่ทำให้คนเหมือน
1: เลย
0: ตัดสินใจว่ายังไม่มีเพราะว่าห่วงในเรื่องของอนาคตจะดูแลได้ไหมแล้วก็อย่างนี้ค่าการเรียนค่าการใช้ชีวิตแล้วก็สังคมมันไม่ปลอดภ
1: ั
0: ยเป็นอ
1: ี
0: กหนึ่งอย่างที่ทำให้หลายๆคนคอนเซิร์น
1: หลายสัปดาห์ที่ได้พูดคุยกับคุณคริสเตียนฮานจากสิงคโปร์ก็บอกเช่นกันว่าสิงคโปร์ก็เผชิญปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะ
0: ค่ะเอาละค่ะข่าวต่อไปนะคะเดี๋ยวแพทพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลนิดหนึ่งจะฟีฟ่าแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้มันก็มีประเด็นอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของค่าตั๋วนะคะปีนี้ค่ะฟีฟ่าเขาใช้ระบบ Dynamic Pricing เป็นครั้งแรกในการจัดนะคะก็ค่าตั๋วเนี่ยดันทะลุไปนะคะอยู่ที่ประมาณเทียบเป็นเงินไทยก็คือ 134,000 บาทซึ่งก็โดนแฟนบอลเนี่ยประนามครั้งใหญ่ว่าแบบโอ้โหคุณทำออกมาได้ยังไงราคาแบบนี้มันเป็นการทรยศคนดูชัดๆ นะคะ เขาบอกว่า FIFA ตัดสินใจใช้ระบบกำหนดราคาที่เรียกว่า Dynamic Pricing ก็คือเป็นยังไงล่ะมันไม่ฟิกราคา พี่เจก็คือปรับเปลี่ยนไปตามอุปสงค์คนต้องการเยอะ
1: ต้องการเยอะตั๋วก็แพง
0: ใช่นะคะเขาบอกว่ามันเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเลยนะคะส่งผลให้ราคาตั๋วเนี่ยพุ่งสูงขึ้นทุกคนมองว่านี่มันเป็นการขูดรีดนะคะโดยฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มในวันที่10มิถุนายนบรรยากาศตอนนี้ก็ต้องแบบตื่นเต้นใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ถูกบดบังด้วยกระแสความไม่พอใจของแฟนบอลนะคะเขาบอกว่าโดยราคาสูงที่สุดนะคะอย่างในรอบแบ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะคะตั๋วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 130,000 บาทสำหรับนัดเปิดสนามของทีมชาติสหรัฐพบกับปารากวัยที่ลอสแองเจลิสเนี่ยแล้วก็จำนวนตั๋วเนี่ยนะคะมีราคาราว 60,000 บาทเลยทีเดียวในรอบนัดเปิดสนามนะคะแล้วเขาก็บอกว่าทางนี้เนี่ยตั๋วยังเปิดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ทางการของ FIFA ในส่วนการขายช่วงท้ายหลังเปิดขายเป็นล็อตๆตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมาคือถ้าเกิดว่าตั๋วถูกที่สุดจะอยู่ที่ 10,000 กว่าบาท 12,000 กว่าบาทแต่ว่าพอยิ่งใกล้เวลาการแข่งขันนัดสำคัญปุ๊บมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนจองตั๋วเครื่องบินนะคะเขาก็เลยบอกว่าหรือแม้กระทั่งประเภทที่นั่งเขาบอกว่าประเภทที่นั่งเขาจะมีอย่างเป็นแคตเกอรี่1แพงสุดไปจนถึงแคตเกอรี่4ที่ถูกที่สุดแต่ความผิดปกติด้านราคาเนี่ยเช่นบางทีเนี่ยไอ้ตั๋วที่มันถูกที่สุดก็อาจจะแพงที่สุดก็ได้ถ้าคุณไปจองใกล้ๆวันราคาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไปรอบรองชนะเลิศเนี่ยตั๋วตอนนี้แตะเข้าไปที่ 300,000 กว่าบาท 360,000 บาท
1: คุณพระช่วย
0: แพงมากเลยนะคะแต่เขาก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดแฟนบอลยินดีเขาก็บอกว่าตอนนี้ตั๋วแพงแล้วก็แฟนบอลที่ยินดีจ่ายก็ยังสามารถซื้อตั๋วได้นะคะซึ่งตอนนี้มันก็ต้องดูแมตช์แหละนะคะตอนนี้ตั๋วก็คือ 300,000 กว่าบาทแล้วก็รีเซลเองถ้าตั๋วรีเซลเขาก็บอกว่าที่น่าตกใจกว่านั้นในตลาดรีเซลของ FIFA เองเนี่ยเขามีการนำเอาตั๋วรอบชิงชนะเลิศวันที่19เนี่ยมาประกาศขายแล้วประกาศขายในเว็บแทนที่จะถูกแพงขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่า FIFA จะต้องได้ส่วนแบ่งด้วยทุกอัตรา 30% นะคะดูโหดร้ายแต่ว่าทาง FIFA เขาก็ออกมาบอกอยู่นะคะว่าเขามีเหตุผลนะคะคือเขายอมรับในเบื้องต้นว่าโอเคจะทบทวนกลยุทธ์ใหม่ในปี2030แต่เขาก็บอกว่าที่ตั้งตั๋วราคาแบบนี้เนี่ยมันคือการป้องปกป้องนโยบายราคาเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เราจะนำรายได้ไปสนับสนุนวงการฟุตบอลในประเทศต่าง
1: ๆ
0: นะคะเขาก็บอกว่าจะถูกเงินที่เหลือเนี่ยจะเอาไปลงทุนในวงการฟุตบอลผ่านโครงการ FIFA Forward รีดไถถ้าสมมติว่าคนอยากจะไป
1: ในสภาวะที่โลกเป็นแบบนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นแบบนี้มีภาวะสงครามแบบนี้ทุกคนอ๋อแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะคือคนรวยอะยังไงเขาก็มีปัญญาจ่าย
0: ใช่ไหมมันก็จะทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำชัดเจนนะคะ
1: ช่องว่างของโลกมันกว้างเหลือเกินนะคะเอามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องสุขอนามัยโลกกันบ้างนะคะมีรายงานจากหลายสำนักข่าวเลยทีเดียวอย่างเช่น CNN BBC นะฮะ Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo a public health emergency of international concern ค่ะนะคะตอนนี้สหประชาชาตินะคะประกาศนะคะขออภัยไม่ใช่สหประชาชาติองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะฮะประกาศวิกฤตไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะและอูกันดา เป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังจากที่พบว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยเกิดจากไวรัสสายพันธุ์ที่มันพบยากแล้วก็ไม่มีวัคซีนหรือว่าไม่มียารักษาเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองในปัจจุบันไวรัสสายพันธุ์นี้เรียกว่าสายพันธุ์บันดิบูโยนะคะแตกต่างไปจากการระบาดของสายพันธุ์ซาอี

0: ในอดีตที่ตอนนี้มีวัคซีนควบคุมแล้วก็เลยทำให้องค์การอนามัยโลกต้องยกระดับเป็นภาวะฉุกเฉินค่ะเอาละค่ะ
1: ใช่อีโบลาที่มาจากลิงสมัยก่อนตาย
0: ค่ะและช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปติดตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากการเก็บตกที่ประชุมสุดยอดทรัมป์สีจากอาจารย์ภากรกัตทลีประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนด้วยค่ะ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะซึ่งวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะวัชรินทร์เศรษฐกุดานและ
1: แพตตี้อนัญญพัฒน์ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปติดตามเกร็ดเก็บตกจากการประชุมสุดยอดทรัมป์สีโดยอาจารย์ภากรกัตทลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมอรุณสวัสดิ์ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่สละเวลามาให้แก่รายการ Good Morning อาเซียนนะคะเมื่อพูดถึงเกร็ดเก็บตกเนี่ยเชื่อได้เลยว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสนใจอยากจะฟังอาจารย์มากรวมทั้งเราสองคนด้วยค่ะอาจารย์คะไม่ใช่ว่าในการประชุมของทรัมป์และสีจิ้นผิงเนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็น2ผู้นำยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยมีมุมไหนบ้างที่อาจารย์ประทับใจอะคะ
4: ครับมุมแรกครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะเห็นเกือบตรงกันเนาะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก่อนเยือนจีนกับขณะเยือนจีนเนี่ยนะครับมีท่าทีที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับก่อนเยือนจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยนะครับมีการเกือบพูดถึงจีนค่อนข้างจะผมใช้คำว่าแข็งก้าวกันนะครับผมค่อนข้างดุดันนะครับแต่พอนะครับไปเจอกับนะครับสีจิ้นผิงนะครับดูค่อนข้างจะเป็นมิตรนะครับมากขึ้นนะครับเราเห็นนะครับจากภาษากายนะครับจากการเผื่อทักทายนะครับแล้วก็สีจิ้นผิงเองนะครับก็ดูนะครับจะให้เกียรตินะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับอย่างเผื่อมากเลยแหละนะครับแล้วอีกอันนึงที่เราเผื่อสังเกตได้ก็คือว่าในประเด็นนะครับละเอียดอ่อนอย่างเผื่อไต้หวันเนา
0: ะ
4: ก็จะได้เห็นว่าในขณะที่พูดคุยกันเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยจริงๆแล้วเนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าโดนัลด์ทรัมป์จะไปเยือนนะครับประเทศจีนเนี่ยน่าจะได้ถกกันเรื่องนะครับไต้หวันค่อนข้างเยอะเลยแหละเพราะว่าก็มีประเด็นนะครับเพื่อนบ้านของนักจีนอย่างเผื่อญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังคงมีประเด็นนะครับกับไต้หวันเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็จะพูดคุยเรื่องนี้เยอะนะครับแต่พอไปเจอกันจริงแล้วเนี่ยพูดคุยเรื่องนี้แล้วคือเปิดเผยออกมายังสาธารณะค่อนข้างน้อยก็มีแค่ประเด็นที่ว่านะครับสีจิ้นผิงก็เน้นย้ำว่าอย่าก้าวข้ามนะครับเส้นแดงหรือนะครับพูดในภาษาประชาบ้านก็คือว่าดีลได้ทุกเรื่องคือแบบยูจะมาขอให้เราซื้ออะไรก็บอกได้นะครับแต่อย่าข้ามมานะครับในเขตแดนเกือไต้หวันนะครับเพราะถ้าข้ามมาก็มีปัญหาอย่างแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่นะครับสีจิ้นผิงได้เคยกล่าวในตรงนี้แล้วอีกอันนึงที่หลายคนก็นะครับเกิดประเด็นนะครับว่าทำไมสีจิ้นผิงนะครับถึงนับยกนะครับคำว่านะครับกับดักนะครับพูลซิติดิสนับอันนี้นะคืออะไรกันแน่คือต้องย้อนกลับไปว่าในประมาณนะครับ 2,500 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของอะไรครับเอเธนในตอนนั้นนะครับที่เป็นนะมหาอำนาจรุ่งเรืองนะครับขึ้นมาใหม่นะครับกับสปาร์ตานะครับที่นะครับเป็นมหาอำนาจเดิมนะครับก็เปรียบได้เหมือนกับจีนและอเมริกานะครับซึ่งสีจิ้นผิงก็เตือน

0: นะครับโดนก็ทำว่าเราต้องหลีกเลี่ยงนะครับกับแบบนี้นะเพราะถ้าไม่งั้นก็จะซ้อนะครับก็จะเกิดซ้ำรอยนะประวัติศาสตร์เพราะว่าถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ต้องทำสงครามกันแล้วเละกันไปข้างหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นและพอเรามาดูในมื้ออาหารค่ำเราก็ได้เห็นว่าทางสีจิ้นผิงเนี่ยค่อนข้างจะให้เกียรติโดนัลด์ทรั
1: ม
0: ป์และทั้งคู่ล่ะครับนะเพราะว่าทั้งคู่ก็ต้องการที่จะดีลการค้ากันให้ได
1: ้
0: ทำไมผมถึงพูดว่าทั้งคู่ต้องการดีลการค้ากันให้ได้ถ้าเรานะครับย้อนกลับไปนะครับช่วงเวลาก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเยือนเนาะเราจะเห็นได้ว่าเขาก็ดีลกันที่นะครับเกาหลีใต้คือนะครับให้นะครับทีมการค้านะครับไปคุยกันก่อนถ้าคุยกันรู้เรื่องนะโมเมนตัมการคุยของนักผู้นำก็จะดีเราเลยได้เห็นนะครับนั้นที่มือค่ำเราเห็นว่าในมือค่ำเนี่ยนะครับเขาจัดโต๊ะมีนัยยะนะนะครับอันนี้นะครับคือต้องบอกเลยว่านะครับโต๊ะนะมีนัยยะมากนะครับอย่างคือโต๊ะหลักนะครับสิบนะครับโต๊ะหลักเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีนะครับแต่นะครับผู้นำนะครับของทางนะรัฐบาลนะจีนแล้วก็อเมริกานะครับจะไม่ได้มีนะครับซีโอนะธุรกิจเลยร่วมโต๊ะและข้างกายของสีจิ้นผิงจะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากโดนัลด์ทรั
1: ม
0: ป์นะครับแล้วก็มีการนะครับสลับสับวางนะครับระหว่างนะครับคนในรัฐบาลจีนนะครับแล้วก็คนในรัฐบาลนะครับของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับเราจะเห็นได้เลยว่านะครับหวังอี้นะครับแล้วก็เหอรี่เฟิงได้มาอยู่ในนะครับโต๊ะหลักถ้าย้อนกลับไปในปีนะครับ2017ที่โดนัลด์ทรัมป์เคยมาเยือนครั้งแรกเขาอยู่แค่โต๊ะรองนะครับซึ่งเราจะได้เห็นเลยว่านะครับหวังอี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่นะครับกลุ่มบางเหียนนั่นแหละนะต่างประเทศแล้วก็จะเห็นนะบทบาทอย่างมากเลยในช่วงนะ 2-3 ปีมานี้นะครับอีกคนนึงครับเหอรี่เฟิงคนนี้คือนะเป็นคนที่ไปดีลการค้าและใครอีกที่อยู่บนนะครับโต๊ะในฝั่งอเมริกานะครับมาโคโรบิโอซึ่งอันนี้นะครับก็เรียกเสียงฮือครับฮือฮาด้วยกันนะว่าไหนนะครับบอกว่านะครับมาโคโรบิโอนะครับโดนเผื่อความบาดในจีนไปแล้วนะครับตั้งแต่ในประเด็นนะครับเกี่ยวกับซินเจียงแล้วทำไมแล้วครั้งนี้ถึงเข้ามาได
1: ้
0: อันนี้ต้องบอกเลยว่าก็เป็นความตั้งใจของทางการรับจีนนั่นแหละนะครับที่มีการเปลี่ยนชื่อเรียกในภาษาจีนนะครับกับมาโครลูบิโอนะครับถึงแม้ว่านะครับชื่อเรียกในภาษาจีนอันใหม่อาจจะไม่ได้นะครับคือแบบไพเราะนะครับสนองหูมากนะครับเพราะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าคือสติลปิดนะครับแต่นั่นแหละนะครับก็เป็นกลไกทางการนะพูดของจีนแล้วก็สามารถส่งสัญญาณออกมาว่าก็ขนาดคนที่แข็งกล้าวต่อจีนนะครับอย่างรูบิโอจีนก็ให้เกียรติที่เข้ามาตั้งใจที่จะทำให้เกิดการนะเจรจาได้จริงๆเหมือนให้จีนได้นะครับแสดงนะจุดยืนนะครับมาโดยตลอดว่าถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันมีความแตกต่างกันนะครับแต่อย่าบานปลายควรจะคุยกันอย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็สามารถมาร่วมมือกันได้แต่ที่น่าสนใจครับเราจะเห็นเลยว่ามีคนในครอบครัวโดนัลด์ทรัมป์ได้นั่งนะครับโต๊ะหลักด้วยก็คือนะครับลูกชายของเขาแล้วก็ลูกนะครับเถื่อสะใภ้อันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้ต้องบอกว่าในโลกโซเชียลจีนนะครับก็พูดถึงจุดนี
1: ้
0: นะครับว่าเนี่ยโดนนะครับเสียงผิงให้ความสำคัญกับทรัมป์อย่างมากแล้วเมื่อเรามาดูนะครับในแบบโต๊ะนะครับลายรอบเราจะเห็นได้เลยว่ามีการนะครับจัดโต๊ะของนะครับ CEO เนี่ยนะครับทั้งนะฝั่งอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยโดยการให้ลำดับความสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่จีนนะครับมุ่งมั่นที่จะดีลกับอเมริกาคือต้องบอกว่าโต๊ะนะครับที่นะครับรองลงมาเนี่ยนะครับจะเป็นโต๊ะของนะเจ้าหน้าที่นะครับระดับสูงนะครับของทั้งสองประเทศนะครับแล้วโต๊ะนะครับที่สามเนี่ยนะครับจะเป็นโต๊ะนะครับ CEO ในกลุ่มนะครับเทคโนโลยีนะครับยานยนต์นะครับแล้วก็การนะครับเครือผลิตซึ่งต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยนะครับเป็นโต๊ะที่ทางจีนเองอ่ะให้ความสำคัญที่จะดีลด้วยอย่างเช่นมีอะไรบ้างครับอีลอนมัสก์แห่งเทสลานะครับทิมคุกแห่งแอปเปิลนะครับเจนเซนหัวของ Nvidia และอันนึงที่ฮือฮามากเลยคือนะครับทางฝั่งจีนนะครับโจกุนเฟยนะครับซึ่งนะต้องบอกว่านะครับมาดามโจเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับเป็นเพียงสาวโรงงานนะครับแต่นะครับขึ้นมากลุ่มนะบางเหียนโรงงานที่ถือว่านะครับเป็นซัพพลายเออร์นะครับชั้นดีเลยให้กับ Apple นะครับเพราะทำเกี่ยวกับกระจกหน้าจอนะครับเลนส์นะเทคโนโลยีเนี่ยคือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับแล้วโต๊ะนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้นำในนะครับทางด้านนะครับการเงินนะครับผมในกลุ่มผู้นำในส่วนของทางด้านนะครับการบินเหล่านี้นะครับเนี่ยที่สิ่งที่เราได้เห็นว่าเขาก็เรียง

0: ลำดับว่าอะไรสำคัญกับจีนอย่างมากในตอนนี้แล้วก็อเมริกาคือในด้านของ AI นะครับนั้นเป็นหลักเลย อาหารก็เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าสีเลี่ยมผิงนี่ละเอียดนะเพราะว่าอาหารอันแน่นอนไปเยือนปักกิ่งก็ต้องมีอะไรครับเผื่อเปิดจริงเขายานะเป็ดปักกิ่งนะครับเพราะถือว่าเป็นเผื่อซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วน
1: ะ
0: แต่อันที่น่าสนใจอย่างมากเลยคือหลายคนบอกว่าค่อนข้างเอาใจโดนัลด์ทรัมป์นะนะครับเพราะมีอะไรครับซี่โครงครับผ
1: ม
0: นะครับมีนะครับซี่โครงเนื้อย่างนะครับผิวนอกนะกรอบนอกนะข้างในนะชุ่มฉ่ำนะเป็นเวลดันเพราะโดนัลด์ทรัมป์ครับชื่นชอบนะครับเผื่อสเต็กนะครับแบบเวลดันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้เห็นแล้วจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราไปดูในตัวอาหารเนี่ยจะเป็นการนะครับผสมผสานกันระหว่างนะครับตะวันตกแล้วก็อาหารจีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะเวลาที่สีจิ้งผิงเขาจะมีการนำเสนออาหารนะครับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารน้ำสไตล์น้ำหวยหยางนะครับซึ่งเป็นนะครับอาหารที่นะครับกินแบบนะครับรสชาติแบบสบายๆนะครับผมนะเป็นอาหารแบบจีนนะครับชั้นสูงอะไรเงี้ยนะครับแต่พอโดนน่าทำมาค่อนข้างเอาใจพอสมควรอันนี้ก็ต้องมีและแต่ในมุมของสีจิ้งผิงเขาอาจจะมองว่าเขาก็ต่างตอบแทนไงเพราะย้อนกลับไปใน2017ที่สีจิ้งผิงเองก็เดินทางไปเยือนนะครับมาอาราโก้ในตอนนั้นเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์เขาก็จัดนะครับนิวยอร์กนะครับสตรีทนะครับแบบไดเอทให้กับสีจิ้งผิงนะครับผมก็เลยนะครับมีการนะครับมองกันว่าสีจิ้งผิงเองก็อาจจะจดจำนะครับเมนูนั้นได้นะครับแล้วก็นำเสนอให้กับโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็เหมือนกับในวันที่นะ15ที่สีจิ้งผิงเนี่ยนะครับชวนโดยเราทำนะครับไปคุยกันแบบส่วนตัวที่นะครับจงหนานไห่นะครับสีจิ้งผิงก็บอกว่าที่ผมนับชวนคุณมาที่นี่นะครับซึ่งนะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าพิเศษนะครับน้อยคนที่จะได้ไปเยือนนะครับนอกจากนะมีเกือบมีปูตินมีอะไรเนี้ยนะครับสีจิ้งผิงเกือบบอกว่าก็เพราะว่าตอนที่ผมไปนะครับที่มาอาราโก้คุณดูแลเป็นอย่างดีผมก็ต้องตอบแทนคุณในตรงนี
1: ้ค่ะ
0: อะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วในสายตาคนจีนนะคะเขามองการมาของทรัมป์ในวันนี้นะต่างไปจากทรัมป์ในยุคที่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2ที่แบบว่าบีบจีนอย่างหนักเรื่องการค้ายังไงบ้างคะ
0: โอ้อันนี้นะครับอย่างที่ผมได้นะครับนำเรียนไปตอนแรกนะครับว่าค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส
1: ์
0: นะครับท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก่อนมาและนะครับระหว่างมาเผื่อไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับคนจีนก็เหมือนกันครับนะครับคนจีนคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับบอกว่าเออดูโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับจะควบคุมอารมณ์นะครับตนเองนะครับได้แล้วนะเพราะก่อนหน้านี้นะคนจีนนะครับจะมองว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับจะขึ้นลงนะครับการที่เขาจะกล่าวอะไรนะครับก็ไม่ค่อยดูโพยหรอกนะครับก็เป็นไปตามอารมณ
1: ์
0: นะครับแล้วแต่ถ้าเรานับย้อนกลับไปดูนะครับในค่ำคืนนะครับ14นะครับผมจะเห็นเลยว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับเขาตั้งใจนะครับที่จะเอ่ยผสมทรพจน์มากเลยนะครับมีการนะครับดูนะครับโพยนะครับเพราะว่าเขานะพูดถึงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนด้วยนะนะครับนะเขามีการนะพูดถึงอะไรรู้ไหมครับว่านะครับมหาลัยนักชิงหัวที่สีจิ้งผิงนะครับเรียนจบมาเนี่ยนะครับทางอเมริกาก็มีส่วนนะครับทำให้เกิดมหาลัยแห่งนี้ขึ้นนะนะครับมีการเล่าถึงประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้ที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าเขาพูดผิดก็จะมีปัญหาโดยทันทีถูกไหมเราเห็นเลยว่านะครับโดนัลด์ทรัมป์นับเตรียมตัวมาอย่างดีและคนจีนนะครับก็มองว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับมาในครั้งนี้เนี่ยที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรเนี่ยนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์มีจุดประสงค์ที่จะมาดีลกับจีนให้จีนนะครับซื้อสินค้าจากอเมริกานะครับนะครับเผื่อไม่ว่าจะโบอิ้งนะครับไม่ว่าจะถั่วเหลืองนะครับไม่ว่าจะนะครับธุรกิจของอเมริกายังคงสามารถทำในจีนนะต่อไปได้นะครับอย่าง Nvidia ดังนั้นเนี่ยนะคนจีนก็เลยคอมเมนต์กันว่าก็ไม่แปลกหรอกก็เขาต้องการจะมาคุยดีลกับเรานี่ก็เป็นพ่อค้ายังไงเขาก็ต้องมาคุยดีอยู่แล้วนะครับแต่จำนวนไม่น้อยนะก็บอกว่าโดยการที่มาในครั้งนี้นะครับจีนก็ได้ภาพลักษณ์ที่ดีนะแล้วคนจีนนะครับหลายคนก็คอมเมนต์ในเชิงประชานิยมนะครับก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมขนาดผู้นำแบบโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับที่แบบกล้าวมากๆเลยเนี่ยก็ยังนะครับมานะครับสานมิตรกับจีนดังนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าจีนคือ number one อันนี้คือมุมมองของคนจีนนับในคอมเมนต์ของเขานะนับและอีกหลายคนก็บอกว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ดูเป็นคู่แข่งที่คุยรู้เรื่องมากขึ้นนะนับและหลายคนก็บอกว่าเนี่ยขอให้เป็นแบบนี้ต่อไปได้ไห
1: ม
0: นะครับผมคือนะครับไม่อยากได้แล้วพวกกำแพงเลยนะเพราะว่าคนจีนหลายคนเมื่อปีแล้วโอ้โหนะครับคอมเมนต์ก็ดุเดือดมากเลยว่าเฮ้ยจัดดีลการค้าก็ดีไปดิคือจะมาตั้งกำแพงภาษีอะไรขนาดนี้คือมันเจ็บตัวกันทั้งคู่นะโน่น

0: ที่นั่นนะครับตรงนั้นเนี่ยคนจีนหลายคนก็บอกว่าเนี่ยอ่ะโอเคก็เป็นแบบนี้คือมันก็ดีนะนะครับมันก็อยู่ด้วยกันได้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เหมือนภาพลักษณ์ของทรัมป์ดีขึ้นในมุมมองของชาวจีนนะคะ
0: แล้วสีจิ้นผิงก็ดีขึ้นด้วยนะครับ
1: อืมค่ะแล้วสุดท้ายเหมือน

0: ็ได้ภาพใหญ่ที่ใหญ่มากเลยนะครับคือว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับต้องมันดีลด้วย
1: ค่ะ
0: ส่วนโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับก็บอกว่านะครับฉันได้นะชัยชนะทำให้จีนนะสามารถซื้อสินค้าได้นะแต่รัฐบาลจีนก็มีการนะแถลงออกมาแล้วว่าทั้งหมดที่ดีลด้วยเนี่ยคือดีลนะครับเบื้องต้นนะยังมีอะไรอีกเยอะที่ยังอยู่ในรายละเอียดนะครับแล้วก็ตามสไตล์จีนครับนะครับก็แถลงออกมาว่ายังคงที่จะต้องเร่งนะครับทำให้นะครับสำเร็จต่อไปซึ่งก็มีนัยยะครับว่าถ้ามีอะไรขัดแย้งกันอีกจีนก็พร้อมที่จะถือไพ่ในส่วนของนะครับตั้งกำแพงด้วยเหมือนกันนะอะไรแบบนี้เป็นต้นครับก็ต้องยังตรงนะต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าในเชิงแบบนัยยะนะครับในเชิงทางการนะครับพูดแหละนะทั้งคู่ก็ชนะแหละนะครับในมุมของนักตนเองแหละนะครับจีนก็ชนะในมุมที่ว่าเนี่ยนะครับจีนก็สามารถที่จะบอกได้ว่านะครับฉันก็เป็นตัวกลางของโลกจริงนะนะครับพอแม้แต่นักโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็ต้องมาคุยด้วยนะครับในประเด็นเรื่องของอิหร่านต่างๆเนี่ยนะครับฉันไม่ได้กระโดดเข้าไปยุ่งเองนะนะครับแต่นะครับอเมริกาเนี่ยนะมาขอให้นะครับผมมีการทำให้นะครับเกิดการนัดเจรจาพูดคุยได้นะครับแต่ในมุมของโดนัลด์ทรัมป์ก็มองว่าเนี่ยนะครับจีนเองก็ต้องยอมซื้อสินค้าของอเมริกาประเด็นเป็นต้นครับ
1: ค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นใช่ไหมคะอาจารย์คะว่าไม่ว่าจะต่างฝ่ายต่างยืนอยู่บนฝั่งของตัวเองอย่างไรถึงแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มโน้มเข้ามาหากันในบ้างแล้วเนี่ยนะคะเหมือนอย่างที่สีจิ้นผิงพาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปดูต้นไม้ใหญ่2ต้นใช่ไหมคะที่โน้มกิ่งเข้าหากันเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่าทั้งสองประเทศเนี่ยคือตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดใช่ไหม
0: ถูกต้องครับตัดกันไม่ได้อยู่แล้วครับอันนี้นะครับเป็นนัยยะสำคัญเลยครับผมเพราะว่าเนี่ยผมถึงบอกว่านะครับโดนัลด์ทรัมป์เองก็ทำการบ้านมาอย่างดีนะครับมีการนะครับพูดถึงการนะครับเชื่อมโยงระหว่างนะครับมหาลัยนับชิงหัวนะครับที่จีนนะครับเรียนนะครับกับความสัมพันธ์ระหว่างนะครับจีนและอเมริกาที่มีอย่างยาวนานแล้วจริงแล้วโดนัลด์ทรัมป์นะครับพูดถึงประเด็นเรื่องของนะครับของจีนด้วยนะนะครับว่าจริงแล้วนะครับของจีนเนี่ยนะครับความเชื่อนะครับของคนจีนเองเนี่ยก็มีอยู่ในอเมริกามาอย่างยาวนานหลายร้อยปีแล้วนะครับแม้แต่นะครับที่นะครับศาลอเมริกานะครับก็มีรูปนะครับสลักของจีนอยู
1: ่
0: นั่นครับ
1: ค่ะอันนี้ก็แบบว่าเป็นที่ประทับใจของคนจีนเลยนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์ภากรกัจฉรีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วผู้เชี่ยวชาญจีนนะคะขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะเราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่18 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้า

0: นี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะยังทุกฉบับนะคะยังคงพาดหัวข่าวและมีภาพข่าวนะคะกรณีเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่จุดตัดถนนอโศกดินแดงนะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้านะคะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะก็ได้ออกมาพูดถึงพฤติกรรมคนขับรถไฟที่ดูจากกล้องวงจรปิดนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ประจำป้อมโบกธงแดงบอกว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ปลอดภัยและยังไม่ให้ผ่านแต่ว่าคนขับรถไฟกลับไม่ชะลอหรือว่าหยุดรถก็ทำให้ไปชนกับรถเมย์ที่จอดขวางอยู่บนถนนก็ได้นำกล่องดำรถไฟมาแล้วนะคะและกำลังประสานผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบส่วนระเบียบของการโบกธงแดงก็ต้องไปตรวจสอบว่าขั้นตอนการโบกนั้นต้องให้รถไฟห่างจากกี่เมตรและจะต้องโบกธงเขียวเพื่อเป็นสัญญาณให้ผ่านได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นว่าพนักงานโบกธงไม่นานและหันหลังให้กับรถไฟถือว่าประมาทหรือไม่ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าต้องไปตรวจสอบกับการรถไฟถึงระเบียบดังกล่าวส่วนคนขับรถเมย์ที่จอดคร่อมรางรถไฟก็ต้องไปตรวจสอบว่ามีความผิดพรบจราจรหรือไม่รวมถึงสัญญาณไฟแดงที่กระพริบในช่วงเกิดเหตุประเด็นนี้ก็ต้องประชุมหารืออีกครั้งถึงแนวทางการแก้ไขความร่วมมือประชาชนที่สัญจรผ่านรางรถไฟให้ความเคารพกฎจราจรและมีจิตสำนึกเพราะว่ายังมีเส้นทางร่วมทางแยกแบบนี้เป็นร้อยจุดค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสัมฤทธิ์ผู้กำกับการสน.มักกะสันก็เปิดเผยนะคะว่านายสมยพรสวนกูลอายุ46ปีคนขับรถไฟถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนข้อหาอื่นๆหากรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำในรายละเอียดอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วอาจจะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกครั้งขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นได้ควบคุมตัวเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมตั้งแต่เมื่อวานและต้องเรียกเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในส่วนของหลักการปฏิบัติหน้าที่โดยยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาหลังจากที่ควบคุมตัวมาให้ปากคำก็ได้ปล่อยตัวกลับไปและจะเรียกเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งทั้งหมดก็จะต้องนำคำให้การและพยานแวดล้อมทั้งหมดมารวบรวมพิจารณาเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับนายลาภิตทองบุญคนขับรถเมย์ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากถูกไฟคลอกช่วงลำตัวส่วนล่างก็ต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อนสอบปากคำและยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายงานว่ามีคลิปวิดีโอวงจรปิดปรากฏภาพพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟของการรถไฟกำลังยกธงแดงให้กับขบวนรถไฟคันเกิดเหตุตอนเวลา 15:35 นาทียกค้างไว้เกือบ1นาทีก่อนจะเอาธงแดงลงจากนั้นรถไฟขบวนดังกล่าวก็วิ่งมานะคะจากการสังเกตไม่ได้ลดระดับความเร็วจากภาพวงจรปิดก็จะเห็นว่าพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟหลังจากเอาธงสีแดงลงก็ได้หันหลังให้กับฝั่งรถไฟที่วิ่งมาและหลังจากที่เกิดเหตุแล้วพนักงานคนดังกล่าวมีที่ท่าทีตกใจมีการรายงานว่าการยกธงแดงเป็นสัญญาณว่าอันตรายมีรถกีดขวางรางขั้นตอนยกธงแดงก็จะทำหลังพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟประสานทางวิทยุกับคนขับรถไฟแล้วก็คาดอาจติดต่อไม่ได้ก่อนเกิดเหตุสลดค่ะกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะช่วง1ทุ่มค่ะทางด้านของผู้กำกับการสน.มักกะสันก็ได้เปิดเผยอีกครั้งนะคะหลังจากนำนายอุเทนจอมคิรีพนักงานการเดินรถ2ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถพนักงานแผงกั้นรถไฟมาสอบปากคำเพิ่มเติมเจ้าตัวก็ให้การปฏิเสธส่วนรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานว่าตำรวจได้นำตัวคนขับรถไฟขบวนดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ให้อนัสสัญญาณหรือคนโบกธงไปตรวจร่างกายและหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลตำรวจผลการตรวจออกมาว่านายสมยพรสวนกูลคนขับรถไฟผลตรวจมีสารเสพติดในร่างกายพนักงานสอบสวนก็เตรียมแจ้งข้อหาขับเสพอีกข้อหาหนึ่งส่วนคนโบกธงผลออกมาไม่พบค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้ค่ะแฉผอ.ขอ.ร.ฝ่าฝืนธงแดงเจาะเลือดเจอสารเสพติด

0: เสพติดแจ้งข้อหาประมาทแล้วโชเฟอร์ปอจ่อโดนด้วยสลดใจหนุ่มปริญญาโทเหยื่อตำรวจแจ้งข้อหาแล้วคนขับรถไฟประมาททำผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสพร้อมพนักงานแผงกั้นคนยกธงเผยพอขอรอรถไฟแจ้งเพิ่มขับเสพหลังตรวจเลือดพบสารเสพติดในตัวส่วนคนขับรถปอที่ยังเจ็บรักษาตัวในโรงพยาบาลส่อแววถูกแจ้งอีกคนผบ.ตร.ลั่นรถเมย์จอดคร่ำรางเข้าข่ายประมาทชัดชี้ไม่ควรทำย้ำต้องเข้มวินัยจราจรกรุงเทพขณะที่วงจรปิดเปิดภาพพนักงานกั้นยกธงแดงเตือนอันตรายนานนับนาทีแต่ขบวนสินค้าพุ่งชนสนั่นไม่ลดความเร็วสะเทือนใจญาติ8เหยื่อช่วยแห่ตรวจ DNA แน่นนิติเวศรู้ชื่อแล้ว2ศพหนึ่งในนั้นเป็นผู้จัดการหนุ่มปริญญาโทออสเตรเลียลูกผู้พิพากษาอีกรายเป็นสาวไทยวัย57ปีเร่งตรวจ DNA คาดรู้ผลครบถ้วนอังคารนี้อนุทินรุธเยี่ยมผู้ป่วย ICU ที่คาเมเลียนสั่งขอสอมกรอฟอทอเยียวยาเต็มที่วางมาตรการแก้ไขลดจุดตัดหรือขุดอุโมงเพจดังโพสต์ภาพประจานรถปอสีน้ำเงินยังจอดคร่อมรางรถไฟในจุดมรณะทั้งที่ผ่านแค่วันเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีภาพเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์นะคะภาพหนึ่งที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนำมาเสนอก็คือเป็นภาพขณะนายอุเทนจอมคีรีพนักงานแผงไม้กั้นยกธงแดงส่งสัญญาณอันตรายแต่รถไฟที่นายสมยพรสวนกูลขับมาไม่ลดความเร็วจนชนกับรถปอ206ล่าสุดก็แจ้งทั้งคู่ข้อหาประมาทและยังพบสารเสพติดในตัวนายสมยพรด้วยเป็นภาพพนักงานขับรถไฟนะคะที่ถูกนำมาเสนอเนี่ยก็ไม่ได้สวมชุดเครื่องแบบของการรถไฟด้วยค่ะ
1: ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับในขณะที่เรารายงานข่าวก็มีเพจ Railway Story ครับเรื่องราวบนหมอนไม้ก็โพสต์ภาพเป็นคลิปวิดีโอพร้อมกับแคปชั่นนะครับบอกว่าไปไม่ได้ถอยไม่ได้เมส้มสู้ชีวิตก็ยังคงมีรถเมย์นะครับที่จอดคล่อมเส้นทางรถไฟบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับรวมถึงรถยนต์หลายๆคันด้วยนะครับก็ยังคงทำพฤติกรรมแบบเดิมๆอยู่นะครับแล้วมาดูความคืบหน้าของการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเมื่อวานนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พร้อมกับสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่สุดทุกๆรูปแบบนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าเยี่ยมอาการผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรุนแรงดังกล่าวที่โรงพยาบาลคาเมเรียนนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุทุกคนย่ำแย่มากรวมถึงพนักงานขับรถไฟและพนักงานขับรถโดยสารที่อยู่ในอาการโศกเศร้าและก็ร้องไห้ตลอดเวลาโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเน้นย้ำให้ขสมกและรฟท.ดูแลเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่และสูงสุดเนื่องจากผู้ประสบเหตุใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐส่วนในระยะยาวจะต้องหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยโดยอาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือใช้วิธีการขุดอุโมงค์บริเวณจุดตัดเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดความผิดพลาดของมนุษย์นะครับส่วนทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประสานงานกับบริษัทประกันภัยและกองทุนพรบเพื่อเร่งรัดจัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตมีกรอบวงเงินชดเชยรายละ 1.5 ล้านบาทส่วนกรณีได้รับบาดเจ็บมีค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับก็ชี้แจงว่าสภาพร่างผู้เสียชีวิตถูกไฟไหม้รุนแรงไม่สามารถตรวจลายนิ้วมือได้จึงต้องใช้การตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับญาติเท่านั้นซึ่งขณะนี้ก็มีญาติมาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว4ครอบครัวคาดว่าจะสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดภายในวันที่19พฤษภาคมนี้ในขณะที่บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชก็มีญาติของผู้สูญหายครับเดินทางมาติดต่อจำนวนมากเช่นญาติของป้าเอี้ยงอายุ66ปีแม่บ้านโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ระบุว่าติดต่อป้าไม่ได้ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุและจำได้ว่าป้าขึ้นรถเมล์สายนี้โดยหวังว่าผลตรวจ DNA จะช่วยสร้างความชัดเจนให้กับครอบครัว ทั้งนี้ก็มีมูล

0: มูลนิธิร่วมกตัญญูครับจะดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตส่งกลับภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับมีพาดหัวเกี่ยวกับประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับแจ้งข้อหาพนักงานขับรถไฟรถเมย์ประมาททำคนตายทราบชื่อผู้เสียชีวิตแล้ว2ราย6ร่างรอพิสูจน์เอกลักษณ์นายกรุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บสั่งขสมก.รฟท.เร่งเยียวยาสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุจี้รัฐยกระดับป้องกันตำรวจแจ้งข้อหาพนักงานขับรถไฟประมาททำผู้ให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บรอสอบเพิ่มเติมโชเฟอร์สาย206ญาติทยอยตรวจ DNA พิสูจน์8ร่างบนรถเมย์นายกรุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บสั่งขสมก.รฟท.รับผิดชอบเยียวยาครับ
1: ขณะที่ทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้พูดถึงประเด็นข้อกฎหมายตามพรบ.จราจรทางบกที่ห้ามรถเข้าใกล้ทางรถไฟในระยะ5เมตรรวมถึงประเด็นความเร็วของรถไฟว่าได้กำชับให้ตรวจสอบระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถสาธารณะที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นจากภาพกล้องวงจรปิดเห็นได้ชัดว่ารถเมย์จอดคร่อมรางรถไฟไม่ว่าจะมีรถไฟมาหรือไม่หรือไม้กั้นจะปิดลงหรือไม่ผู้ขับควรเว้นระยะจากแนวรางตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมกับชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความจำเป็นในการเพิ่มความเข้มงวดด้านวินัยจราจรผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าการที่รถเมล์เนี่ยจอดคร่อมรางเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ผบ.ตร.บอกว่าอาจไม่ใช่เพียงเรื่องหมิ่นเมแต่การนำรถไปคร่อมบนรางรถไฟเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่แล้วเพราะสามารถคาดการถึงผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่หมายกั้นกับตำรวจจราจรในการเคลียร์เส้นทางผบ.ตร.ก็บอกว่าสั่งให้ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่คุมหมายกั้นได้ประสานแจ้งตำรวจหรือไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่รถไฟที่ทราบว่ากำลังจะเข้าสู่ทางร่วมทางแยกได้แจ้งเตือนตำรวจจราจรหรือผู้ขับขี่ให้เคลื่อนย้ายรถและอพยพผู้โดยสารหรือไม่โดยมองว่าหากมีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีอาจลดความสูญเสียลงได้ส่วนกรณีข้อสงสัยว่าพนักงานขับรถไฟควรมองเห็นรถที่จอดคร่อมรางในระยะประมาณ500เมตรหรือไม่เข้าข่ายประมาทหรือไม่ผบ.ตร.บอกนะคะว่าต้องรอผลสอบสวน3ประเด็นหลักก็คือเรื่องระยะทางความเร็วและช่วงเวลารวมถึงต้องตรวจสอบว่ามีการแจ้งเตือนให้เคลื่อนรถออกจากรางหรือไม่และประสานงานกันอย่างไรเมื่อรถไฟใกล้ถึงจุดตัดทางรถไฟผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าคนขับรถเมย์เนี่ยมีความผิดหรือไม่ผบ.ตร.บอกว่าเบื้องต้นมองว่าเข้าข่ายความประมาทเพราะว่าการจอดคร่อมรางรถไฟเป็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่ออันตรายแม้ยังต้องรอการสอบสวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ชัดเจนแต่จากภาพวงจรปิดเห็นชัดว่ารถเมย์จอดอยู่บนรางขณะที่รถไฟก็วิ่งมาตามเส้นทางปกติค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะหนูสั่งเยียวยาสูงสุดจี้รฟท.และขสมก.เร่งสอบข้อเท็จจริงเล็งลดจุดตัดทางรถไฟนายกรุดดูจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์แสดงความเสียใจครอบครัวเหยื่อคาใจทำไมไม่แจ้งเตือนมีรถคร่อมรางรถไฟอยู่รุดโรงพยาบาลคาเมเลียนเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บยังนอนโรงพยาบาล6รายสั่งรฟท.และขสมก.เยียวยาสูงสุดเร่งหาวิธีลดจุดตัดทางรถไฟคมนาคมสั่งรฟท.และขสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงยกระดับมาตรการป้องกันโศกนาฏกรรมซ้ำรอยผู้กำกับการมักกะสันแจ้งข้อหาคนขับรถไฟกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพร้อมเอาผิดผู้เกี่ยวข้องด้วยรฟท.ให้รอผลสอบสวนชงครม.ยกเลิกจุดตัดถนนขสมก.ยันรับผิดชอบเต็มที่จ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 1,500,000 บาทค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้ง

0: ีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อนะคะไปที่เรื่องของกรณีที่รัฐบาลได้จัดเวทีเมื่อวันก่อนนะคะที่พบกับเจ้าสัวแล้วก็ CEO ยักษ์ใหญ่นะคะโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงเวทีผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีดำริให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนในเวทีครั้งนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อเสนอแต่ละด้านมีหน่วยงานรับผิดชอบและถูกนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการรับฟังในห้องประชุมค่ะซึ่งข้อเสนอจากภาคเอกชนหลายเรื่องก็สอดคล้องกับรัฐบาลกับนโยบายที่รัฐบาลผลักดันอยู่แล้วแต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องทำร่วมกันดังนั้นเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลก็จะเดินหน้าจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอพร้อมกับสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์โอรันถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าสังคมไม่ควรมองเพียงภาพความใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มทุนแต่ควรมองให้ลึกถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่รัฐพยายามสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่วันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วการที่รัฐบาลเปิดพื้นที่พูดคุยกับภาคธุรกิจจึงไม่ใช่เพียงภาพการล้อมวงคุยกับเจ้าสัวแต่คือความพยายามดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมคิดร่วมแก้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพราะวันนี้รัฐไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เพียงลำพังเพราะเศรษฐกิจจริงอยู่หน้างานอยู่ในภาคการผลิตการลงทุนตลาดแรงงานและการแข่งขันระหว่างประเทศซึ่งภาคเอกชนสัมผัสปัญหาเหล่านี้โดยตรงมากที่สุดการเปิดพื้นที่สะท้อนข้อเท็จจริงจึงทำให้รัฐเห็นปัญหาเศรษฐกิจจากของจริงไม่ใช่เพียงตัวเลขบนกระดาษค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะนักวิชาการหนุนรัฐบาลถกเจ้าสัวสอดรับโลกป่วนรัชดาย้ำอนุทินสั่งนำผลรับฟังเจ้าสัวเข้าครม.หวังเคาะผลให้เป็นรูปธรรมภายใน6เดือนพลอยทะเลดีดปากพิชายยันใช้งบจัดเลี้ยงเหมาะสมนักวิชาการพาเรทเชียเผยเป็นนิมิตใหม่นำพาประเทศสู้เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโพลชี้ชาร์จประชาชนหวังนายกหนูเร่งลดค่าครองชีพค่ะ
2: ครับมาดูความเคลื่อนไหวของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผลเย็นวันนี้ครับเพื่อบินร่วมงานรับปริญญาลูกชายที่ต่างประเทศพร้อมกับประกาศเดินหน้าลงรับสมัครเลือกตั้งสมัยที่2ในนามอิสระครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวชี้แจงถึงการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งโดยจะมีผลในวันนี้ครับ18พฤษภาคมเวลา 17:00 นสำหรับเหตุผลสำคัญเนื่องจากตนเองต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมแสดงความยินดีในงานรับปริญญาของแสนดีบุตรชายในช่วงปลายสัปดาห์นี้ซึ่งถ้าหากปล่อยให้หมดวาระตามปกติในวันที่21พฤษภาคมโดยที่ตนเองอยู่ต่างประเทศจะมีปัญหาเรื่องของการตั้งผู้รักษาการแทนจึงตัดสินใจลาออกล่วงหน้าพร้อมกับประกาศลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมัยที่2ในนามอิสระทันทีเพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่ให้มีปัญหาเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงหาเสียงนอกจากนี้นายชัชชาติยังปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าการลาออกจะทำให้ต้องแยกวันเลือกตั้งผู้ว่าและสก.สิ้นเปลืองงบประมาณโดยยืนยันว่าได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งวันเลือกตั้งจะยังคงเป็นวันเดียวกันตามเดิมเนื่องจากวันและวาระห่างกันเพียงแค่3วันเท่านั้นส่วนความเคลื่อนไหวของคู่ท้าชิงครับพลตำรวจโทชาญเทพเสสะเวชหรือว่าบิ๊กหยมครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตนเองและทีมงานอยู่ระหว่างการรวบรวมทีมรองผู้ว่าทีมสก.และเคาะนโยบายให้ตกผลึกโดยเตรียมจัดแถลงข่าวเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการไม่เกินวันที่25พฤษภาคมนี้ส่วนจะลงในนามพรรคการเมืองหรือว่าในนามอิสระจะมีการหารือเพื่อสรุปความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช้านี้ชัชชาติลาออกวันนี้ลงสมัครสู้ศึกเลือกตั้งกทม.ในนามอิสระปชน.ชี้เรื่องดีภูมิใจ

0: ไทยเพื่อไทยดันแก้รัฐธรรมนูญชัดชาติประกาศแล้วเตรียมลาออกผู้ว่ากทม 5:00 น.วันนี้พร้อมลงเลือกตั้งต่อในนามอิสระยืนยันลาออกก่อนครบวาระไม่เป็นปัญหากับการจัดการเลือกตั้งกทม.ครับ
1: ส่วนเรื่องผลสำรวจคอร์รัปชันนะคะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรวมถึงเรื่องการเมืองค่ะฟาดอนุทินและเฮงปรปักษ์ปราบโกงวิโรจน์คาใจจะฟ้องกกร.เปิดโปงนายกเล็งผล6เดือนข้อเสนอเจ้าสัวรุมฉะผู้นำส่งสัญญาณเพี้ยนวิโรจน์บ่นผิดหวังนายกและสุชาติแนวคิดปรปักษ์แก้คอร์รัปชันประกาศยืนเคียงข้างองค์กรต่อต้านทุจริตสมชายจี้รัดเร่งปราบโกงชื่นชมภาคเอกชนกล้าหาญโฆษกรัฐบาลยันเร่งขับเคลื่อนตามข้อเสนอกลุ่มบิ๊ก CEO นายกจ่อนำเข้าครม.ออกเป็นแอคชั่นแพลนพร้อมผุดกรอ.ขีดเส้นต้องเห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือนรองโฆษกรัฐบาลโต้ไอซ์ไม่เคยให้ท้ายคนผิดยันงบจัดเลี้ยงเจ้าสัวคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์สมชายเตือนระวังวงจรอุบาทซ้ำรอยพรรคประชาชนเล็งชงร่างแก้รัฐธรรมนูญประกบร่างภูมิใจไทยและเพื่อไทยชัดชาติร่วมซิตี้รันครั้งสุดท้ายย้ำชัดใบลาออกมีผล 5:00 น. 18พฤษภาคมโพลชี้คนคาดหวังช่วยลดค่าครองชีพแต่ไม่หวังผลการทำงานรัฐบาลหนู2ค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของทหารพรานนะครับกองกำลังบูรพานำกำลังเข้าเจรจากับฝ่ายกัมพูชาหลังจากพบชาวบ้านและก็ทหารกัมพูชาเนี่ยนำรถไถรุกล้ำแนวชายแดนเข้ามาทำการเกษตรในพื้นที่ฝั่งไทยครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว

0: ถตราสลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราสลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมทหารพรานที่12ได้เข้าตรวจสอบบริเวณชายแดนบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับหลังจากได้รับเหตุแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่ามีชาวกัมพูชานำรถไถเข้ามาปรับพื้นที่เพื่อเตรียมทำการเกษตรจากการตรวจสอบก็พบว่าจุดดังกล่าวอยู่นอกเขตเส้นแดงซึ่งเป็นการรุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยฝั่งไทยอย่างชัดเจนและพบว่ามีทหารฝั่งกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ด้วยเจ้าหน้าที่ทหารพรานของไทยจึงได้นำกำลังเข้าเจรจาพร้อมกับเปิดเครื่อง GPS นะครับชี้พิกัดแนวเขตแดนให้ฝ่ายกัมพูชาได้รับทราบว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง MOU 43โดยผลการเจรจาเบื้องต้นฝ่ายกัมพูชาก็ยอมรับฟังและให้ชาวบ้านยุติการทำแปลงเกษตรดังกล่าวทันทีจนกว่าข้อตกลงเรื่องของเขตแดนระหว่างประเทศจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทางนี้กองทัพภาคที่1ก็ยืนยันว่าจะดำรงภารกิจในการรักษาผืนแผ่นดินไทยตลอดแนวชายแดนอย่างเต็มความสามารถในขณะเดียวกันครับก็มีรายงานจากจังหวัดสุรินทร์ว่าบรรยากาศที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านสวายอำเภอเมืองเป็นไปอย่างคึกคักครับมีประชาชนและนายฮ้อยจากทั้งในและประต่างประเทศนะครับเช่นเวียดนามและมาเลเซียเดินทางมาซื้อขายวัวกันนับพันคนจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ที่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชานะครับอย่างเช่นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอกาบเชิงที่นำวัวควายมาขายในครั้งนี้บอกว่ารู้สึกหวาดระแวงและวิตกกังวลกับสถานการณ์ชายแดนที่เริ่มตึงเครียดเนื่องจากว่าในพื้นที่ก็มีข่าวลือเรื่องของการยั่วยุและก็มีการยิงปืนขู่จากฝั่งตรงข้ามอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านบางส่วนจึงตัดสินใจนำวัวควายที่เป็นทรัพย์สินมาเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อเตรียมสำรองไว้นะครับสำหรับใช้ในยามวิกฤตเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุปะทะกันอีกนอกจากนี้ชาวบ้านที่เคยทำนาอยู่ติดแนวชายแดนจำเป็นต้องทิ้งไร่นาหันมาประกอบอาชีพอื่นชั่วคราวเนื่องจากกลัวเรื่องของระเบิดตกค้างและกลัวจะถูกทหารกัมพูชาจับกุมตัวไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับทหารบุกไร่พ้นเส้นแดงแฉเลขเขมรให้ชาวบ้านมาทำเกษตรฝ่าฝืน MOU 43ชัดเจนทหารกองกำลังบูรพาเจรจาให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชางดทำการเกษตรในพื้นที่อ้างควบคู่ประสานกับแม่กองสนามเข้าสำรวจพื้นที่ยืนยันเดินหน้า

0: ักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่ครับ
1: คดีที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะได้รับแจ้งว่ามีคนจีน14คนขอความช่วยเหลือจากการถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวอยู่ที่บ้านไม่มีเลขที่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งก็ได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบก็พบบุคคลต่างด้าวเป็นชายชาวจีน5คนและคนไทยที่ขับรถนำพา1คนส่วนที่เหลืออีก9คนไม่พบตัวค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะรวบ4นายดาบแก๊งรีดชาวจีนอุ้มเรียกค่าไถ่ขังในบ้าน5คนขอหัวละ 300,000 รวบ4นายดาบและพลเรือนอีก1คนตั้งแก๊งรีดเงินชาวจีนหลังจับกุมกลุ่มชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองแล้วไม่นำตัวส่งพนักงานสอบสวนใส่กุญแจมือขังไว้ที่บ้านในอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเรียกเงินคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับอิสรภาพชาวจีนส่งไลน์ขอความช่วยเหลือที่สถานทูตจีนจนเรื่องแดงถูกจับยกแก๊งให้การสะท้อนมีตำรวจอีก2นายยังหลบหนีขณะที่ผู้การสระแก้วเผยมีคำสั่งด่วนให้ตำรวจทั้ง4นายออกจากราชการไว้ก่อนทันทีและขยายผลหาเครือข่ายค่ะ
0: ครับมาดูสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ส่อแววปะทุรุนแรงอีกครั้งนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งสัญญาณแข็งกร้าวขู่พร้อมอนุมัติเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ใส่โครงสร้างพื้นฐานและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านถ้าหากไม่ยอมลงนามในส่วนที่สัญญาสันติภาพโดยเร็วครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ออกมาประณามมาตรการควบคุมน่านน้ำของอิหร่านว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายพร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนอย่างดุดันนะครับว่าอิหร่านจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ย่ำแย่และยากลำบากอย่างที่สุดเนื่องจากกรอบเวลาในการเจรจาสันติภาพใกล้จะหมดลงแล้วโดยสหรัฐพร้อมที่จะกลับมาเปิดฉากระดมโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่และจะทำลายโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยความรุนแรงที่มากกว่าเดิมนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังได้สั่งการให้กองทัพเรือเตรียมตรวจสอบและสกัดกั้นเรือพาณิชย์ทุกลำในน่านน้ำสากลที่ยอมจ่ายเงินค่าผ่านทางให้กับอิหร่านโดยก่อนหน้านี้สหรัฐยื่นข้อเสนอ14ข้อให้กับอิหร่านยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเป็นเวลาอย่างน้อย12ปีแต่ว่าอิหร่านได้ปฏิเสธข้อเสนอแนะดังกล่าวนะครับพร้อมกับยื่นข้อเรียกร้องโต้กับสหรัฐให้จ่ายค่าปฏิบัติการปฏิกรรมสงครามซึ่งทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมได้เช่นเดียวกันในขณะที่ความเคลื่อนไหวจากอิหร่านนะครับก็ได้มีการอนุมัติแผนจัดตั้งเส้นทางเดินเรือเฉพาะผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายใต้ระบบใหม่ที่ชื่อว่าฮอร์มุซเซฟเรือพาณิชย์ทุกลำจะต้องลงทะเบียนแจ้งข้อมูลรายละเอียดและก็รับใบอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จากเจ้าหน้าที่อิหร่านถึงจะผ่านเส้นทางนี้ได้นะครับมีพาดหัวใน Daily News ครับทรัมป์ห้าวไม่หยุดขู่อิหร่านดื้อโจมตีซ้ำร่างแผนเก็บค่าผ่านใหม่เรือพาณิชย์แล่นฮอร์มุซลำไหนพันฟรีดอมยิงยับครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าวค่ะวันนี้คุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ในนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการขนส่งทางรางสั่งการตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางแบบ 100%นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยหลังได้รับข้อมูลจากตำรวจว่าตรวจพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถไฟขบวน2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อที่ชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและผู้บาดเจ็บ30รายเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมากรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่และควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนพนักงานประแจทุกรายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดโดยใช้มาตรการ Zero Tolerance ต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนายพิเชษฐ์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับนายสยมพรสอนกูลพนักงานขับรถไฟยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางและสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมทั้งสั่งการให้รฟท.พักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและสืบสวนเชิงลึกว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องปล่อยให้ผู้มีสารเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตคนจำนวนมากได้อย่างไรต่อไปจับตาชัดชาติประกาศลาออกผู้ว่ากทม.วันนี้เตรียมลงสมัครสมัย2ในนามอิสระเมื่อเวลา 7:00 นที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณโรงเรียนวัดมหานพารามในพระราชูปถัมภ์โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจจำนวนมากเนื่องจากวันนี้นายชัชชาติได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวระหว่างเตรียมตัววิ่งตรวจงานซิตี้รันในช่วงเช้ามืดบริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครว่าถือเป็นการวิ่งครั้งสุดท้ายของการเป็นผู้ว่าในสมัยนี้ทั้งยังชี้แจงกระแสข่าวสับสนว่าจะลาออกหรือไม่โดยนายชัชชาติระบุว่าจะลาออกวันนี้เวลา 17:00 นเพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศร่วมงานรับปริญญาบุตรชายหากเดินทางไปโดยไม่ลาออกก่อนก็จะมีเรื่องของการตั้งรักษาการแทนซึ่งอาจเกิดปัญหาตามมาและจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่มีการหาเสียงและจะมาลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในนามอิสระไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆส่วนกระแสข่าวว่าการลาออกอาจทำให้วันเลือกตั้งผู้ว่าและสก.เป็นคนละวันกันจนเปลืองงบประมาณนั้นจากการหารือผู้เกี่ยวข้องระบุว่าวันเลือกตั้งจะยังคงเป็นวันเดียวกันเพราะวาระห่างกันเพียง3วันจึงไม่ได้เสียงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใดขออย่าหลงเชื่อข่าวที่ไม่ถูกต้องโดยวันเลือกตั้งจะเป็นวันเดียวกันตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดคือ28มิถุนายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลาลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลาลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่าย

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหเหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
9: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้ MCard RadioMCard Radio 100.75 MHz
12: 8:10 น.ครับเช้าของวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569นะครับแจ้งเป็นข้อมูลหน่อยนะฮะว่าเช้าวันนี้เรื่องของการเดินทางการจราจรยังคงหนาแน่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของรายงานอุบัติเหตุเป็นระยะหลายจุดนะครับสำหรับเช้าวันนี้เมื่อสักครู่ก็มีการรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุบริเวณถนนเจริญเมืองซอย1ระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถจักรยานยนต์นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะครับขณะที่แยกสันผักหวานไฟจราจรไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถนะครับไฟเขียวเลี้ยวนานมากนะครับทางที่ไม่มีรถเลี้ยวทำให้รถทางตรงขาเข้าเมืองเนี่ยเป็นรถที่

ติดสะสมนะครับเช้าที่ผ่านมามีแจ้งเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าถนนเลียบน้ำปิงหน้าวังตาลวิลล่าก่อนถึงโรงเรียนพิมานเด็กนะครับซึ่งต้องเสียช่องทางการจราจรเป็นหนึ่งช่องทางนะครับเจ้าที่ตรวจสอบและประสานรถนำรถยกให้พ้นสิ่งกีดขวางไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้นะครับหลายโรงเรียนเริ่มเปิดภาคเรียนเปิดการสอนเต็มรูปแบบกันแล้วนะครับเกือบทุกโรงเรียนนะครับฉะนั้นการจราจรจึงติดขัดเลยต้องฝากถึงเรื่องของการวางแผนการเดินทางสำหรับผู้ปกครองที่ต้องไปรับส่งลูกหลานนะครับตั้งแต่วันนี้สัปดาห์นี้ไปต้นไปนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังคงเป็นห่วงเรื่องของการตรวจเช็คสภาพรถหรือว่ารถรับส่งนักเรียนนะครับประจำโรงเรียนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตามถนนหนทางแล้วก็เรื่องของสภาพรถก็มีความห่วงใยของผู้ปกครองนะครับก็แจ้งเข้ามาว่าอยากให้มีการตรวจสอบสภาพรถแล้วก็คนขับรถนะครับทั้งเรื่องของการดูแลเด็กนักเรียนขึ้นและลงรถให้ครบนะครับเพื่อความปลอดภัยในช่วงของเปิดภาคเรียนนี้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังมีกิจกรรมเรื่องของงานประเพณีบูชาเสาอินทขินนะครับก็อาจจะมีการจราจรติดขัดอยู่บ้างพอสมควรบริเวณหน้าวัดเจดีย์หลวงนะครับก็ฝากไว้สำหรับการเดินทางวางแผนการเดินทางด้วยเช่นกันนะครับอสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75 ครับสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับเช้าของวันทำงานตามปกติก็กลับมาฟังเพลงด้วยกันกับผมครับวสุรมสุริยวงศ์นะครับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect yeah! และทาง radionetwork.mcot.net ครับที่แลกของมันมีวางโอ้โหเด็กมีเซเตมีเซเตมีเซเตมีเซเตมีเซเตที่แลกของมันมีวางโอ้โหWork all night and I drink a rum.

แดดออกแล้วนะครับเดโอบานาน่าโบซองนะฮะเพลงจากจาเมกาในช่วงที่อุตสาหกรรมกล้วยเนี่ยกำลังส่งออกอย่างเฟื่องฟูนะครับแล้วก็ต้องขนกล้วยขึ้นเรือโดยคนงานของคนพื้นถิ่นในจาเมกานะครับแล้วก็มีเพลงที่

ือนกับร้องให้แหมเป็นเพลงอ่ะนะฮะที่ส่งกำลังใจถึงกันแต่ว่ามันสะท้อนถึงความเหนื่อยล้าแล้วก็การทำงานของคนงานที่ทำงานอย่างหนักตลอดทั้งคืนนะครับพอเห็นเช้าแสงมันเริ่มสว่างขึ้นแล้วเนี่ยก็เรียกคนนับกล้วยขึ้นเรือเนี่ยรีบมานับและจ่ายตังค์ฉันจะได้กลับบ้านไปพักผ่อนว่างั้นดีกว่านะครับในเวอร์ชันของแฮร์รี่บราฟันเต้เนี่ยก็นำมาร้องจนโด่งดังทั่วโลกนะครับในช่วงปี1956จากอัลบั้มคาลิปโซซึ่งก็มีศิลปินอีกหลายคนก็นำมาคัฟเวอร์ร้องกันอยู่เยอะแยะทีเดียวนะครับกับเพลงที่ผมนำมาเริ่มต้นเช้าวันนี้ครับหลังจากที่แดดออกแล้วเขากลับไปนอนพักผ่อนแต่เรายังต้องออกมาทำงานก็หากาแฟมาทานกันด้วยจะดีกว่า

พลงนี้ไม่ได้บอกว่าไปกินกาแฟโดยตรงนะครับแต่ว่ามีการนำเพลงนี้มาแปลในร้องไทยตื่นก็กินกาแฟนะครับในยุคเก่าพอๆกันแหละก็คือในยุคของคุณนครมงคลายนนะครับ My Truly Truly Fair นะครับของกายมิเชลแอนด์มิชมิลเลอร์นะครับในช่วงปี1951ซึ่งก็จริงๆเพลงนี้มันก็เป็นความสดชื่นสดใสจากสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นก็คือความสวยงามความน่ารักของหญิงสาวที่เขาชื่นชอบชื่นชมอยู่นะครับโดยคำว่าtruly truly fair ของเขาเนี่ยมันหมายถึงคนที่งามแท้จริงหรือผู้หญิงที่งามแท้จากความรู้สึกของคนที่เขาเห็นเนี่ยจากคือเขาอาจจะมองคนอื่นเขาจะมองไม่งามเหมือนกันนะฮะแต่ละคนอาจจะมีสเปคแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าคนเนี้ยเขามองว่านี่คือสเปคของฉันสวยงามจากใจจากตัวของเธอเองนั่นแหละนะครับ My Truly Truly Fair ครับที่เลือกมาฟังด้วยกันอสมทเชียงใหม่ยามเช้านะครับที่ FM 100.75 ครับแนะนำเพลงฟังด้วยกันที่ไลน์ครับ ID ไลน์ที่ mcotcm10075 นะครับ mcotcm10075และทักทายสมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับมีเพลงบรรเลงเพลงหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนคุ้นเคยทำนองเพลงนี้ดีเรามาฟังด้วยกัน

งานของคณะ The Shadows นะครับชื่อเพลงว่า Niflam ในช่วงปี1960นะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนอ๋อแล้วแหละพี่สาวครับสวัสดีครับปีครับในทำนองที่อ้ายจรัญมโนเพชรนำมาใช้นะฮะ

็นเพลงคลาสสิกของ The Shadows อีกเพลงที่มีกลิ่นอายแบบแจ๊สเบาๆนะครับกีตาร์ลื่นไหลมากเบสก็เด่นแล้วก็เป็นมาตรฐานที่เขานำมาเล่นสดกันบ่อยนะฮะโดยเฉพาะส่วนของเบสโซโล่เนี่ยแฟนกีตาร์ที่เขาเรียกว่าอินสตูเมนทัลในยุค60เนี่ยชอบกันมากนะครับและถือเป็นอีกหนึ่งเพลงซิกเนเจอร์ของวง The Shadows ด้วยเช่นกันนะครับมี The Shadow แล้วก็ต้องนี่แหละครับ

ผมอยู่กับสมาร์ทการ์ดนะฮะเครื่องดักยุงและแมลงจากทีวีเดร็กครับแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงและแมลงมาใกล้กับตัวเครื่องและจะโดนพัดลมในตัวเครื่องเนี่ยดูดเข้าไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะครับเป็นการออกแบบตะแกรง2 ชั้นอยู่ในตัวเครื่อง

Direct แถมเพิ่มเติมเข้าไปครับกับหลอดไฟ LED Blacklight ให้อีก1ชิ้นราคา690และเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องมูลค่า690รวมราคาทั้งหมด 3,370 บาทนะครับไม่ต้องจ่ายแพงคุณเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ในราคาพิเศษที่ TV Direct จัดโปรโมชั่นให้ในราคาเพียง990บาทได้ไปทั้งเซตเลยนะครับ990บาทโทรมาที่02-666-0008นะครับสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับกับเครื่องดักยุงและแมลงจากสมาร์ทการ์ดทีวีไดเรกนะครับย้ำที่02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกครับThey call me

อยเอลวิสเพรสลีย์ครับเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสไปบนดอยสุเทพนะครับแล้วก็ไปจนถึงหน้าพระตำหนักภูพิงราชินิเวศแวะไปจิบกาแฟอยู่ร้านหนึ่งครับเชื่อว่าร้านต๋องคาเฟ่นะครับคาเฟ่เขาสะกดด้วยตัว K-A-F-E นะฮะก็คือคอฟฟี่นั่นแหละครับแต่ว่าเป็นตัว K แล้วบรรยากาศแหมเมื่อวานนี้เราไปตั้งแต่ประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองไม่เกินนี้แหละฮะโอ้อากาศดีดีกว่าข้างล่างเยอะเลยขึ้นไปนี่นอกจากอากาศจะสบายสบายแล้วนะครับลงจากรถปุ๊บเอ้ยลมมันเย็นฮะมันสดชื่นนะฮะแล้วท้องฟ้ามันดีมากหมายถึงว่าอากาศมันเป็นใจด้วยนะครับก็ไปจิบกาแฟกาแฟอร่อยครับผมคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆแล้วบังเอิญว่าเขาจะมีกิจกรรมวันอาทิตย์ละ1ครั้งต่อเดือนมั้งครับที่จะมีดนตรีมาบรรเลงเพลงแล้วก็มานั่งทำกับข้องกับข้าวกินด้วยกันกับคนนั้นมาคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีก็ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการก็มีโอกาสได้จอยทั้งกาแฟจอยทั้งเพลงแล้วก็นั่งทานกับข้องกับข้าวกับทางร้านเขาจัดไปนะครับกันเองมากนะฮะต้องขอบคุณพี่ต๋องกับพี่เงาะนะครับที่ต้อนรับแล้วก็พี่ๆหลายๆคนรวมถึงสมาชิกนักดนตรีในวงอัลไซเมอร์เขาชื่อวงว่าอัลไซเมอร์จริงๆนะฮะแต่เขาก็สามารถจอยเพลงแจมเพลงกันได้ดีฮะมีทั้งเรื่องของฟลุตเรื่องของกีตาร์ออกเป็นแนวแบนโจด้วยซ้ำออกเป็นแนวเขาเรียกว่าคันทรีบลูกราสนะครับมีแบบฟิลนั้นเลยแล้วน้อยมากที่ผมจะไม่ค่อยได้ฟังเพลงเพื่อชีวิตแบบเพราะๆที่มีความละไม้คล้ายๆกับคาราวานจริงๆนะฮะหลายเพลงเมื่อวานนี้ได้ฟังคาราวานหลายเพลงเลยนะครับเพลงสากลยุค5060ก็หลายเพลงที่ฟังแล้วเพลินดีนะครับอุปกรณ์เขามีไม่กี่ชิ้นแล้วก็มีนักดนตรีท่านหนึ่งที่เขาเป็นคนผลิตขลุ่ยไม้ทำมือนะครับก็มาแจมด้วยนะฮะมีศิลปินหลายคนเข้ามาเวียนกันก็อาทิตย์ละครั้งไม่ใช่ฮะเดือนละครั้งมาวันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะฮะ

0: ผมก็เลยมีโอกาสได้ไปนั่งฟังแล้วก็นั่งจิบกาแฟพูดคุยไปด้วยนะครับก็ใช้คำว่าชื่นชมนะครับกับวงดนตรีที่ยังคงเก็บเพลงเหล่านี้เอาไว้ให้เราได้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นคาราวานเพื่อชีวิตหลายเพลงเพลงสากลยุค60อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายเพลงเพราะๆอันนี้ก็ขอบคุณมากกับวงอัลไซเมอร์คอนเซปต์ของเขามีชัดเจนมากครับเล่นเหมือนตอนซ้อมไอตอนซ้อมอาจจะเล่นดีกว่าพอเล่นจริงก็มีบ้างเป็นธรรมดาแต่สนุกดีฮะกันเองมากๆนะครับที่ตองคาเฟ่ใช่ไหมฮะอากาศดีครับแถวหน้าพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศนะครับเดี๋ยวมีโอกาสไปอยู่แล้วนะฮะบรรยากาศดีจริงๆขอบคุณมากๆช่วงนี้ฝากเอาไว้กับเรื่องของการดูแลสุขภาพซะหน่อยดีกว่า
1: Mcot Healthcare ดูแลใส่ใจห่างไกลโรคว
0: ันนี้ผมมีข้อมูลจากแพทย์หญิงพิมพ์พลอยชเวงศักดิ์สงครามครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยานะครับรู้หรือไม่ความดันลูกตาสูงเสี่ยงเป็นโรคต้อหินนะครับซึ่งการมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราแต่ถ้ามีความดันลูกตาสูงเกินไปเนี่ย อาจจะมีความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะความดันลูกตาเนี่ยมันไม่ค่อยแสดงอาการใดๆในระยะเริ่มต้นโรคนี้มันจะพัฒนาการอย่างช้าๆและหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้ความดันลูกตาก็คือแรงดันของเหลวที่ไหลเวียนอยู่ภายในลูกตานะครับหากความดันนี้สูงเกินไปอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทตานำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นอย่างที่บอกไปหรือเป็นโรคที่เรียกว่าต้อหินนั่นเองต้อหินเป็นภาวะที่ทำให้เกิดการเสื่อมของขั้วตาที่อยู่ภายในลูกตานะครับการเสื่อมนี้จะส่งผลต่อการมองเห็นบริเวณรอบนอกก่อนนะครับทำให้สังเกตได้ยากหากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาลานสายตาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของผลที่ตามมานะครับอันที่จะยุ่งยากในการรักษาถามว่าใครบ้างที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องของโรคต้อหินนี้นะครับต้อหินพบได้มากได้บ่อยนะครับตั้งแต่เด็กแรกเกิดแต่กลุ่มนี้นะครับอาจจะมีกลุ่มที่ต้องสังเกตกับคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีประวัติในครอบครัวที่เคยเป็นโรคนี้มาก่อนและผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานไทรอยด์นะครับผู้ที่มีภาวะสายตาสั้นหรือยาวมากเกินไปผู้ที่มีปานแดงหรือปานดำที่บริเวณดวงตาตลอดจนผู้ที่ป่วยจากประสบอุบัติเหตุได้รับกระทบกระเทือนบริเวณดวงตาเป็นต้นนะครับการรักษาทางแพทย์เนี่ยจะทำการเข้าไปลดความดันลูกตานะครับเบื้องต้นก็อาจจะเป็นการรักษาด้วยการหยอดยาเพื่อให้ของเหลวที่ค้างอยู่ภายในลูกตามีการระบายออกมาได้ดีขึ้นแต่ถ้าผู้ป่วยนะคอยหยอดยาแล้วอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยนะฮะก็อาจจะมีกรณีต่อไปก็คือเรื่องของการพิจารณาการผ่าตัดนะครับโดยจะเจาะรูระบายของเหลวออกมาซึ่งปัจจุบันนวัตกรรมทางจักษุแพทย์ได้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วทางด้านการวินิจฉัยและการรักษานะครับทำให้เราสามารถตรวจหาโรคได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็เดี๋ยวนี้ทันสมัยมากขึ้นนะครับสามารถที่จะดูแลในเรื่องของผู้ที่ป่วยเกี่ยวกับเรื่องของโรคต้อหินหรือว่าความดันลูกตาที่สูงได้นะครับปรึกษาได้ครับที่คลินิกจักษุโรงพยาบาลลานนานะครับที่หมายเลข0521347777นะครับ0521347777ครับ
1: Mcot Healthcare ดูแลใส่ใจห่างไกลโรค
0: ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแพทย์หญิงพิมพ์พลอยชเวงศักดิ์สงครามครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาโรงพยาบาลลานนานะครับ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด

0: LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ผู้ชายยังไงก็คือผู้ชายฮะ
1: That's what he did to me
0: ชายผู้หญิงก็ต้องใจอ่อนแหละนะครับ A guy is a guy ของ Doris Day ครับก่อนนั้นเสียงร้องของลูกสาวคนโตของ Frank Sinatra ครับNancy Sinatra นะฮะที่มีผลงานในช่วงยุค60กับเพลง Sugar Town นะครับเพลงที่เขาจริงๆเพลงนี้มันมีนัยยะของการแฝงเรื่องของสารเสพติดประเภทหนึ่งนะครับในยุคที่เขานำมาใช้กับน้ำตาลก้อนแล้วก็เอามาละลายแล้วก็เสพไปเพื่อให้ผ่อนคลายหรือว่าให้ลืมความทุกข์อะไรอย่างนี้แหละก็คือมันก็คือเป็นความสุขของการที่วัยรุ่นในยุคนั้นนะครับเขาใช้กันแหละนะฮะแล้วก็นอนไปกับเขาเรียกว่าทุ่งหญ้านะแล้วก็รอให้ปัญหามาหายไปจากความรู้สึกของเราแต่จริงๆแล้วปัญหาไม่ได้หายไปหรอกครับมันเป็นแค่อุปมาอุปไมยว่ามันคือสถานที่ที่มีความสุขในชีวิตของเขาก็สุกาทาวนะฮะก็คือสุกาทาวนะครับเรามาฟังด้วยกันในครึ่งชั่วโมงหลังครับ Mcot Radio เชียงใหม่ FM 100.75 ครับในชั่วโมงของเพลงสากลเก่ายามเช้านะครับที่ FM 100.75 นะครับ
2: ไฮรักส์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าครับขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮรักส์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจของคนไทยเสมอมาครับวันนี้เราขอแต่ตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮรักส์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าครับซื้อไฮรักส์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้นที่0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะครับนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮรักส์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนเส้นกรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการนะครับพร้อมรับของที่ระลึก Hilux Legend และสิทธิพิเศษอีกมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วครับรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้แล้วที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษนะครับ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับ
2: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: ผมเลือกงานของ Poinka เพลงนี้มาฟังกันบ้างครับกับ My Hometown

งานจากโรเจอร์มิลเลอร์ครับ King of the Road ถ้าถ่ายคุณผู้ฟังที่ทันถึงการฟังออนไลน์ด้วยนะฮะตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MCOT Connect นะครับนอกจากนั้นก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง radio.network.mcot.net ได้เลยจังหวะใกล้เคียงกันอีกสักเพลงแล้วกันนะครับเกี่ยวกับงานของ Gary Lewis and the Playboys

0: นี้ผมยังคงฝากถึงความอร่อยในระดับที่อยากให้คุณไปลองกันของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เป็นร้านเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่นะครับที่ร้านโก๋ต้อมเตี๋ยวคั่วไก่นะครับเขาชื่อร้านโก๋ต้อมนะครับเป็นร้านเล็กๆที่กำลังโด่งดังมากๆในหมู่ของคนรักก๋วยเตี๋ยวคั่วตอนนี้ของจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเมนูเขาเด็ดจริงอร่อยจริงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำครัวของเขาแบบครัวเปิดเห็นกระบวนการทำทุกอย่างทั้งขั้นตอนการเตรียมของเตรียมวัตถุดิบเปิดไฟมาเปิดแก๊สมากระทะมานะกระทะเกล็ดเลยร้อนๆดังซ่าลงไปเนี่ยใส่ไก่ชิ้นโตๆลงไปคั่วกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มนะครับหอมกลิ่นเครื่องปรุงจนน้ำลายสอเลยฮะแล้วเขามีซอสสูตรพิเศษของเขานะครับราดลงไปมันจะมีรสชาติที่เผ็ดกำลังดีนะครับแซ่บปลายลิ้นหน่อยๆฉ่ำกำลังพอดีและไม่เลี่ยนด้วยนะครับโปะด้วยไข่ออนเซนเข้าไปครับเหลียวเยิ้มไหลย้อยผสมกับเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำที่คุณทานเนี่ยโอ้โหมันฉ่ำเขาเรียกว่าอร่อยโบ๊ะบะมากนะครับเมนูตัวท็อปนอกจากก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซนนะฮะคุณสามารถที่จะเลือกเป็นเนื้อหมูก็ได้เนื้อก็ได้หรือเป็นกุ้งก็มีนะครับก็ยังมีเมนูผัดซีอิ๊วไก่ไข่ออนเซนก็อร่อยนะครับหรือจะเป็นผัดไทยกุ้งสดเส้นเขาร่วนนะครับไม่อมน้ำมันนะฮะหอยทอดกรอบไม่อมน้ำมันนี่ถูกต้องที่สุดนะครับราดด้วยซอสสูตรเด็ดของเขาด้วยหรือจะเป็นเมนูสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนเมนูพิเศษใหม่ที่หลายคนติดใจนะครับวันก่อนก็เป็นเมนูหมูทอดนะครับกับข้าวสวยร้อนๆดูมันดูง่ายๆนะครับแต่ของเขาทำอร่อยดีนะฮะอยากให้ลองไปชิมไปทานดูนะครับร้านเขาสะอาดนะครับบริการไปกันเองนะฮะแต่ละเมนูของเขาเนี่ย50 บาท60 บาท70 บาทแต่ได้มาแบบเต็มๆจานเลยครับอิ่มเลยแหละนะฮะพิกัดของร้านโก๋ต้อมเตี๋ยวคั่วไก่นะครับถนนรัตนโกสินทร์อยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ใกล้กับวัดแขกหรือว่าวัดเทพมนเทียนเห็นวัดเทพมนเทียนนะครับสังเกตป้ายเล็กๆป้ายสีเหลืองๆหน่อยเขียนว่าโก๋ต้อมเตี๋ยวคั่วไก่แวะไปได้เลยนะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่10 โมงถึง3 ทุ่มครึ่งนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกไปที่ร้านก็สามารถสั่งผ่านแกร็บหรือว่าไลน์แมนก็ได้แค่เซิร์ชชื่อโก๋ต้อมเตี๋ยวคั่วไก่จริงๆแล้วเขาก็จะมีFacebook Fanpage ของเขาเหมือนกันนะครับใครที่กำลังมองหาของกินอร่อยแซ่บหอมฉ่ำมื้อเที่ยงมื้อเย็นแล้วก็ไปชิมกันครับโก๋ต้อมเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่แท้ๆความอร่อยที่ผมเชื่อว่าจะทำให้คุณต้องกลับไปซ้ำแน่นอนนะครับกับเมนูอร่อยที่มีอีกเยอะเลยในคอนเซ็ปต์ไม่หล่อแต่อร่อย ผมว่าจะเปิดเพลงนี้อยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้ฟังนานแล้ว
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

0: The Kingston Trio Tom Dooley ครับ
1: Poor boy you're bound to die
0: ที่บอกไปวันก่อนไม่ใช่เมื่อวานสิเมื่อวานเนี่ยไปฟังวงอัลไซเมอร์ที่บนดอยสุเทพนะฮะที่หน้าพระภูพระตำหนักภูพิงค์นะครับร้านต๋องคาเฟ่เนี่ยก็นึกถึงเพลงนี้อยู่เหมือนกันก็ลุ้นๆอยู่ว่าจะได้ฟังเพลงนี้ไหมนะครับทอมดูลี่นะฮะเพราะว่ามันมีความเป็นคันทรีบลูกราสเหล่านี้นะฮะเดี๋ยวได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย9นาฬิกานะครับกลับมาชั่วโมงหน้าเป็นช่วงของเพลงไทยสตริงเก่ากันบ้างอยู่ฟังเพลงด้วยกันกับผมครับวสุรมสุริยะวงศ์เช้าวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8 โมงถึง 10 โมง

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชัดชาติขอทำงานจนวินาทีสุดท้าย5โมงเย็นวันนี้เป็นประชาชนเต็มขั้นแย้มสมัยหน้าเน้นเพิ่มประสิทธิภาพเมืองพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแข่งขันกับทั่วโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อลงสมัครผู้ว่ากทม.สมัย2ในเวลา 17:00 น.นี้ว่าส่งใบลาออกแล้วมีผลทันทีในเวลา 17:00 น.เพราะคืนนี้ต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมงานปริญญาของนายแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายจะได้ไม่เบียดเบียนเวลาราชการและไม่ต้องมีรักษาการโดยยืนยันว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทม.ในสมัยต่อไปสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้จะเน้นนโยบายเรื่องผลิตภาพเพราะขณะนี้ต้องแข่งขันกับเมืองทั่วโลกทำอย่างไรที่จะใช้ทรัพยากรให้น้อยเพื่อให้ได้ผลผลิตมากที่สุดเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองให้มากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีประกอบไปด้วย3เรื่องคือความสุขโอกาสและความหวังเพราะช่วงที่ผ่านมาเรามีความสุขมากขึ้นเมืองมีคุณภาพ

0: วิตที่ดีขึ้นต่อไปจึงต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกในอนาคตเมื่อถามว่าช่วงที่ลาออกจะมีช่องว่างมีความเป็นห่วงอะไรหรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าเป็นเรื่องของทีมงานข้าราชการทุกคนอยู่ต่อนโยบายก็ทำต่อเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยที่ช่วงที่มีช่องว่างเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกคนใหม่เข้ามาที่ผ่านมางานต่างๆข้าราชการและทีมงานก็ทำได้ดีแต่ยังมีบางโครงการที่ยังกังวลเช่นเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียที่ฝั่งทนคืบหน้าไม่มากนักจึงฝากปลัดกรุงเทพมหานครดูแลต่อและฝากส่งต่อถึงผู้บริหารชุดใหม่ด้วยขณะที่ทีมงานที่จะช่วยกันเดินหาเสียงก็คงจะเป็นชุดเดิมและคงมีชุดใหม่เข้ามาด้วยขอบคุณทีมงานและข้าราชการลูกจ้างที่ช่วยกันทำงานอย่างดีมากๆในช่วงเกือบ4ปีที่ผ่านมานายชัชชาติกล่าวต่อว่าเช้าวันนี้จะไปลงพื้นที่เขตดอนเมืองเพราะเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดตั้งแต่ปีแรกๆที่เข้ามาซึ่งขณะนี้การปรับปรุงถนนน่าจะเสร็จตามแผนแล้วนายชัชชาติยังกล่าวว่าแม้จะประกาศลาออกไปเมื่อวานนี้แต่ชีวิตยังเดินต่อไปสบายๆ just another day แค่อีกวันหนึ่งในชีวิตหลัง5โมงอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้เป็นผู้ว่าแล้วกลายเป็นประชาชนเต็มขั้นคงขี่จักรยานไปขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านตามปกติคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรับเปิดเทอมใหม่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในการเดินทางไปกลับสถานศึกษายกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศโดยสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่และยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนโดยเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยเด็กตลอดจนศึกษาแนวทางการกำหนดป้ายทะเบียนเฉพาะสำหรับรถรับส่งนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและสร้างจุดสังเกตให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับขี่ใกล้รถรับส่งนักเรียนขณะเดียวกันยังมีการต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่เยาวชนรวมถึงส่งเสริมการอบรมด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับรถสาธารณะและรถบรรทุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนในภาพรวม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75

ชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้านะครับกับเช้าวันทำงานวันแรกของสัปดาห์วันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคมนะครับผมเลือกเพลงรักกันหนอของคณะ The Impossible มาฟังด้วยกันกับการเริ่มต้นจังหวะซะหน่อยดีกว่านะฮะที่อสมทเชียงใหม่ครับ

ชาตรีนะครับบ้านฉันช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะไปส่งลูกหลานไปรับไปส่งโรงเรียนเนี่ยก็ต้องวางแผนทางเส้นทางแล้วก็เผื่อเวลาการเดินทางเอาไว้หน่อยนะครับเห็นบอกว่าอันนี้ขนาดว่า9โมงกว่าแล้วนะครับไปส่งลูกมาแล้วขากลับออกมาก็รถยังติดอยู่จะเข้าออฟฟิศกี่โมงมีคุณผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังทางคลื่นหน้าปัดวิทยุด้วยนะครับ FM 100.75 นะครับยังไงก็แจ้งผลการรับฟังมาให้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE ID LINE ที่ mcotcm1075 นะครับ mcotcm1075 แต่ถ้าทาง053210075นะครับถ้าเดี๋ยวสะดวกรับสายก็จะรับนะครับเนื่องจากว่าบางทีไม่ทันจริงๆเพราะว่าหลายอย่างตรงนี้บางทีรับสายไม่ทันก็เผื่อๆเอาไว้ก่อนนะครับแจ้งผลการรับฟังมาได้นะครับทางคลื่นหน้าปัดวิทยุ FM 100.75 รวมถึงการฟังออนไลน์ด้วยนะครับ

เมื่อวานนี้ช่วงเพลงลูกกรุงมีคุณผู้ฟังทำถึงเพลงเหมือนไม่เคยเข้ามานะครับมันมีทั้งเวอร์ชันของคุณสุเทพวงศ์กำแหงทั้งคุณธานินทร์อินทรเทพนะฮะแต่ว่าไม่ทันได้เปิดนะครับเนื่องจากว่าทั้ง2ศิลปินนั้นผมก็เปิดไปซะเยอะเลยนะครับก็เลยขออนุญาตมาเปิดเช้าวันนี้ในเวอร์ชันของ Grand X ละกันนะครับกับเพลงเหมือนไม่เคยนะฮะน่าจะรอฟังอยู่จากเมื่อวานวันอาทิตย์นะครับที่เราอนุรักษ์เพลงเก่าด้วยกันนะฮะทั้งสุนทราภรณ์เพลงลูกกรุงแม่ไม้เพลงไทย3ชั่วโมงวันอาทิตย์

ความผันแปรกับฟรีเบิร์ดนะฮะอยู่กับความอร่อยบรรยากาศดีและอยากชวนไปเที่ยวกันที่อำเภอสันป่าตองนะครับสลับชื่นรื้อไทยคาเฟ่นะครับคาเฟ่สีเขียวหนึ่งเดียวที่สวยครบในสไตล์อบอุ่นรบหรูเขาเรียกว่าอบอุ่นเรียบหรูตามสไตล์แบบไฮโซร้านนาแหมรวบไปเลยฟังครับฟังถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเรื่องของบรรยากาศเนี่ยผมอยากให้คุณได้ไปสัมผัสนะครับเขาพร้อมในเรื่องของบรรยากาศแบบOutdoor นะครับชิลๆธรรมชาติสบายๆยิ่งช่วงนี้อากาศเริ่มดีขึ้นหรือถ้าเป็นห้องจัดเลี้ยงก็มีนะครับห้องจัดเลี้ยงของเขาเนี่ยจัดเลี้ยงแบบงานสังสรรค์นะครับงานปาร์ตี้รวมรุ่นหรือคนที่จะมาจัดกิจกรรมสัก80ถึง100คนเนี่ยได้นะครับแล้วก็มีเป็นเซตเมนูอาหารหลากหลายนะครับโดยเฉพาะอาหารพื้นเมืองก็มีวันก่อนก็นำเสนอว่าเขามีเมนูที่อยากจะนำเสนออาหารพื้นเมืองก็คือแกงฮังเลครับผมแกงฮังเลเขาต้องลำนะครับแบบเข้มข้นเลยนะฮะจีนเป็นจีนนะครับมันเป็นมันหนังเป็นหนังก็ว่ากันไปหรือไส้อั่วของเขานะครับเขาบอกว่าของเขานี่เป็นสูตรที่มีการยัดเครื่องเข้าไปอย่างแบบเรียกว่าไม่คิดจีใส่กันแบบเต็มนะฮะแล้วเขาถ้าเป็นแพ็คจำหน่ายส่งออกส่งตามออเดอร์ได้อีกด้วยนะฮะผมว่าใครสนใจนี่ลองออเดอร์ผ่านทางชื่อฤทัยคาเฟ่ก่อนก็ได้แต่ถ้าไปที่ร้านเลยเนี่ยที่ชื่อเลทไทคาเฟ่เลยเนี่ยเมนูอร่อยๆยังคงแนะนำนะครับถ้าเป็นแบบเมนูข้าวแกงแกงเผ็ดอร่อยๆเนี่ยผมว่านำเสนอได้อย่างชัดเจนทานง่ายๆนะครับแต่ถ้าความแบบมีความพิเศษขึ้นมาหน่อยข้าวซอยปูนิ่มต้องไปลองครับขนมจีนน้ำยาปูนะฮะปูเป็นปูสิครับแหมหรือจะเป็นสปาเกตตี้ปูอ่องนะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องของความแซ่บนัวแบบใครที่ชื่นชอบในเมนูแบบยำส้มโอนะยำส้มโอเขาเป็นยำส้มโอแบบสูตรโบราณนะครับต้องไปลิ้มลองกันดูเมนูแนะนำอย่างเช่นกุ้งราดซอสมะขามนะครับหรือจะเป็นแกงคั่วหมูย่างใบชะพลูก็คุณต้องลองครับจะได้รู้ว่าอร่อยถึงใจยังไงบ้างทานของคาวเสร็จแล้วของหวานต้องตามมาสิครับมันจะเป็นเรื่องของความอร่อยตามฤดูกาลที่เขาจัดให้โดยเฉพาะเขาบอกว่าถ้าซัมเมอร์ซูเปอร์เฟรชเนี่ยพลาดไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดก็คือข้าวเหนียวมะม่วงไอศกรีมกะทิเป็นข้าวเหนียวน้ำอัญชันนะครับกับความนัวหอมหวานพอดีแล้วก็ราดด้วยกะทิแบบเข้มข้นหน่อยจากนั้นก็ทานคู่กับมะม่วงที่มันเปรี้ยวอมหวานพอดีนะครับกับน้ำกับข้าวเหนียวน้ำอัญชันด้วยต้องไปลองครับหลังจากนั้นเครื่องดื่มนะฮะแม่จัดเต็มสิครับกาแฟของชื่อฤทัยก็ไม่ธรรมดาหรือจะเป็นเมนูเครื่องดื่มอื่นๆที่ใช้คำว่าเขามีครีเอทีฟในการดีไซน์การออกแบบในเรื่องของเครื่องดื่มต่างๆมีความหลากหลายนะครับแวะไปได้ครับที่ชื่อฤทัยคาเฟ่นะครับสวยครบจบที่เดียวนะฮะเปิดบริการทุกวันเลยนะครับตั้งแต่8โมงเช้าที่จอดรถก็กว้างขวางครับไปสัมปะตองเจอแยกไฟแดงโรงเรียนทุ่งฟ้าบดเจอโรงพยาบาลสัมปะตองนะครับจากนั้นก็ปากทางบ้านขวงมื่นเข้าไปก็เจอแล้วนะฮะหรือโทรสอบถามโดยตรงได้ที่063-096-7000นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ ID ของเขาด้วยนะครับที่063-096-7000นะครับไปลองกันนะครับในเรื่องของเมนูอร่อยๆนะครับเครื่องดื่มสดชื่นเลยแหละนะครับชื่นฤทัยคาเฟ่สวยครบจบที่เดียวที่สันป่าตองนะครับ

ทำนองสวยๆจังหวะดีๆต่อเนื่องกันไปนะครับกับเพลงเธอที่รักชูวับชูวับกับคุณโอชรัตทิพย์เทียมนะครับแล้วก็ก่อนนั้นฝากรักมากับเสียงเพลงคุณต้นสุชาติชวังกูลนะครับจังหวะมันเพลินๆไปอย่างนี้แหละฮะบางทีก็ค่อยหาแนวเพลงต่อเนื่องให้นะครับกับเพลงอีกหลายเพลงจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามานะครับขอบคุณมากๆครับทาง LINE ID LINE ที่ mcotcm1075ช่วงนี้ผมอยู่กับช็อปมาเนียครับฝากเอาไว้กับกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับเป็นรุ่นที่คุณเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านได้เลยนะครับกับ Wi-Fi และเข้าระบบกับสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกันได้เลยดูภาพได้คมชัดสูงถึง 4K นะครับซูมได้สูงสุดถึง5เท่าจับภาพกลางวันกลางคืนได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดติดมาพร้อมเลยมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่าน

0: กับตัวกล้องได้ไปตลาดอยากถามผู้ที่บ้านอยากเอาอะไรกินอะไรเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวในตลาดแวะซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เลยตัวกล้องเนี่ยสามารถหมุนซ้ายขวาได้ถึง355องศานะครับขึ้นลงอีก75องศาตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือของเราได้เลยมีอะไรผิดปกติกล้องก็จะมีเสียงไซเรนดังขึ้นนะครับหรือจะติดตั้งกล้องไว้หน้าบ้านก็ได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้กันน้ำกันฝนในระดับ IP66และยังรองรับเมมการ์ดได้สูงถึง128กิกะไบต์บันทึกยาวๆได้ถึง30วันนะครับถ้าเป็นเมมโมรี่การ์ดถึง128กิกะไบต์เนี่ยแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวของรุ่นแล้วก็คุณภาพของเมมโมรี่การ์ดด้วยที่คุณใช้กับตัวกล้องนะครับก็สามารถไปสอบถามเพิ่มเติมกับร้านจำหน่ายพวกเมมโมรี่การ์ดได้นะครับว่าจะใช้กับกล้องรุ่นนี้นะครับเพื่อใช้งานในการบันทึกภาพบันทึกเหตุการณ์ที่บ้านของเราเนี่ยทำยังไง30วันราคาเท่าไหร่นะครับถ้ามันแพงไปก็เหลือสัก2อาทิตย์15วันก็มีนะครับ64กิกก็ได้นะฮะก็ราคาก็ไม่แรงก็มีนะครับแต่ถ้าตัวกล้องของเราเองแล้วเนี่ยตัวรุ่นมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับเป็นเฉพาะตัวกล้องนะฮะกล้องวงจรปิดเนี่ยเรามีโปรโมชั่นจากช็อปมาเนี่ยครับซื้อ1เครื่องแถมฟรี1เครื่องในราคา 1,290 บาทนะครับ1แถม1จ่ายแค่ 1,290 สนใจโทรสั่งซื้อได้ครับที่02-114-3990นะครับ02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้าฟังเพลงด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าครับ FM 100.75 สัญญาณรับฟังนะครับจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
7: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาท

0: ทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ึ่งชั่วโมงหลังแล้วนะฮะเลือกสองเพลงมาฟังด้วยกันกับงานของออโตบานแต่เธอนะครับต่อเนื่องจากก่อนนั้นก็มีปลายฟ้าของมะลิลาบราซิเลียนจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามางานของคุณจันทนีอุณากูลกับเพลงรักเพื่อรักเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าดีกว่าแล้วก็มีอะไรเอ่ยโอ้ดวงมากกำลังใจของสาวๆนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถ้าทันนะเปิดให้ขอบคุณมากๆครับวันนี้มีข้อความเข้ามาทางไลน์ ID Line เข้ามาเยอะทีเดียวครับที่ mcotcm10075 นะครับ mcotcm10075 ฝากย้ำนะครับวันนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เขาเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยเชียงใหม่เลขเสริมเอ็กซ์ตร้าใช้คำว่าเลขเสริมเอ็กซ์ตร้านะครับขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเชียงใหม่เป็นเลขเสริมเอ็กซ์ตร้าหมวดอักษรงองูรอเรือที่เขาให้ความหมายว่าเงินมั่งคั่งรักมั่นคงเจอมาเรียบร้อยนะครับไปใส่เขาเรียกว่าเลยนะผ่านพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะเงินมั่งคั่งรัดรักมั่นคงนะฮะตอนนี้มันจะเหลือ2หมายเลขครับคือหมายเลข8383เชียงใหม่กับหมายเลข9933เชียงใหม่เท่า

0: นั้นเลยฮะแล้วเขาเปิดประมูลวันนี้วันแรกนะครับ18พฤษภาคมนะครับให้เวลาประมูลไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมก็คือศุกร์นี้นะครับ1สัปดาห์นี้เลยนะฮะ18ถึง22พฤษภาคมนะครับจะปิดประมูลวันที่22โดยประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตครับที่ www.tabianrot.com นะครับย้ำที่ www.tabianrot.com หรือโทรสอบถามได้ที่053 270 412นะครับ053 270 412กับใครที่กำลังจะได้เลขสวยๆนะครับเป็นหมวดกลุ่มเลขเสริมเอ็กซ์ตร้าอักษรงองูรอเรือเงินมั่งคั่งรักมั่นคงเลข8383กับเลข9933เชียงใหม่สนใจก็ประมูลได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก่อนสักครู่นะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: วัยรุ่นไทยชอบขี่มอเตอร์ไซค์หัวใจไม่ธรรมดาหมวกกันน็อกล็อกให้แน่นใส่ก่อนไปโลดแล่นไม่เร่งไม่เร็วไม่แรงไม่แสงไม่ปาดทำตามกฎจราจรอารมณ์ไม่ร้อนกับเพื่อนร่วมทางวัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ดีมีวินัยสร้างสังคมใหม่เราทำได้นายก็ทำได้ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: ติดตามเรื่องราวสาระดีๆได้นะครับในช่วงเวลาของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงฝากย้ำเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เคารพกฎจราจรด้วยนะครับ

เป็นเวอร์ชันที่ฟังสบายจริงๆนะครับเสียงร้องของคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายฮะแต่งานเก่าที่คุณเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตเคยร้องต้นฉบับเพลินๆอะคูสติกครับสบายสบายแล้วพบกันแน่นอนนะฮะคอนเฟิร์มล่าสุดมาแล้วเมื่อสักครู่กับพี่เอวีระจากคอนเวอร์โต้นะฮะเราจะเจอกันอย่างแน่นอนนะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายนกับคอนเสิร์ตของคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายครับโดยทางบริษัทคอนเวอร์โต้จำกัดร่วมกับโรงแรมเซ็นทาราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสค่ำคืนแห่งเสียงเพลงสุดประทับใจกับดีว่านักร้องสาวที่หลายคนคุ้นเคยกันมายาวนานนะครับผมยังใช้คำว่านักร้องสาวเพราะว่า energy เธอยังเหลือๆเลยครับคอนเสิร์ต Meet and Greet Concert Present ณัฐธิดานั่นเองนะฮะซึ่งคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายเนี่ยจะมาในบรรยากาศแบบใกล้ชิดอบอุ่นเป็นกันเองนะครับหลังจากคอนเสิร์ตใหญ่ที่กรุงเทพก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่เชียงใหม่ให้คุณได้มาใกล้ชิดที่สุดแล้วครับที่ห้องแกรนด์นันทาบอลรูมโรงแรมเซ็นทรัลริเวอร์ไซด์เชียงใหม่นะครับย้ำอีกทีนะฮะเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา1ทุ่มไปต้นไปตอนนี้บัตรทั้งโซน A นะครับโซน B โซน C เนี่ยต้องบอกไว้เลยว่ารีบๆเลยครับเพราะว่าเหลือน้อยแล้วฮะโซน A นี่โอ้โหผมเห็นแดงพืชเลยเต็มแล้วนะฮะแต่ยังพอมีอยู่ไหมเสริมได้ว่าฮะเดี๋ยวต้องถามพี่ A นะฮะโซน B ก็มาแล้วนะครับแต่ว่าโซน C เนี่ยยังได้อยู่นะฮะถ้าโซน A เนี่ยราคา 5,500 บาทต่อโต๊ะโซน B 4,500 บาทต่อโต๊ะโซน C 3,500 บาทต่อโต๊ะนะครับและแต่ละโต๊ะก็จะรองรับได้ทั้งหมด4ท่านแต่ว่าสามารถเสริมได้นะฮะไม่เกิน2ท่านนะครับขณะเดียวกันทุกโต๊ะคุณจะได้รับเครื่องดื่มสุดพรีเมียมจากช้างไทเบฟด้วยเช่นกันต้องบอกว่าเป็นไทเบฟนะฮะช้างเขาก็มีหลากหลายเครื่องดื่มนะครับฉะนั้นผมก็เลยต้องบอกว่าคุณได้ของเครื่องดื่มที่เป็นพรีเมียมที่สุดของช้างในวันนั้นด้วยเช่นกันนะครับร่วมสัมผัสค่ำคืนบทเพลงความทรงจำและพบปะอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองครับกับศิลปินระดับตำนานที่แฟนเพลงชาวเชียงใหม่ไม่อยากให้พลาดเลยนะฮะผมคอนเฟิร์มว่าไปแน่นอนและไปสนุกด้วยกันวันนั้นจะมีเกมอะไรมาแจกกันด้วยแบบเซอร์ไพรส์ก็ต้องไปจะเจอกันตรงนั้นแหละครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทคอนโมโต้จำกัดนะครับที่หมายเลข0949031519นะครับ0949031519หรือเข้าไปทาง LINE แอดของทางคอนโมโต้ก็ได้ครับแอดสายนะครับตัว A ในวงกลมแล้วก็คอนโมโต้2016นะฮะคอนโมโต้2016 Facebook Fanpage คอนโมโต้เชียงใหม่ก็ได้นะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ล่าสุดก็เห็นคลิปของพี่ตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายออกมาแล้วนะครับเป็นคลิปที่เรียกได้ว่าเธอยังสวยน่ารักสดใสเหมือนเดิมและคอนเฟิร์มว่าเราจะมาพบกันอย่างแน่นอนนะครับมาฟังเพลงด้วยกันนะครับกับคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายนะครับเดี๋ยวได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย10นาฬิกาครับกลับมาชั่วโมงหน้ายังมีเพลงเพราะๆฟังต่อเนื่องกับน้องอ้อมธารินีนะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงผมกลับมาในช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเมืองเหนือบ่ายบ่ายอยู่กับน้องอุ้ยวิรินทร์พัฒน์นะครับเพลงสากลต่อเนื่องกับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรติครับที่นี่อสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ชั่วโมงยามเช้ากับผมวสุรมสุริยะวงศ์ครับบุญรักษาทุกท่านนะครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองชาวลำปางอยู่บนตึกสูงรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 จุดศูนย์กลางใกล้ชายฝั่งประเทศเมียนมาอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานครับ
1: ชาวลำปางที่อยู่บนตึกสูงในพื้นที่จังหวัดลำปางรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ตามมาตราลิกเตอร์จุดศูนย์กลางใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรโดยบรรยากาศที่โรงพยาบาลลำปางซึ่งมีอาคารสูงอยู่หลายตึกโดยเฉพาะตึกบริการผู้ป่วยนอกหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวก็มีการสอบถามคนใกล้เคียงว่ารู้สึกเหมือนกันหรือไม่ว่าตึกเกิดอาการสั่นไหวซึ่งหลายคนก็รู้สึกได้และก็มีประชาชนหลายคนต่างรีบลงมาจากอาคารสูงของโรงพยาบาลเพื่อออกมาภายนอกเพื่อความปลอดภัยและรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกรวมถึงที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งมีอาคารสูง7ชั้นเจ้าหน้าที่และประชาชนต่างรีบลงมาและอยู่ในที่โล่งหลังเกิดแผ่นดินไหวและรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนโดยออกมาอยู่ในที่โล่งนานกว่า15นาทีเพื่อเกิดแน่ใจว่าไม่เกิดซ้ำอีกจึงทยอยขึ้นไปนอกจากนี้ประชาชนที่อยู่ตามโรงแรมและอาคารสูงในสถาบันการศึกษาต่างก็บอกผ่านโซเชียลมีเดียว่ารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้เช่นกันอัศวินวงศ์หนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ขณะที่อาคารในกรุงเทพมหานครก็มีรายงานว่ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวด้วยเช่นกันอาทิอาคารสูงย่านสาทรอาคาร MBK ปทุมวันอาคารย่านนนทบุรีและธนบุรีการรถไฟเผยผลตรวจสอบคนขับรถไฟมีสารเมทแอมเฟตามีนเตรียมสอบเพิ่มชั้นเครื่องยอมรับไม่ได้ตรวจสารเสพติดพนักงานทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานนายอนันต์พลนิ่มแดงรักษาราชการแทนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการ

0: ตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าได้รับทราบเรื่องดังกล่าวตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยปกติการรถไฟจะมีการตรวจแอลกอฮอล์และตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนปฏิบัติหน้าที่พร้อมบันทึกผลการตรวจทุกครั้งแต่การตรวจสารเสพติดยังไม่ได้ดำเนินการเป็นประจำอย่างไรก็ตามภายหลังเกิดเหตุกรมการขนส่งทางรางได้สั่งการให้การรถไฟเร่งรัดมาตรการตรวจสารเสพติดกับพนักงานขับรถทุกคนเพิ่มเติมในอนันต์กล่าวว่าที่ผ่านมาการรถไฟมีการสุ่มตรวจสารเสพติดเฉพาะช่วงตรวจสุขภาพประจำปีและพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานเท่านั้นส่วนพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปี2566หรือประมาณ3ปีซึ่งก่อนเกิดเหตุในวันที่15พฤษภาคมได้ผ่านการตรวจแอลกอฮอล์ตามขั้นตอนและไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายส่วนประเด็นเรื่องการขอใบอนุญาตขับรถไฟในอนันต์ชี้แจงว่าเดิมการรถไฟเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้กับพนักงานขับรถเองแต่หลังจากพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ได้กำหนดให้พนักงานขับรถต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางโดยการรถไฟได้ส่งรายชื่อพนักงานทั้งหมดเพื่อขออนุญาตเรียบร้อยแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกใบอนุญาตในรูปแบบดิจิทัลผ่านระบบของกรมการขนส่งทางรางชัดชาติเผยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาจุดตัดจุดแยกทางรถไฟนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาทางแยกจุดตัดทางรถไฟหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์โดยบอกว่าได้สั่งให้มีการทบทวนจุดแยกจุดตัดทางรถไฟทุกจุดในพื้นที่กทม.ว่าในส่วนที่กทม.ดูแลมีการจัดทำป้ายต่างๆชัดเจนครบถ้วนหรือไม่จุดที่เกิดเหตุเป็นถนนที่มีความซับซ้อนมีถนนคู่ขนานที่มีรถสัญจรไปมาหลายทางทำให้การจราจรติดขัดการแก้ปัญหาต้องประสานกับทั้งตำรวจการรถไฟซึ่งเรื่องการบังคับใช้วินัยจราจรเป็นเรื่องโดยตรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจกทม.เพราะดูแลเรื่องฟุตบาททางเท้าเป็นหลักแต่คงจะมีเป็นข้อเสนอแนะและแนะนำไปส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีออกมาให้ความเห็นว่าหากจะแก้ไขปัญหาในระยะยาวอาจจะมีการขุดอุโมงค์ทางลอดนั้นนายชัชชาติให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่าเส้นทางนี้หากดูในอดีตจะมีโครงการที่จะยกระดับรถไฟอยู่แล้วซึ่งแนวคิดไม่ว่าจะยกรถไฟหรือสร้างทางลอดก็เป็นแนวทางเลือกแต่จะต้องมาดูเรื่องของระยะการสโลปของถนนที่อยู่ใกล้ๆด้วยซึ่งมองว่าการยกทางรถไฟก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามหากจะเลือกแนวทางใดก็คงดูความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะประกอบการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียง

0: ใหม่ราม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ีเธอนะคะกันและกันตลอดไปสมทเชียงใหม่ค่ะ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสำหรับวันจันทร์ที่สดใสวันนี้นะคะ18พฤษภาคมค่ะMCOT Radio FM 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะกับทรินีธีคพรนะคะต่อจากช่วงของพี่เอวัชรมค่ะก็ฟังเพลงกันต่อเนื่องกันได้ยาวๆเลยทีเดียวนะคะ 100.75 MCOT Radio ของเรานะคะคุณได้ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันที่นี่นะคะและจากแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะรวมถึง radionetwork.mcot.net นะคะก็อาจจะมีบางช่วงบางเวลาที่ป่วยไม่สบายเหมือนคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแอปเมื่อยนะคะก็บางช่วงบางเวลาเท่านั้นเองนะคะถ้าตรงไหนฟังไม่ได้นะคะติดขัดหรือยังไงก็สามารถแจ้งกันได้นะก็จะได้ดูแลปรับปรุงกันได้อย่างทันท่วงทีก็มีคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะที่เป็นผู้ฟังที่คอยเช็คเราให้อยู่ตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะกับ 100.75 ของเราค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยงานของ Summit and the ปังนะคะเชื่อว่าเพลงนี้ก็น่าจะเป็นเพลงที่หลายท่านรู้จักกันดีที่พี่ปังเองก็เรียบเรียงเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเรียบเรียงนะคะสำหรับงานของSummit and the ปังนั่นเองแต่งบ้างแต่งทำนองบ้างเรียบเรียงบ้างส่วนใหญ่ก็จะเรียบเรียงเนาะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่คุณปิติลิมเจริญนั้นแต่งเอาไว้ให้ด้วยนะคะก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีผลงานเพลงที่แต่งให้กับศิลปินเมืองไทยของเราเยอะเลยนะคะ
1: One, two, three, four.
0: ฟังเสียงของคุณปิติกันบ้างค่ะจากวงนั่งเล่นนะคะนั่งเล่นที่ริมปิงด้วยนะคะเพลงนี้ขอคนใจดีเป็นเพื่อนพี่สักคน

ขอคนใจดีเป็นเพื่อนปี้สักคนจากวงนักเล่นนะคะเสียงร้องหลักเพลงนี้ก็จะเป็นเสียงของคุณปิติลิ้มเจริญนั่นเองนะคะจริงๆก็มีเพลงใหม่มาเหมือนกันนะคะล่าสุดก็จะเป็นเวนคิดถึงงานของบรรเจิดสินทุกค่ะเพลงนี้รักในใจ

พี่ปันไพบุญเกียรติเขียวแก้วนะคะรักเธอมากกว่าใครนั่นเองนะคะ FM 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radio นะคะทวินีเชกาพรค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะออนไลน์ก็ติดตามเราได้นะคะสำหรับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะแล้วก็ที่ radio.network.mcot.net นั่นเองนะคะกำลังหาเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะที่คุณหมอพิชยากรร้องเอาไว้นะคะแต่ว่าหาไม่เจองั้นเดี๋ยวเป็นเพลงอื่นละกันเนาะนักไทยคนนฟังก่อนดีกว่านะคะสวัสดีพี่แอลค่ะพี่แอลวันนี้ฟังอยู่กทมนะคะเตรียมจะไปราตรีนะคะวันนี้อากาศดีท้องฟ้าโปร่งนะคะอยากฟังรักเธอตัวเท่าโลกนะคะเพลงนี้จากบอยสมภพนะคะได้ฟังระหว่างทางเนาะเดินทางก็มีอสมทเชียงใหม่ของเราค่ะได้เป็นเพื่อนคุณไปได้ทุกที่ได้ทุกเวลากันเลยนะคะคุณอโนไทยนะคะสวัสดีวันจันทร์นะคะคุณอโนไทยจากแม่ฮ่องสอนนะคะก็สำราญใจงานสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะคุณสมพลค่ะสวัสดีค่ะคุณพวัชนะคะก็ฟังเพลงพร้อมๆด้วยกันเนาะทุกวันพรุ่งนี้นะคะ along the way นะคะเดี๋ยวเปิดให้เนาะคุณน้องค่ะนะคะสุขสันต์วันจันทร์เช่นเดียวกันนะคะร่ำรวยแข็งแรงนะคะคุณซาปานะคะยามเช้าที่สดใสนะคะก็อยู่ด้วยกันนะคะกับวิทยุอสมทเชียงใหม่ของเราค่ะ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็ติดตามกันได้ในทุกๆวันนะคะที่ก็จะมีรายการนะคะให้คุณได้ฟังกันตลอดเวลานะคะ24ชั่วโมงรับรองไม่เหงาแน่นอน นะคะก็ติดตามกันได้ในทุกช่วงของน่าจัดรายการกันเลยทีเดียวนะคะกับ 100.75 ของเราค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังขอไว้นะคะจากกรุงเทพนะคะในระหว่างการเดินทางนะคะรักเธอตัวเท่าโลกบอยสมภพค่ะ

0: บอยสมภพนะคะรักเธอตัวเท่าโลกไงก็เป็นเพลงจากซีรีส์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะพี่เอาเริ่มมาจากกทมค่ะอยู่ระหว่างการเดินทางนะคะแถวถนนเพชรเกษมตอนนี้นะคะก็เดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพอสมทองเราก็เป็นเพื่อนคุณกันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยทีเดียวค่ะสวัสดีคุณศรีสมรนะคะสุขสดชื่นแข็งแรงนะคะก็มีความสุขเช่นเดียวกันสำหรับเช้าวันจันทร์วันนี้นะคะคุณเล็กกันนิกานะคะก็คิดถึงกันเสมอใช่ไหมคะเพลงเพราะๆก็ฟังได้กันนะคะติดตามกันค่ะกับ 100.75 อสมทเชียงใหม่เอ็มคอร์ดเรดิโอนะคะคุณสาปาบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยไปใส่ขันต้นขันดอกทบต้นทบดอก2 in 1เอ๊ะอันนี้เล่าให้ฟังหรือยังไงนะนะคะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนดีกว่าค่ะถ้าเปิดเพลงเดี๋ยวอาจจะเลยช่วงเวลาเนาะนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ฟังเพลงด้วยกันต่อค่ะ 100.75 อสมทเชียงใหม่ค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบาย

0: ราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: Radio MCard Radio 100.75 MHz
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
5: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

อินโทรตอนแรกเหมือนเพลงในแนวแจ๊สซึ่งก็ใช้ดนตรีเครื่องดนตรีที่ดีเลยนะดนตรีดีมาก

ก็เป็นอะไรที่เราก็เข้าถึงได้นะคะนับจากนี้ค่ะจากจิ๋วสกุลชัยนั่นเองค่ะแล้วจุดเจนห้านะคะอสมทเชียงใหม่ค่ะและผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะคุณได้หอมกันได้ในทุกๆวันนะคะเช้าสายบ่ายเย็นอยากจะหอมทุกเวลาก็เลือกใช้กันได้สำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะใช้ตอนเช้าหอมไปถึงตอนเย็นใช้ตอนเย็นหอมไปถึงตอนเช้านะคะหอมได้ทุกเวลารวมถึงให้คุณได้เติมความหอมค่ะแล้วก็เติมความสดชื่นนะคะได้ระหว่างวันกันด้วยเพราะว่าแป้งเย็นของเราไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ก็ให้ความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนใครที่อยากจะตัวหอมนะคะสบายเนื้อสบายตัวกันก็เลือกใช้กันสำหรับแป้งเย็นเภสัชนะคะผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับคนไทยนะคะมาเนิ่นนานแล้วนะคะแล้วก็ให้คุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพในราคาที่ดีเข้าถึงได้ราคาไม่แพงนั่นเองนะคะก็ให้คุณได้เลือกใช้กันหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครก็ต้องแป้งเย็นเภสัชของเราโดยเฉพาะหอมกลิ่นมาดามนะคะให้คุณได้เลือกกันได้สำหรับกระป๋องสีชมพูนะคะหอมเย้ายวนใจหอมเกินต้านหอมไม่เหมือนใครนะคะหรือว่าจะเป็นสีฟ้าคาเมล่าก็ได้ค่ะหอมแบบเรลับหน้าค้นหานะคะและเขียวปรินเซสค่ะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะก็หอมกันไปคนละแบบนะคะก็สบายเนื้อสบายตัวกันได้หอมสดชื่นได้ในทุกวันนะคะรับรองว่าดีแน่นอนนะคะอากาศร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะคะให้แป้งเย็นเภสัชได้ดูแลคุณนะคะสบายกายก็จะได้สบายใจนะคะได้ในทุกวันเลยทีเดียวค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเราค่ะแป้งเย็นหอมๆนะคะจากเภสัชนะคะ3 สี 3 กลิ่น3 กลิ่น 3 สีหอมๆเย็นๆนะคะ

0: ำลังใจให้กันเยอะๆนะคะที่เราอาจจะเจอนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างคนใจสู้ใจสู้สักอย่างนะคะอย่างน้อยแล้วมันก็ต้องมีสักอย่างละนาที่มันสำเร็จเนาะงานจากซีดาลาและวงบริสแบนนั่นเองนะคะส่งกำลังใจให้กันนะคะ 100.75 และผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะให้คุณได้มีกำลังกายกำลังใจนะคะสบายกายก็สบายใจได้เหมือนกันนะอาบน้ำหอมๆนะคะสบู่ของเราค่ะเภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟทั้ง2สี2กลิ่นหอมทั้ง2กลิ่นเลย
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: อยากจะหอมติดกายหอมติดใจค่ะก็เลือกใช้กันสำหรับสบู่เภสัชของเรานะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านหอมสบายเนื้อสบายตัวหอมติดเนื้อติดตัวนะคะนุ่มละมุนละไมนะคะใครที่อยากจะหอมแบบนุ่มๆละมุนละไมก็เลือกกันได้สำหรับกลิ่นนมข้าวนั่นเองเขียวไรซ์มิลนะคะกล่องสีขาวเขียวนะคะเขียวอ่อนก็จะมีรูปรวงข้าวหาได้ง่ายๆเลยค่ะก็จะได้กลิ่นนุ่มๆหอมๆของน้ำนมข้าวนั่นเองค่ะแล้วก็ม่วงมิกซ์เบอร์รี่นะคะได้กลิ่นใสๆนะคะกลิ่นฟรุตตี้นะคะเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันก็สดชื่นกันไปอีกแบบนะคะก็หอมทั้ง2สี2กลิ่นคุณได้อาบน้ำกันเพลินๆนะคะอาบน้ำสบายเนื้อสบายตัวกันนะคะอาบน้ำบ่อยก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าผิวจะแห้งหรือเปล่านะคะสบู่ของเรานะคะก็ให้คุณได้มีผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะไม่ว่าคุณจะอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้เลยเพราะว่ากายสบายผิวไม่แห้งนะคะล้างหน้าก็ยังได้เลยนะคะหน้าไม่เอียดแน่นอนนะคะสำหรับสบู่เภสัชของเราคุณได้หอมสดชื่นนะคะแล้วก็บำรุงผิวไปพร้อมๆกันด้วยตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำเลยทีเดียวนะคะช่วยผิวนั้นดูกระจ่างใสขึ้นนะคะเรื่องกลิ่นหอมนะคะก็ยกให้เลยสำหรับผลิตภัณฑ์เภสัชโดยเฉพาะสบู่เภสัชของเรานะคะหอมติดกายหอมติดใจหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านทุกวันก็บำรุงผิวกันได้ในทุกวันแล้วก็ได้หอมสะอาดสดชื่นในทุกวันกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟ

0: มินตราอินทิราร้องเพลงไหนก็เพราะเนาะจับใจค่ะนะคะ 107.5 อสมทเชียงใหม่ส่วนความหอมของเพศาสตร์ก็หอมจับใจเช่นเดียวกันให้คุณได้เลือกใช้กันได้ในทุกวันค่ะเย็นๆหอมๆหอมๆ เย็นๆสดชื่นกันได้กับแป้งเย็นเพศาสตร์ของเรา
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: อย่าลืมสำหรับแป้งเย็นของเรานะคะเก็บไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะได้ใช้กันได้ได้หอมทุกวันสบายเนื้อสบายตัวกันได้ตลอดเลยทีเดียวนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะหอมไม่เหมือนใครหอมไม่มีใครเหมือนอยากจะหอมจับใจนะคะก็เลือกใช้กันเย็นสบายด้วยนะคะก็ใช้กันได้ในทุกวันได้ทุกเวลานะคะแล้วแต่สะดวกเลยทีเดียวจะพกมาเติมความหอมความเย็นสดชื่นระหว่างวันก็ได้เลยนะคะเรามีกระป๋องเล็กนะคะพกพาสะดวกกันได้ทุกที่ทุกเวลาทั้ง3สี3กลิ่นกันเลยนะคะเขียวพรินเซสค่ะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจฟ้าคาเมล่านะคะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและสีชมพูกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เป็นตำนานของแป้งเย็นเพศัชนะคะหอมเกินต้านหอมเย้ายวนใจก็เลือกใช้กันได้แบบหอมๆนะคะไม่เหมือนใครสบายเนื้อสบายตัวกันนะคะสดชื่นได้ในทุกวันสำหรับแป้งเย็นเพศัชของเรา3สี3กลิ่นนี่ก็มี3ไซส์3ขนาดนะคะสะดวกกระป๋องใหญ่ก็ได้เลยใช้กันได้แบบทั้งครอบครัวคุ้มค่าคุ้มปริมาณกล่องใหญ่มากกล่องเล็กก็พกพาสะดวกนะคะแบ่งคนข้างใช้ได้ด้วยค่ะ

พระเจียวบาล นั่นเองนะคะเพลงนี้ค่ะได้โปรดิวเซอร์ต้องเรียกว่าเป็นทหารหรือว่าเป็นโปรดิวเซอร์ดี นะคะผู้พันแบงค์นะคะคุณรัฐวิทย์นะคะก็มาดูแลเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะคะเป็นนักแต่งเพลงนักดนตรีที่มีชื่ออีกคนหนึ่งนะคะที่ทำเพลงให้ทั้งของก้องห้วยไร่เพลงนี้ก็ทำให้โด่งดังกันไปนะคะหรือว่าโจอี้ผัวสิทธิ์เนี่ยนะคะก็มีหลายๆเพลงอย่างหน้าทองนี่ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ทำให้โจอี้ผัวสิทธิ์นั้นแบบว่าโด่งดังเป็นพลุแตกไปเลยทีเดียวเชียวนะคะหรือว่าเพลงดวงเดือนนะคะรวมถึงมินตราอินทิรานะคะอย่างเพลงว้าวอย่างเงี้ยนะคะก็ไปดูแลทำเพลงให้นะคะเพลงนี้ก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยนะคะทำหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะเรื่องของเนื้อร้องอะไรต่างๆด้วยนะคะสำหรับผู้พันแบงค์ค่ะตอนนี้ลาออกแล้วนะคะก็อาจจะมาทำงานด้านบันเทิงเรื่องของเพลงเต็มตัวมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วเขาก็เคยทำวงเหมือนกันนะคะขยี้แบนด์เคยฟังไหมคะขยี้แบนด์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลงานเพลงแต่ว่าเขาเป็นแบ็กอัพนะคะให้กับโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์นะคะให้กับโจอี้ภูวศิษฐ์ด้วยนะคะและหลายเพลงดังของโจอี้นั่นเองเนาะนะคะเพลงสุดท้ายของเราแล้วค่ะวิทยุสมทเชียงใหม่ค่ะ M-Cord Radio 100.75 MHz นะคะเหนือบ้างสักเพลง

0: เบรกกันก่อนนะคะครู่เดียวทางข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเรื่องผลิตภัณฑ์เภสัชของเราชาตัวหอมหอมสบายเนื้อสบายตัวค่ะสบู่ก็หอมสองสีสองกลิ่นเขียวไรซ์มิลค์มิกซ์เบอร์รี่ด้วยค่ะรวมถึงสามสีสามกลิ่นค่ะแป้งเย็นเภสัชของเราเบรกกันก่อนนะคะครู่เดียวอัปเดตข่าวกันต้นชั่วโมงค่ะขณะนี้เวลา 11:00 น.เทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปปง.อพยพคนตึกโยกจากแผ่นดินไหว 5.3 ที่เมียนมาเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาบริเวณปากแม่น้ำอิระวดีใกล้เมืองย่างกุ้งเมื่อเวลา 9:05 นาทีที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่บนอาคารสูงพบมีอาคารโยกและโคมไฟแกว่งเบื้องต้นมีรายงานว่าอาคารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.รับรู้แรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่จึงเร่งอพยพบุคลากรลงจากอาคารเพื่อความปลอดภัยพร้อมตรวจสอบโครงสร้างและระบบภายในอาคารทางนี้แม้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวจะอยู่ห่างจากประเทศไทยแต่ด้วยลักษณะชั้นดินเหนียวอ่อนของกรุงเทพทำให้แรงสั่นสะเทือนถูกขยายจนประชาชนในพื้นที่สามารถรับรู้ได้ยังไม่ยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมย์ความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง8คนจากเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้มีบุคคลผู้สูญหายเดินทางมาเพื่อแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7คนแบ่งเป็นชาวไทย6คนและเมียนมา1ครอบครัวส่วนอีก1คนอยู่ระหว่างการประสานเพื่อให้เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้วนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตขณะนี้ยังยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตไม่ได้เพราะทุกร่างอยู่ในสภาพไม่เกรียมจนไม่สามารถระบุตัวตนได้คาดว่าผลทั้ง7ร่างที่มีการเทียบเคียงกับ DNA แล้วจะสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ในช่วงเย็นวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้จากนั้นจะส่งผลไปเทียบเคียงกับชื่อผู้สูญหายที่มีการแจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก่อนจะดำเนินการออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าวันที่ 20-21 พฤษภาคมจึงจะสามารถให้ญาตินำศพกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปรัฐบาลย้ำผู้บาดเจ็บจากรถไฟชนรถเมล์ใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่ายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้

0: เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องผู้ดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปรัฐบาลขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยโรงพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของสปสช.ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ส่วนการประสานสิทธิการส่งต่อและการเบิกจ่ายสปสช.พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานตามระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้าง

0: ลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
1: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สายน้ำไม่ไหลกลับ A Song for Tomorrow ค่ะก็มิสเตอร์แซ็กซ์แมนนั่นเองนะคะก่อนหน้านั้นงานจากจักรบีค่ะในอัลบั้ม Something in the Sky นะคะก็ทำเพลงเองนะคะร้องเพลงเองนะคะแต่ว่าก็จะมีศิลปินนะคะที่ต้องบอกว่าอยู่ในหลายๆยุคนะคะมาช่วยดูแลทำเพลงให้ด้วยคุณชาตรีอมสุวรรณนั่นเองชาตรีคงสุวรรณนั่นเองนะคะจักรบิ๊กค่ะในอัลบั้ม Something in the Sky นะคะคนข้างหลังนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นวันของเรานะคะ So After Six นะคะ3เพลงต่อเนื่องค่ะ M Chord Triple Song Long Play นะคะวิทยุสมทเชียงใหม่นะคะ FM 100.75 MHz นะคะอยู่ด้วยกันกับ Trainy Tech Up Pole และ Application M Chord Connect ค่ะรวมถึง Radio Network.mchord.net ค่ะฟังออนไลน์กันได้ทุกที่ทั่วโลกเลยทีเดียวไปไหนมาไหนนะคะไม่ได้ฟังผ่านเครื่องรับก็ฟังผ่านแอปพลิเคชันของเรานะคะชัดทุกที่ไม่มีคลื่นแทรกแน่นอนนะคะก็ติดตามกันได้ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตาม 100.75 อสมทเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะสวัสดีคุณอัศวินหมูนะคะคุณสุภาสุพรมนะคะจากบางปูค่ะวันจันทร์ที่สดใสวันนี้นะคะคุณสุวรรณค่ะนะคะบอกว่าไปดูที่เคาน์เตอร์นะคะมีตือคาโครออยู่ขอบคุณค่ะตือคาโคช้างม้อยนั่นเองนะคะมาตอนไหนนี่ไม่ทันเห็นเลยนะคะเนี่ยขอบคุณมากๆนะคะก็มีขนมมาฝากนะคะแบ่งกันอ้วนพี่จะมาพร้อมกับของอร่อยนะคะก็ติดตามด้วยกันนะคะ M-Cord Radio ค่ะ 100.75 MHz นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะกับ Mega Spotlight Solar Cell นะคะสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มนะคะจุดความสว่างบางจุดอาจจะมืดแสงไม่พอนะคะก็อยากจะติดไฟเพิ่มนะคะแต่ไม่ต้องเดินสายวุ่นวายด้วยนะคะก็สะดวกนะคะสำหรับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะที่ให้กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์กันเลยทีเดียวค่ะชาร์ลอต LED มากถึง248ดวงนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED ก็จะเป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ว่าให้ความสว่างสูงเปิดปุ๊บติดปั๊บนะคะเปิดแล้วสว่างทันทีนะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุเลยนะคะ 50,000 มิลลิแอมเลยทีเดียวนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะชาร์จครั้งเดียวเนี่ยใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายสายยาว5เมตรเลยทีเดียวเพราะอุปกรณ์ให้ครบครันนะคะปรับมุมได้กันน้ำในระดับ IP67 เลยนะคะไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกนะคะฝนตกแรงแค่ไหนก็สบายมากๆนะคะไม่หวั่นเครื่องก็ใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทคอนโทรลค่ะสนใจนะคะสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะวันนี้1แถม1ไปเลยนะคะก็เพิ่มเติมให้อีกสำหรับของแถมนะคะเป็นโคมไฟ LED อีก2อันนะคะยังมีแว่นตาที่เป็นแว่นกันแดดคละแบบให้อีก1อันด้วยนะคะทั้งหมดนี้ในราคา 1,290 บาทนะคะโทรกันได้ที่02-114-3990 นะคะ02-114-3990นะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปค่ะช้อปปิ้งกันได้นะคะที่ช้อปมาเนียของเรานะคะมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้าด้วยอีก100บาทนะคะสิบแปดพฤษภาคมวันนี้ค่ะฟังงานจากพี่นพกันบ้างนะคะ Pass the Love Forward

0: ่งต่อความรักนะคะก็เป็นอะไรที่ดีนะคะในสังคมที่มีการให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นึกถึงคนอื่นๆด้วยโดยเฉพาะคนที่อาจจะยังขาดโอกาสกันอยู่ก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมเนาะเล็กน้อยแต่ว่ามันก็เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับใครบางคนเหมือนกันนะคะ Pass the Love Forward ค่ะเสียงของพี่นพนั่นเองนะคะนพชมนีเพลงจากพี่บอยกเสียพงนะคะเดี๋ยวเบรกกันก่อนค่ะครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายของรายการละค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลิปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
3: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบ

0: พันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
1: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ุกวันพรุ่งนี้ Along the Way นั่นเองนะคะปามี่แล้วก็ทีลิเบิร์ดนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเลือกมาวันนี้ค่ะคุณประวัตินะคะทางไลน์ของเรา MCOTCM 10075นะคะ 9.75 นะคะสมทเชียงใหม่ MCOT Radio ค่ะเป็นเพื่อนคุณที่นี่กับทรินีทีคาพรนะคะทีนี้งานจากวงสวัสดี

ู่ที่ใจอ่ะเนาะทุกข์ก็ทุกข์สุขก็สุขนะก็ว่ากันไปเพราะว่าเราก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและมีความสุขไม่มีใครยิ้มได้ตลอด24ชั่วโมงจะมีบางช่วงบางเวลาคิวล็อกไปบ้างคิวชนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เป็นไรนะคะเราก็จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีในทุกๆวันด้วยกำลังใจที่ดีของเราเองนี่แหละนะคะว่าจะมีกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างส่งมาให้กันไหลยังว่างอะไรอย่างนี้คิดถึงนะไม่ปิดการสำหรับเรื่องของระยะทางส่งหากันได้ตลอดเพลงนี้จากเพอร์พีชค่ะรักรออยู่ไม่ไกล

รักรออยู่ไม่ไกลนะคะ Pepper Peach นั่นเองค่ะส่วนใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์นะคะที่จะเป็นตัวช่วยเรื่องของความสะอาดหมดจดนะคะคราบต่างๆที่อาจจะออกยากนะคะหรือว่าใครที่ล้างรถบ่อยนะคะขี้เปื้อนเยอะล้างไม่ค่อยจะออกฉีดก็ต้องออกแรงนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะซุ้มล้อนะลองฉีดน้ำดูนะโอ้โหขี้เปื้อนออกมาเยอะเลยนะคะแต่บางทีถ้าเครื่องไม่แรงพอมันก็อาจจะออกได้ไม่หมดนะคะจะไปที่ร้านก็บ่อยๆมันก็นะล้างเองเนี่ยนะคะได้ออกกำลังกายด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้อุปกรณ์นะคะตัวช่วยทำความสะอาดได้ถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถนะคะล้างพื้นล้างกำแพงก็ยังได้นะคะล้างแอร์หรือว่าพื้นนะคะหน้าบ้านหน้ามองอยากจะให้แบบว่าสะอาดสะอาดนะคะรอบบ้านได้ครบจบในเครื่องเดียวแล้วก็ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากนะคะรอให้คุณใช้งานแบบไร้สาย 100% กันเลยสำหรับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตร้าโพไซดอน90บาทนะคะที่ให้พลังแรงดันสูงถึง90บาทกันเลยค่ะฉีดได้แรงฉีดได้ไกลแน่นอนนะคะสำหรับปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันนะคะ8รูปแบบนะคะหัวฉีดในตัวหมุนปรับได้ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากเลยนะคะหลากหลายโหมดที่คุณจะสามารถใช้ได้นะคะหรือว่าจะเป็นโหมดที่ล้างรถโดยเฉพาะโหมดโฟมก็มีอันนี้ก็จะมีกระบอกทำโฟมมาให้เพิ่มเติมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะใช้งานไร้สาย 100% แน่นอนว่าไม่ต้องเสียบปลั๊กนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปได้ทุกที่เลยทีเดียวอยากจะให้ตรงไหนสะอาดนะคะไม่ต้องห่วงว่าปลั๊กจะต่อถึงไหมอะไรยังไงนะคะแล้วก็น้ำกับไฟไม่ต้องเกี่ยวข้องกันก็ดีนะคะนี้เลยนะคะเรามีแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนมาให้ถึง2ก้อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องได้เลยนะคะไม่ต้องรอชาร์จเสียเวลานะคะไปได้ทุกที่เลยมีสายดูดน้ำนะคะคุณก็สามารถใช้ได้ค่ะจากถังน้ำนะคะหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้เลยนะคะแล้วก็มีกระเป๋าฮาร์ดเคสมาด้วยพกพาสะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อยกันกระแทกด้วยในชุดนะคะพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,000990บาทแบตเตอรี่2ก้อนเนี่ย990บาทแล้วก็ถ้าโทรเพิ่มก็จะได้กระเป๋าฮาร์ดเคสด้วย890บาทนะคะราคาเดิม 3,870 บาทนะคะคุณได้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นเองนะคะ999บาทนะคะรับประกันให้ด้วยค่ะนานถึง2ปีเต็มนะคะช่วงนี้ถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยค่ะไม่ต้องรอซ่อมให้เสียเวลานะคะรับเครื่องใหม่ไปใช้กันได้เลยเพราะฉะนั้นจัดเต็มกันได้เลยนะคะไปได้ทุกที่ครบจบในเครื่องเดียวโทรได้ค่ะ02-666-0008โทรกันได้ตอนนี้เลยนะคะกับ TV Direct นะคะ026660008นะคะโปรดีๆนะคะให้คุณได้คุ้มแน่นอนนะคะมีจำนวนจำกัดด้วยกับอัลตร้าโพไซดอน90บาทนะคะแรงจบครบในเครื่องเดียวของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น026660008นะคะเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตร้าโพไซดอน90บาท

เพื่อนไม่จริงนะครับ Polycat ค่ะปุงเชียงใหม่ของเรามีข่าวแจ้งจากจราจรเชียงใหม่นะคะเรื่องของการจัดระบบเดินรถทางเดียวในชั่วโมงเร่งด่วนก็คือช่วงเวลาเช้าแล้วก็เย็นนะคะในถนนแก้วนวรัตน์ซอย1นะคะก็จะมีการจัดการเดินรถทางเดียวในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณรถมากแล้วก็มีการย้อนเข้าไปนะคะทำให้รถไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลนะคะสำหรับใครที่จะต้องใช้เส้นทางถนนแก้วนวรัตน์ซอย1นะคะโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนนะคะรับส่งเด็กๆนักเรียนนะเนาะนะคะเฉพาะเช้าแล้วก็เย็นเท่านั้นค่ะ

ไปอยู่ที่ไหนมาลิปตานะคะสวัสดีคุณยายปลาด้วยนะคะแฮปปี้มันเดย์ขอให้วันที่เป็นวันที่แฮปปี้แฮปปี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะวิทยุสมทเชียงใหม่ของเรา 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะยังครึ่งอย่าลืมติดตามข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะคะมีไลฟ์กันด้วยเช่นเคยนะคะวันนี้เจอกันใหม่10โมงเช้าถึงเที่ยงวันฟังเพลงด้วยกันช่วยเลือกเพลงกันได้วันนี้ทีก็พอลากันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ครอบครัวผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์มาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างประสานระทึกเกิดแผ่นดินไหวเมียนมา 5.3 แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงในกรุงเทพตึกสูงหลายแห่งโยกปปง.สั่งอพยพคนด่วนชัชชาติทำงานวันสุดท้ายยื่นใบลาออกแล้วยืนยันลงสมัครผู้ว่ากทม.ต่อสมัย2โดนัลด์ทรัมป์เตือนซ้ำว่าเวลาอิหร่านเหลือน้อยลงทุกทีย้ำผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่18พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเมื่อเช้านี้เกิดเหตุระทึกนะครับแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด 5.3 ครับแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงกรุงเทพมหานครตึกสูงหลายแห่งโยกเยกสั่นไหวปปง.เองก็สั่งอพยพคนบนตึกด่วนเลยครับโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อ 9:05 ที่ผ่านมาครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 มีจุดศูนย์กลางอยู่นอกชายฝั่งทางใต้ของประเทศเมียนมาบริเวณปากแม่น้ำอิระวดีใกล้กับเมืองย่างกุ้งความลึกประมาณ10กิโลเมตรห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ247กิโลเมตรแต่อย่างไรก็ตามครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ก็มีรายงานว่าแรงสั่นไหวของเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยบนตึกสูงได้รับรู้ถึงอาการอาคารโยกเอ็นนะครับสิ่งของและโคมไฟแขวนเกิดการแกว่งไกวสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยหรือว่าทำงานบนอาคารสูงหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.แรงสั่นสะเทือนรุนแรงและชัดเจนครับจนต้องประกาศสัญญาณเตือนภัยและเร่งอพยพบุคลากรทั้งหมดออกมาจากอาคารมารวมกันยังจุดนัดพบด้านล่างเพื่อความปลอดภัยก่อนจะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารเข้าตรวจสอบโครงสร้างและระบบภายในอย่างละเอียดครับ
2: ขณะที่ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

0: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อธิบายถึงลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวเป็น4ประเด็นนะคะประเด็นแรกค่ะอาจารย์บอกว่าเป็นแผ่นดินไหวระดับกลางเนื่องจากมีขนาด 5.3 ซึ่งไม่เกิน6ประเด็นที่2เป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นเนื่องจากเกิดขึ้นที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรยังไม่ถึง60กิโลเมตรใต้พื้นดินประเด็นที่3ก็คือเป็นแผ่นดินไหวระยะไกลเนื่องจากมีระยะห่างจากกรุงเทพประมาณ530กิโลเมตรและประเด็นที่4แผ่นดินไหวดังกล่าวอยู่ในแนวรอยเลื่อนสกายซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังมากซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.อมรอธิบายนะคะว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้อาคารสูงในกรุงเทพสั่นไหวได้เป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่ากรุงเทพตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนซึ่งดินอ่อนสามารถขยายคลื่นได้หลายเท่าดังนั้นผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารสูงจะได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ว่าเนื่องจากขนาดของแผ่นดินไหวที่เป็นแผ่นดินไหวระดับกลางและระยะห่างค่อนข้างมากก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารอย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังคงต้องติดตามการเกิดแผ่นดินไหวต่อไปค่ะเนื่องจากว่ารอยเลื่อนสกายเป็นรอยเลื่อนที่มีความยาว 1,200 ถึง 1,400 กิโลเมตรมีข้อสังเกตว่าเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่มันดาเลซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ระยะห่างจากกรุงเทพกว่า 1,000 กิโลเมตรแต่ก็สามารถทำให้อาคารสูงในกรุงเทพสั่นไหวอย่างรุนแรงอาคารสูงได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังและมีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่กำลังก่อสร้างพังถล่มลงมาดังนั้นรอยเลื่อนสกายจึงเป็นรอยเลื่อนสำคัญที่ประมาทไม่ได้ประกอบกับวันนี้เกิดแผ่นดินไหวในตอนล่างของรอยเลื่อนซึ่งแม้จะมีขนาดปานกลางแต่ก็เกิดใกล้กว่าแผ่นดินไหวมันดาเลดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือเนื่องจากแผ่นดินไหวเป็นภัยที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ค่ะ
1: มาดูความคืบหน้านะครับเรื่องของการรถไฟนะครับที่มีขบวนคนส่งสินค้าไปชนรถโดยสารประจำทางสาย206แล้วก็มีผู้เสียชีวิตไป8คนบาดเจ็บนับ30คนนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับนำตัวพนักงานขับรถไฟฝากขังผัดแรกพร้อมคัดค้านการประกันตัวครับความคืบหน้าการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า32รายครับวันนี้ครับตำรวจสน.มักกะสันพนักงานสอบสวนนัดหมายแล้วก็เชิญตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของฝั่งรถไฟเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดเพื่อเสริมความรัดกุมในสำนวนคดีประกอบด้วยนายสยมพรพนักงานขับรถไฟแล้วก็นายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟในช่วงเวลาเกิดเหตุหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นในเวลา 10:50 นาทีครับพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายเดินทางไปยังศาลอาญารัชดาเพื่อยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกตามขั้นตอนกฎหมายโดยมีเจ้าหน้าที่นิติการของการรถไฟเดินทางไปรอที่ศาลอาญารัชดาอยู่ก่อนแล้วระหว่างควบคุมตัวครับผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามผู้ต้องหาคนแรกก็คือนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟโดยบอกว่าอยากจะขอโทษอะไรหรือไม่ขณะที่โบกธงทำไมถึงไม่หันกลับไปมองรถไฟทำไมถึงเอาธงลงเร็วโดยทางผู้ต้องหาตอบแค่ว่าขอโทษครับขณะที่ผู้ต้องหารายที่2ก็คือนายสยมพรหรือว่าพนักงานขับรถไฟผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามเช่นกันครับว่าเห็นสัญญาณไฟแจ้งเตือนหรือไม่อยากขอโทษหรือว่าอยากพูดอะไรกับผู้เสียชีวิตหรือไม่ก่อนจะมาปฏิบัติหน้าที่เสพอะไรมาหรือไม่มีการเบรกกระทันหันหรือไม่แต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าวครับขณะที่ฝั่งพนักงานขับรถเมย์หรือว่ารถขสมกก็คือนายลาภิตซึ่งบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกไฟคลอกยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประกอบกับแพทย์ตรวจเลือดระหว่างการรักษาตัวแล้วไม่พบสารเสพติดในร่างกายตำรวจบอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในขณะนี้ครับต้องรอให้อาการบาดเจ็บทุเลาลงก่อนจนสามารถให้การได้จึงเข้าสอบปากคำเพื่อพิจารณาแจ้งข้อหาซึ่งคาดว่านายลาภิตจะถูกแจ้งข้อหาเดียวกับนายสยมพรในข้อหาประมาททำให้บุญเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายครับรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยในอนันต์โพนิ่มแดงเปิดเผยว่า ผลตรวจออกมาช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับปกติการรถไฟจะตรวจแอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนปฏิบัติหน้าที่พร้อมบันทึกผลการตรวจทุกครั้งแต่ว่าการตรวจสารเสพติดไม่ได้ทำประจำครับหลังเกิดเหตุนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางสั่งการให้การรถไฟเร่งรัดมาตรการตรวจสารเสพติดกับพนักงานรถไฟและพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางทั่วประเทศที่ผ่านมาการรถไฟสุ่มตรวจสารเสพติดเฉพาะช่วงตรวจสุขภาพประจำปีและพนักงานใหม่ที่เข้าทำงานเท่านั้นส่วนพนักงานขับรถไฟรายนี้เริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี66หรือว่า3ปีมาแล้วครับซึ่งก่อนเกิดเหตุวันที่15พฤษภาคมผ่านการตรวจแอลกอฮอล์ตามขั้นตอนไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายส่วนประเด็นเรื่องของใบอนุญาตขับรถไฟนายอนันต์ชี้แจงว่าเดิมการรถไฟเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้กับพนักงานขับรถเองแต่หลังจากพระราชบัญญัติขนส่งทางรางมีผลบังคับใช้เมื่อ27มีนาคม2569กำหนดให้พนักงานขับรถต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางโดยการรถไฟครับได้ส่งรายชื่อพนักงานทั้งหมดเพื่อขออนุญาตเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกใบอนุญาตในรูปแบบดิจิตอลผ่านระบบของกรมการขนส่งทางรางครับ
0: สำหรับข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วหรือว่ากล่องดำนะคะระบบดังกล่าวเนี่ยบันทึกเฉพาะข้อมูลความเร็วโดยขบวนรถไฟที่เกิดเหตุเดินทางออกจากสถานีคลองตันใช้ระยะทางประมาณ 2,800 เมตรก่อนถึงจุดเกิดเหตุและใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะเบรกฉุกเฉินในระยะ100เมตรก่อนถึงจุดชนระยะเบรกปกติของรถไฟเมื่อรวมระยะตัดสินใจและการเบรกแบบปกติจะอยู่ที่ 1,000 เมตรในกรณีที่ใช้ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่หากใช้ความเร็วต่ำลงระยะเบรกก็จะสั้นลงตามความเร็วและน้ำหนักของขบวนรถทางนี้มีข้อสงสัยนะคะว่าหากพนักงานขับรถมองเห็นสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดในระยะใกล้จะสามารถหยุดรถได้ทันหรือไม่ซึ่งทางนายอนันต์ก็ชี้แจงนะคะว่าโดยปกติเนี่ยพนักงานขับรถจะมองเห็นสัญญาณได้ในระยะ 300-500 เมตรขณะที่ระยะเบรกฉุกเฉินจะอยู่ที่ 500-600 เมตรในกรณีใช้ความเร็วสูงสุดแต่สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้รถไฟใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงต้องพิจารณาร่วมกับสภาพการเดินรถและน้ำหนักของขบวนด้วยแม้รถไฟจะใช้ความเร็วไม่สูงมากแต่ตามหลักปฏิบัติหากพบว่าเครื่องกั้นถนนยังปิดไม่เรียบร้อยหรือสัญญาณไฟอนุญาตยังไม่แสดงผลพนักงานขับรถจำเป็นต้องชะลอความเร็วลงล่วงหน้าพร้อมเตรียมหยุดรถและเฝ้าสังเกตสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดเพื่อให้สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุผิดปกติโดยตามระเบียบการเดินรถพนักงานรถไฟจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณข้างทางเป็นหลักซึ่งกรณีเครื่องกั้นถนนหากระบบทำงานสมบูรณ์จะมีสัญญาณไฟอนุญาตให้รถไฟผ่านได้แต่หากเครื่องกั้นยังไม่ปิดยังปิดไม่ครบทั้งสองด้านสัญญาณไฟจะไม่แสดงผลและพนักงานขับรถต้องดูสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มแทนคล้ายกับการใช้สัญญาณมือของตำรวจจราจรเมื่อไฟจราจรขัดข้องจากข้อเท็จจริงเบื้องต้นก็พบว่าขณะเกิดเหตุเครื่องกั้นถนนยังไม่ถูกนำลงเนื่องจากมีการจราจรติดค้างอยู่บนถนนส่งผลให้สัญญาณไฟอนุญาตไม่แสดงผลแน่นอนโดยพนักงานขับรถจึงจำเป็นต้องดูสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดแทนกรณีภาพวงจรปิดที่ปรากฏเจ้าหน้าที่ใช้ธงแดงส่งสัญญาณนายอนันต์ก็ชี้แจงนะคะว่าการส่งสัญญาณของเจ้าหน้าที่มีทั้งสัญญาณมือสัญญาณธงและสัญญาณไฟโดยลักษณะที่เห็นในภาพข่าวก็คือการยืนเหยียดแขนพร้อมถือธงซึ่งก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการส่งสัญญาณห้ามหรือไม่อนุญาตให้รถวิ่งผ่านและการที่พนักงานขับรถไฟไม่สวมเครื่องแบบระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถือว่าไม่ปกติและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบจำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบขณะปฏิบัติงานนะคะส่วนโครงสร้างการปฏิบัติงานบนหัวรถจักรก็จะมีพนักงานขับรถ1คนและช่างเครื่องอีก1คนที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยคนขับรถไฟทำหน้าที่ด้านเทคนิคและช่วยสังเกตสัญญาณต่างๆโดยวันเกิดเหตุช่างเครื่องก็อยู่ในขบวนด้วยและได้รับบาดเจ็บแต่ขณะนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วซึ่งช่างเครื่องก็อาจจะถูกสอบสวนร่วมด้วยขึ้นอยู่กับผลการสอบข้อเท็จจริงของทั้งคณะกรรมการการรถไฟและตำรวจค่ะเบื้อง ต้นการรถไฟก็เตรียมพิจารณาทำวินัยกับพนักงานขับรถเป็นลำดับแรกหลังผลตรวจพบสารเสพติดเบื้องต้นโดยสารที่พบก็มีทั้งกัญชาและยาบ้าแต่ยังต้องรอผลยืนยันอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลอีกครั้งก่อนแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปส่วนเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อครับครอบครัวผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์แสดงตัวแล้วก็เก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายครับเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างการประสานพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสารบัญนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าสำหรับผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วย DNA ติดต่อเข้ามาแล้ว7รายนั้นครับสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ในช่วงเย็นวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้ครับเมื่อได้ผลแล้วจะต้องส่งไปเทียบเคียงกับชื่อผู้สูญหายเพื่อยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตก่อนจะออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 1-2 วันจึงมีความเป็นไปได้ว่าญาติจะสามารถรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพุธหรือวันพฤหัสบดีเป็นต้นไปสำหรับชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ที่พบในที่เกิดเหตุล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับได้พบชิ้นส่วนอีก1ชิ้นส่วนรวมเป็น4ชิ้นส่วนอยู่ระหว่างการนำมาตรวจพิสูจน์เพื่อเทียบเคียงว่าตรงกับศพรายใดเชื่อว่าเป็นอวัยวะชิ้นส่วนจากศพทั้ง8ศพอย่างแน่นอนครับพลตำรวจตรีวิรุณยังได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเปิดชื่อผู้เสียชีวิต2รายก่อนหน้านี้ระบุว่าทั้ง2ชื่อไม่ได้มาจากฝั่งสถาบันนิติเวชวิทยาเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตได้ทุกร่างอยู่ในสภาพไม่เกรียมจนไม่สามารถระบุตัวตนเบื้องต้นได้ครับทางนี้ขอประชาสัมพันธ์ไปยังครอบครัวผู้สูญหายอีก1ครอบครัวว่าสามารถติดต่อสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อมาเก็บตัวอย่าง DNA มาพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลได้แต่ขอให้เป็นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ทางโลหิตที่ใกล้ชิดเพียงแค่บัตรประจำตัวใบเดียวก็มาแจ้งความได้แล้วครับ
0: หลายโรงเรียนเปิดภาคเรียนวันแรกนะคะเช่นเดียวกับโรงเรียนในสังกัดกทม.ค่ะโดยผู้ว่าชัชชาติก็ลงพื้นที่ไปดูความเรียบร้อยด้วยตัวเองซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นวันสุดท้ายในการทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.ด้วยค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปที่โรงเรียนวัดมหันตภารามในพระราชูปถัมภ์เขตพระนครกรุงเทพซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรกค่ะพร้อมกับโรงเรียนสังกัดกทม437โรงเรียนโดยเน้นย้ำมาตรการเชิงรุกในการควบคุมและกำกับการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนสังกัดกทม.เพราะว่าที่ผ่านมาเกิดปัญหาเด็กสมาธิสั้นสายตาสั้นไม่ค่อยคุยกันไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครูหรือเพื่อนจึงมีโครงการ Phone Off Learning On เพื่อให้เด็กโฟกัสการเรียนรู้ฝากมือถือไว้กับครูหากมีกรณีฉุกเฉินสามารถแจ้งกับคุณครูได้โดยก่อนหน้านี้มีหลายโรงเรียนนำร่องได้ผลดีและผลการวิจัยก็รองรับว่าได้ผลดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ยังเป็นการปฏิบัติภารกิจวันสุดท้ายในฐานะผู้ว่ากทม.ค่ะโดยใบลาออกก็จะมีผล 5:00 นวันนี้และคืนนี้ก็จะเดินทางไปงานรับปริญญาของลูกชายที่สหรัฐนะคะพร้อมกับยืนยัน ว่าลงสมัครผู้ว่ากทม.อีกสมัยต่อไปซึ่งช่วงปิดภาคเรียนแบบนี้ค่ะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางไปกลับสถานศึกษาผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในห้วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยค่ะ
1: ครม.เงาครับแนะ3ข้อเสนอต่อรัฐบาลแก้ปัญหาเหตุรถไฟชนรถเมล์เข้มวินัยจราจรคนขับรถแล้วก็สอบสาเหตุผ่านกรรมการสอบนะครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนครับได้แถลงภายหลังการประชุมครม.เงาต่อกรณีรถไฟชนรถเมล์บริเวณแยกอโศกเพชรเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากโดยบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางพรรคประชาชนจะใช้ทุกกลไกที่มีในการตรวจสอบข้อที่จริงและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลครับโดยจะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการอากรรมธิการคมนาคมในวันที่20พฤษภาคมนี้ส่วนภาพรวมข้อเสนอของครม.เงาต่อรัฐบาล3เรื่องก็คือ1การเข้มงวดกวดขันวินัยจราจรการใช้รถใช้ถนนทั้งคนขับรถเมล์คนขับรถไฟและอื่นๆ2การสอบสวนหาสาเหตุต่างๆที่เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานตามหลักวิชาการที่ถูกต้องผ่านคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของการขนส่งทางรางและสุดท้ายข้อ3ครับขอให้รัฐบาลเร่งผลักดัน Missing Linkที่อนุมัติไปแล้วตั้งแต่ปี59ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบนผิวจราจรได้ครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลุยแก้ปัญหาตลาดนมโคภาคเหนือทั้งระบบผลักดันนโยบายเกษตรนวัตกรรมสถานการณ์น้ำนมโคล้นตลาดในภาคเหนือและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเป็นปัญหากัดกินเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยทั้งระบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาผลักดันนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยผ่านขบวนการสหกรณ์หวังแก้ปัญหาผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม5จังหวัดภาคเหนือกว่า100รายร่วมสะท้อนความเดือดร้อนหลากหลายปัญหาทั้งนมโคล้นตลาดและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นที่หอประชุมสหกรณ์โคนมแม่อ่อนจำกัดตำบลบ้านสหกรณ์อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมกับคณะร่วมรับฟังปัญหาหลังมีการแบ่งเขตพื้นที่โคต้านมโรงเรียนใหม่พร้อมกับปรับรายละเอียดการจัดสรรโคต้าจนความต้องการนมโคลดลงซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือผลิตน้ำนมได้มากกว่า275ตันต่อวันล้นตลาดอยู่28ตันต่อวันค่ะทางกลุ่มจึงเสนอต่อให้พิจารณาคืนพื้นที่โคต้านมโรงเรียนให้กลุ่มภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้นอีก4จังหวัดทั้งสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากและกำแพงเพชรเพื่อให้ปริมาณการผลิตน้ำนมโคและความต้องการบริโภคนมโคกลับสู่จุดสมดุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้กล่าวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะคะว่าได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งทำงานเชิงรุกส่งทีมเข้าให้คำปรึกษาพัฒนาคุณภาพน้ำนมโครวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าอย่างใกล้ชิดพร้อมกับนำความเดือดร้อนและความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเข้าหารือกับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา ศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพแปรรูปปรับปรุงเพิ่มสารอาหารเพิ่มมูลค่านมโคให้มีความหลากหลายขยายตลาดสู่กลุ่มผู้สูงวัยมากขึ้นค่ะนอกจากการขยายตลาดผู้บริโภคแล้วนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้สั่งการเร่งลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะค่าอาหารสัตว์ก็ต้องติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิดหวังช่วยผ่อนเบาภาระเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้ประชาชนได้สืบสานรักษาต่อยอดอาชีพพระราชทานที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ได้มีอาชีพสุจริตเลี้ยงดูครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็ได้โชว์ลีลาทอดไข่เจียวให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพก่อนจะเดินชิมเดินช้อปสินค้าเกษตรแปรรูปจากนมโคอีกหลายรายการทั้งเครื่องดื่มจากนมโคโยเกิร์ตไอศกรีมและชีสหลากหลายชนิดค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐานสีไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคดันรายได้ส่งออกทะลุ 1.5 แสนล้านบาทครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและก็ต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักสำคัญของไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบาย4ไม่ครับได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์ไม่มีสารตกค้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกกระทรวงเกษตรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งการตัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตและการสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศครับนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกแล้วก็การส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและก็เพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี69ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทก็เชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเติมแล้วก็ขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปครับ
0: สภาพัฒน์ได้ออกมาเปิดเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2569 ขยายตัว 2.8% โตกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก็คาดว่าทั้งปีจะเติบโต 2% ค่ะนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้เปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ปี 2569 ขยายตัว 2.8% เร่งตัวขึ้นจาก 2.5% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 โดยได้แรงหนุนจากการลงทุนรวมการส่งออกสินค้าและการใช้จ่ายภาครัฐที่เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องคาดการณ์ว่า GDP ปีนี้นะคะจะโตได้ที่ 2%โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวรวมถึงการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐการขยายตัวของภาคส่งออกที่มีการขยายตัวแรงในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ไตรมาส 4/2568 ค่ะอย่างไรก็ตามสสช.ก็มองว่าความเสี่ยงสำคัญในช่วงที่เหลือของปีก็คือความขัดแย้งในตะวันออกกลางราคาพลังงานที่ผันผวนมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐภาระหนี้ครัวเรือนและความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศโดยเสนอให้ภาครัฐเร่งดูแลต้นทุนพลังงานสนับสนุนการลงทุนเอกชนเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคส่งออกและภาคอุตสาหกรรมไทยค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนซ้ำครับว่าเวลาอิหร่านเหลือน้อยลงทุกทีย้ำผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งคำเตือนอย่างรุนแรงไปยังอิหร่านผ่านแพลตฟอร์มทรุสโซเชียลเมื่อวันอาทิตย์บอกว่า เวลาสำหรับอิหร่านกำลังจะหมดลงแล้วผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพมิฉะนั้นอิหร่านจะไม่เหลืออะไรเลยท่ามกลางภาวะชะงักงันของการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านก่อนหน้านี้สำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานบอกว่าสหรัฐยื่นข้อเสนอให้อิหร่านดำเนินงานโรงงานนิวเคลียร์ได้เพียงแห่งเดียวแต่ต้องโอนย้ายคลังเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงทั้งหมดจำนวน400กิโลกรัมให้แก่สหรัฐนอกจากนี้ครับสหรัฐยังปฏิเสธที่จะปล่อยอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศและปฏิเสธที่จะจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามสื่ออิหร่านบอกว่าข้อเสนอของสหรัฐไม่มีการผ่อนปลนที่เป็นรูปธรรมเป็นเพียงความพยายามบีบบังคับเพื่อเอาชนะในสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในสมรภูมิรบสำนักข่าวAxios ของสหรัฐรายงานคาดการว่าทรัมป์เตรียมพบหารือกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติระดับสูงในวันอังคารนี้ครับเกี่ยวกับทางเลือกในการใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหลังจากที่ผ่านมามีการใช้ถ้อยคำรุนแรงหลายครั้งแต่กลับยังไม่สามารถยุติภาวะชะงักงันทางการทูตได้มีรายงานด้วยนะครับว่าทรัมป์ให้สัมภาษณ์บนเครื่องบิน Air Force One ขณะเดินทางกลับจากการเยือนจีนบอกว่าไม่ได้เห็นด้วยกับการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่ยอมหยุดยิงเพราะชาติอื่นๆขอร้องโดยเฉพาะปากีสถานรวมทั้งเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐอาจกลับไปเก็บกวาดอะไรอีกเล็กน้อยในอิหร่านหลังจากโจมตีทั้งกองกำลังแล้วก็ฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านไปแล้วเกือบทั้งหมดครับ
0: มีเหตุเครื่องบินชนกลางอากาศในรัฐไอดาโฮของสหรัฐค่ะโดยในระหว่างงานแสดงการบินในสหรัฐนะคะเครื่องบิน2ลำก็เ

เกิดชนกันกลางอากาศแต่ว่านักบินดีดตัวออกมาได้และไม่มีผู้ชมได้รับบาดได้รับอันตรายค่ะซึ่งเครื่องบิน2ลำนี้นะคะกำลังร่วมแสดงการบินผัดแผลงแต่ว่าเกิดผิดพลาดลำหนึ่งบินลงทับด้านบนของอีกลำทำให้เสียหลักดิ่งลงเบื้องล่างค่ะจากนั้นนักบินบนเครื่องทั้ง4คนก็ดีดตัวออกมาได้ทันเหตุเกิดขึ้นในงานแสดงการบินบริเวณฐานทัพอากาศMountain Home

0: การบาดเจ็บใดๆหรือไม่มีอะไรได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนผู้คนบนพื้นดินก็ไม่มีใครได้รับอันตรายขณะกำลังสืบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะโดยต้องยกเลิกการแสดงทางอากาศที่เหลือและปิดฐานทัพไปเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องบินทั้งสองลำนะคะเป็นเครื่องบินขับไล่ EA-18G Goler ราคาประมาณ67ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2,200 ล้านบาทค่ะส่วนงานแสดงการบินดังกล่าวนั้นก็เป็นงานที่ได้รับความนิยมจัดขึ้นเพื่อฉลองประวัติศาสตร์การบินแต่ว่าเคยเกิดเหตุร้ายมาแล้วหลายครั้งด้วยนะคะเมื่อ10ปีก่อนนักแสดงร่มร่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเมื่อปี2546ก็เกิดเหตุเครื่องบินรบรุ่น Thunderbird ตกขณะขึ้นบินแสดงโดยไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์สังสมธนะผมณรงค์ชันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

0: สวสจัดประชุมวิชาการสุราระดับภูมิภาคภาคเหนือชูสมดุลแห่งอนาคตขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์เพื่อท่องเที่ยวปลอดภัยและเศรษฐกิจสุขภาพประกาศพรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควบคุม8สถานที่ชาวบ้านป่าแดดใต้เชียงใหม่ร้องเรียนผ่านสื่อสายไฟฟ้าสายสัญญาณหย่อนบางจุดสายหลุดจากบ่าไม้เสาไฟฟ้ากีดขวางทางเข้าออกเสี่ยงอันตรายต่อผู้สัญจรผลการตัดสินประกวดหนังสั้นฟิล์มวิลเลจ2026ภาพยนตร์เรื่อง Modern Landmark จากฟ้าล้านนาอาร์ตมิวเซียมเชียงใหม่คว้ารางวัลททเตรียมโปรโมทเพื่อการท่องเที่ยวร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569
1: 12นาฬิกา32นาทีครับทักทายสวัสดีคุณฟังทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับข่าวเที่ยงเมืองเหนือกลับมาพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนอกจากฟังผ่านทางคลื่นนักปัดวิทยุ FM 100.75 สัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.netขณะเดียวกันก็ชมบรรยากาศของการคุยข่าวด้วยกันนะครับไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube อสมทเชียงใหม่เชิญชวนทุกท่านเข้ามาคุยข่าวด้วยกันนะครับแชร์ข่าวสารคุยประเด็นข่าวที่เราโปรยหัวเอาไว้ก็อาจจะมีมุมมองความคิดเห็นต่างๆก็มาร่วมแชร์กันได้อยู่กับผมครับวสุรมสุริยวงศ์ครับ
2: ค่ะได้ดิฉันวีรินทร์ภาสสมศักดิ์เกียรติกรค่ะ
1: วันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569หลายโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดภาคเรียนเต็มระบบแล้วก็เรียกว่าน่าจะครบเกือบทุกโรงเรียนและในเชียงใหม
2: ่
1: ที่เปิดเทอมนะฮะฉะนั้นช่วงนี้การเดินทางสัญจรชั่วโมงเร่งด่วนทั้งภาคเช้าและภาคเย็นเนี่ยก็จะมีการจราจรที่หนาแน่นเยอะหน่อยการชะลอตัวของรถการเข้าไปในเขตเมืองเชียงใหม่ก็ต้องวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาเอาไว้ด้วยช่วงนี้นะครับที่เป็นห่วงคืออะไรรู้ไหมฮะ
2: อะไรคะ
1: ก็เปิดเทอมเนี่ยเรามักจะเป็นห่วงเรื่องของรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนต่าง
2: ๆคือวันแรกนี่ผู้ปกครองมักจะไปส่งลูกๆเด็กๆ
1: ใช่
2: นะจะร้องไห้กระจองงอแง
1: อันนี้อีกเรื่อง แต่รถรับส่งประจำโรงเรียนเข้าใจไหมฮะ
2: ค่ะ
1: ที่มักจะมีข่าวเรื่องของเด็กลืมไว้ในรถ
2: ค่ะ
1: อุบัติเหตุรถเบรกยางที่ไม่พร้อมหรือสภาพรถและคนขับรถประจำโรงเรียนเขาห่วงฮะ
2: ค่ะ
1: เพราะเปิดเทอมเนี่ยเรามักจะมีข่าวทุกปีไม่อุบัติเหตุ

0: บางก็จะมีเรื่องของเหตุขัดข้องของรถหรือเด็กนักเรียนลืมไว้ในรถแล้วก็ปิดล็อกรถอากาศมันร้อนเด็กก็หายใจไม่ออกจำได้ใช่ไหมฮะมีเหตุการณ์ข่าวเหล่านี้ตอนนี้มันก็มีเหตุการณ์เรื่องของอุบัติเหตุใหญ่ที่กรุงเทพก็คือ
1: เมื่อวาน
0: รถไฟที่ชน
1: รถเมย
0: ์ใช่ไหมฮะแยกมักกะสันอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของการเดินทางเราเองเชียงใหม่ลำพูนลำปางมีเส้นรางรถไฟทางของรถไฟเป็นรางและเป็นรางที่มักจะมีประชาชน
1: ผู้ปกครองรถไฟนะ
0: ผู้ปกครองเวลาไปส่งนักเรียนก็ข้ามรางรถไฟถูกต้องไหมหรือรถรับส่งนักเรียนเองก็ตามบางจุดก็ต้องข้ามรางรถไฟถูกต้องไหมอันนี้ก็เลยฝากถึงเป็นส่วนหนึ่งแหละที่เตือนเอาไว้ก่อนแต่เนิ่นๆเลยเพราะว่าอย่าไปคล่อมจอดกลางรางรถไฟสิครับหนึ่งละตรงไหนที่มันมีไม้กั้นอันนี้โอเคยังพอได้ไม้กั้นก็ไม่ต้องไปรอดหรือไปมุดออกไปนะรถมอเตอร์ไซค์อ่ะใหญ่มุดแต่ตรงไหนที่มันไม่มีไม้กั้นอันนี้แหละครับก็คืออยากจะฝากใช่ฝากเอาไว้ถึงเรื่องของความปลอดภัยว่ามันรถติดไงและพอรถติดเนี่ยคันหลังก็จะพยายามตามติดกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรถมันไหลไปเรื่อยไงพอติดปุ๊บคันหลังมันไปต่อไม่ได้มันจอดกลางรางรถไฟอย่างเงี้ยจะถอยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วถ้ารถไฟมาตอนนั้นทำไงอันนี้คืออย่าประมาทเลยนะฮะผมถึงพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยในทุกๆด้านแหละรอบด้านไว้ก่อนเผื่อเอาไว้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของเปิดเทอมเรื่องของการสัญจรแล้วก็เห็นประเด็นข่าวแบบข่าวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ห่วงเส้นทางของทางบ้านเราที่มีรางรถไฟเชียงใหม่ลำพูนลำปางรวมถึงจังหวัดอื่นๆที่มีรางรถไฟขึ้นสายเหนือนะครับก็ฝากไว้ด้วยความห่วงใยวันนี้นะครับประเด็นข่าวที่เราโปรยหัวเอาไว้เนี่ยมันมีเรื่องน่าสนใจครับมันคาบเกี่ยวอยู่หลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเมืองเชียงใหม่เป็นสมาร์ทซิตี
1: ้
0: และเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็การไปใช้เส้นทางการท่องเที่ยวการส่งเสริมเศรษฐกิจเห็นว่าเมื่อช่วงเช้าน้องอุ้ยได้เข้าไปร่วมประชุมเขาเรียกเป็นการประชุมวิชาการสุราระดับภูมิภาคภาคเหนือใช่ไหมฮะภายใต้หัวข้อสมดุลแห่งอนาคตขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์เพื่อท่องเที่ยวปลอดภัยและเศรษฐกิจสุขภาพของสวส.
1: ใช่ค่ะ
0: สวส.ก็คือศูนย์วิจัยปัญหาสุราใช่ไหมครับ
1: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
0: ์เป็นไงฮะจากการประชุมเมื่อเช้า
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จัดขึ้นที่โรงแรมคันทรีฮิลจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งทางศูนย์วิจัยปัญหาสุรามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็มีการจัดประชุมอันนี้ก็เป็นการประชุมระดับภูมิภาคนะคะเรื่องของสุราระดับภูมิภาคภาคเหนือก็มีนักวิชาการหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมนะคะรวมทั้งเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะจากหลายจังหวัดทางภาคเหนือเข้าร่วมนะคะเกือบจะ8จังหวัดเลยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะถึงเรื่องของสถานการณ์แล้วก็ข้อมูลซึ่งนะคะก็ต้องบอกว่าภาคเหนือของเราเนี่ยมีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงไปอันดับ2ของประเทศเลยค่ะ
0: อันดับ1อยู่ที่ไหน
1: อันดับ1นะคะอยู่ที่ภาคอีสาน
0: อีสานเหรอฮะเรานึกว่าเราอันดับหนึ่งตอนแรกนะผมคิดว่าภาคเหนือเราอันดับหนึ่งแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ยังมีคนแซงหน้าเราอยู่เลย
1: นะคะ
0: เห็นว่าเมื่อเช้าเนี่ยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านศิวกรบัวป้องนะครับก็เป็นประธานเปิดงานนะครับแล้วก็มีปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของคนเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้งฐานะเมือง
1: ที่
0: ม
1: ัน
0: ท่องเที่ยวนานาชาติ
1: อ่ะ
0: เมืองวัฒนธรรมพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งธรรมชาติและเขตในเมืองก็มีเรื่องของมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องอาศัยข้อมูลจริงจากพื้นที่ในการที่จะร่วมกับทุกภาคส่วนใช่ไหมครับเห็นว่าท่านรองผู้ว่าพูดอะไรบ้างนะเมื่อเช้า
1: โอ้เมื่อเช้าท่านก็บอกว่านะคะนี่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่ก็ต้องช่วยกันหลายภาคส่วนนะคะต้องให้ความรู้ต้องดูแลแล้วก็ป้องกันเพราะว่าเชียงใหม่เรานี่ไม่เฉพาะแต่เชียงใหม่ค่ะทั้งประเทศไทยเลยเนี่ยปรากฏว่ามีร้านเครื่องจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนาแน
0: ่
1: นแล้วก็อยู่ใกล้โรงเรียนด้วย
0: ครับ
1: นะคะ
0: เห็นบอกว่าบางช่วงเทศกาลเนี่ยผู้ปกครองเองนี่แหละก็เป็นแบบอย่างในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: ดื่มสังสรรค์กันนี่แหละต่อหน้าลูกๆก็เห็นพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: กับครอบครัวกับเพื่อนๆของเขาบางทีก็ อาศัยเด็กๆเนี่ยไปซื้อให้หน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปากซอยบ้านนะไปซื้อ
1: หรือไม่ลูกอยากลองไหมเอาลองสิ
0: มาทานตรงนี้กินกับพ่อแม่นี
1: ่
0: นะแล้วเด็กมันจะเป็นยังไงอ่ะวุฒิภาวะทางความคิดของเด็กอ่ะมันไม่เหมือนกับผู้ใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: คือโอเคผมเข้าใจได้ว่าพ่อแม่เนี่ยมานี่ท่านจะสอนเดี๋ยวพ่อแม่สอนเองผมเข้าใจนะ
1: เรียนรู้ใช่ไหม
0: มาชิมดีไม่ดีมันขมใช่ไหมไม่อร่อยหรอกไม่กินเด็กรู้สึกไม่อร่อยไม่เหมือนนมไม่เหมือนน้ำอารมณ์เด็กมันรู้สึกงานจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นแล้วทำไมผู้ใหญ่เขากินได้ตลอดอ่ะ เด็กมันคิดของมันเองอ่ะ สองคือเด็กบางทีนะอายุ10ขวบอย่างเงี้ย
1: 10กว่า
0: 10กว่าเนี่ยต้นๆหรือบางคนไม่ถึงก็มีเพราะมันเคยมีสถิติของการพบว่าเด็กเยาวชนเนี่ยดื่มสุราตั้งแต่อายุแหมตัวเลขแค
1: ่14
0: 11 12ก็มีนะครับเพราะว่ามาจากพฤติกรรมเรียนแบบของพ่อแม่แล้วอะไรรู้ฮะเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเป็นพอเขาทานเนี่ยพอเขาดื่มเนี่ยสูบบุหรี่แล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกเขาเป็นผู้ใหญ่เหมือนพ่อเหมือนแม่ละแล้วเขาก็จะพาไปหาเพื่อนไปชวนเพื่อนนี่ไงอยากเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวต้องดื่มต้องสูบอย่างเงี้ยมันเลยเป็นพฤติกรรมเรียนแบบไงคือพุทธิภาวะของเด็กมันยังไม่โตเท่ากับวุฒิภาวะของคนที่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้จากผ่านการศึกษามาแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงไงฉะนั้นเด็กมันก็จะคิดว่าพ่อแม่
1: ไม่
0: เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกพ่อแม่ฉันยังให้ฉันคิดได้เลย
1: ค่ะ
0: มันคิดอย่างนี้ใช่ไหมฮะฉะนั้นประเด็นนี้มันจึงมีพฤติกรรมเรียนแบบและจากผู้ปกครองเองที่น่าเป็นห่วงเสี่ยงอยู่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าพ่อแม่ครอบครัวไหนก็ตามที่เขาห้ามอยู่แล้วเนี่ยไม่ให้ลูกไปทดลองไปดื่มอะไรเงี้ยมันก็มี
1: ค่ะ
0: แต่เด็กบางทีมันก็แอบลักลอบไปกับเพื่อน
1: นะ
0: หรือไปกับคนที่เขาดื่มหรือไปซื้อแล้วก็เขาลองหน่อยอย่างเงี้ยมันก็
1: จะไม่บอกผู้ปกครอง
0: จะมารู้อีกทีก็คือเมากลับบ้านเ นี่ยแหละฮะก็คือส่วนหนึ่งที่เขาพูดถึงเรื่องประเด็นนี้ด้วยนะครับทีนี้มันก็เลยมีเรื่องของการเข้ามาใช้มาตรการของความสมดุลแห่งอนาคตความสมดุลแห่งอนาคตที่จะขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยมันเป็นยังไงครับน้องอุ้ยครับ
1: ค่ะก็เรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะเรื่องของภูมิศาสตร์ต่างๆนะคะที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะต่างๆค่ะรวมไปจนถึงเรื่องของการที่เรามีตลาดออนไลน์ที่มากขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ชักจูงนะคะให้ผู้ดื่มมากยิ่งขึ้น
0: พูดง่ายๆคือเขามีการโปรโมททางการตลาดกับเครื่องดื่ม
1: ทุกรูปแบบ
0: ในออนไลน์นะฮะเช่นโปรโมชั่นของร้านนี
1: ้
0: ซื้อในราคาพิเศษในช่วงเวลาก่อน 20:00
1: ค่ะ
0: อาจจะซื้อราคาเท่านี
1: ้ลดแลกแจกแถม
0: หรือมันก็มีโปรโมชั่นของเขาในออนไลน์ซึ่งมันก็ท้าทายไงท้าทายในอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
1: เ
0: ขาไม่ให้มีการโปรโมทประชาสัมพันธ์โฆษณาหรือทำการตลาดการตลาดลักษณะคือการเชิญชวนโปรโมชั่นอย่างนี้ถูกต้องไหมพอมันมีอย่างนี้ขึ้นในออนไลน์เนี่ยบางทีมันก็ยากในการเข้าถึงในการตามนะครับ
1: แต่ก็อาจจะเลี่ยงนะเพนะ
0: มันมีเลี่ยงไงรู้ป่ะเขาไม่บอกยี่ห้อโดยตรง
1: ค่ะ
0: เขาเอารูปโลโก
1: ้
0: ไม่เอาโลโก้เอารูปสัตว์แต่ละชนิดเอารูปสัตว์แต่ละชนิด
1: หรือว่าสี
0: แต่ละสีที่คนดูก็ดูออกอ่ะว่านี่คือรูปสัตว์อันนี้สีนี
1: ้ค่ะ
0: เป็นแบรนด์ยี่ห้อนี
1: ้นะหรืออาจจะแฝงมาด้วยกิจกรรมความบันเทิงต่าง
0: ๆต่างๆเหล่านั้นก็มีคือเขาไม่ได้ขายตรงละ เขาอาจจะมีลักษณะแบบว่า
1: อ้อม
0: เป็นรหัสที่ทุกคนเห็นแล้วเข้าใจได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เข้าใจไหม
1: ค่ะ
0: นั่นแหละคือมันเรื่องของมีโปรโมชั่นหรือว่าเรื่องของวิธีการทำการตลาดนะฮะทีนี้มันมีข้อมูลของศูนย์ปัญหาสุราของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่พูดถึงเรื่องของแหล่งจำหน่ายของบ้านเรา
1: ค่ะเชียงใหม่ใช่ไหมคะ
0: อืมเชียงใหม่เยอะนะเท่าไหร่นะ
1: พบว่าอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่แหละค่ะก็คือกระจุกตัวสำหรับร้านนะคะจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อำเภอเมืองเนี่ยมีจุดจำหน่ายอยู่878แห่ง
0: น่าจะมีมากกว่า
1: เหรอคะ
0: อาจจะได้นับไม่ครบแต่ผมว่ามีมากกว่านั้น
1: อันนี้ไม่รวมเล่าตองใช่ไหม
0: แต่ใช้คำว่ากระจุกไงกระจุกตัวในพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
1: โดยเฉพาะที่ไหนคะ
0: เขตคูเมืองเชียงใหม่เขตเมืองเก่าถนนนิมานเหมินเหล่านี
1: ้
0: มีเยอะแน่นอนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันดีกว่า
1: ค่ะ
0: น่าจะร้อยละ 68.91 ถ้าเป็นร้อยละนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ600กว่าแห่งนี่ผมว่าน่าจะมีมากกว่า
1: ค่ะ
0: ตัวเลขนี้อาจจะยังไปทุกตรอกซอกซอย
1: มันน่าจะไปได้มากกว่านี้ใช่ไหม
0: น่าจะดีผมว่าตัวเลขน่าจะมากกว่านี้
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเชียงใหม่มันมี2 อย่างคือร้านกาแฟกับร้านเหล้าเยอะพอๆกัน ร้านกาแฟกับร้านเหล้าเยอะพอๆกันอัน
1: ไหน

0: แซงหน้ากันไม่รู้นะ
1: ตอบไม่ได
0: ้ค่ะ
1: คนเชียงใหม่มี2 อย่างไม่แอลก็กาไม่แอลก็แฟ
0: โดยเฉพาะจุดที่พบก็คือรอบสถานศึกษา
1: ใช่สถานศึกษาเพราะว่าใบอนุญาตมาก่อนที่จะมีกฎหมายมาควบคุม
0: ค
1: ่ะจึงไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้นะฮะแต่ทีนี้ร้านอาหารผับสถานบริการบาร์ต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ากลยุทธ์ของเขาเนี่ยมันอย่างหน้าร้านมันก็จะรู้จักกันในกลุ่มแต่ถ้าในโลกออนไลน์ที่บอกเมื่อกี้เขาใช้รูปแบบของการทักหาลูกค้าเลยก็มีนะ
0: ทักแชทมาได้นะคะ
1: ทักแชทได้ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่เขาสามารถแชร์ได้อย่างนี้
0: ถ้าจองล่วงหน้านี่ก็จะได้ส่วนลดนะ
1: หรือบางทีเขามีโปรโมชั่นไงจัดเลี้ยงสังสรรค์จัดงานนู่นนี่นั่นมาก่อนเวลาเท่านี้
0: ค่ะ
1: อันนี้แหละคือโปรโมชั่นที่เขาบอกไปทีนี้ประเด็นก็คือเขาเริ่มมีเรื่องของการทำพรบประกาศออกมาแล้วใช่ไหมฮะ
0: ค่ะมีผลบังคับใช้แล้วค่ะ
1: พรบอะไรนะ
0: พรบเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์พรบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นพรบเพื่อออกมาในการกำหนดอะไรบ้าง
0: ค่ะก็จำกัดห้ามขายแล้วก็ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะที่มีการประกาศในราชกิจจาประกาศปรับปรุงกฎหมายนะคะออกมาใหม
1: ่ครับ
0: มีผลแล้วนะคะแต่สถานที่ค่ะพี่เ
1: อ
0: นะที่ก็คือบนทางหรือว่าบนรถแล้วก็ในรถที่อยู่บนทาง
1: ครับ
0: นะคะ
1: บนทางบนทางหรือทางเท้าทางรถ
0: ทางถนน
1: คือที่สาธารณะทางสัญจรเนี่ย
0: ค่ะ
1: ห้ามดื่มหรือว่าห้ามจำหน่าย
0: ทั้งห้ามดื่มแล้วก็ห้ามจำหน่าย
1: ห้ามดื่มห้ามจำหน่าย
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: สถานีรถไฟแล้วก็ขบวนรถไฟทุกสาย
1: ครับ
0: นะฮะรวมถึงท่าเรือโดยสารสาธารณะแล้วก็เรือโดยสารประจำทางสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศพื้นที่นะคะประกอบกิจการโรงงานพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐยกเว้นค่ะบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักของบุคคลส่วนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจแล้วก็หน่วยงานรัฐรวมถึงนะคะรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐนะคะนี่คือ8แห่ง8สถานที
1: ่
0: ห้ามขายแล้วก็ห้ามดื่มแอลกอฮอล
1: ์เดี๋ยวอันนี้น่าจะขึ้นอินโฟนะฮะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ว่ามีเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ8สถานที
0: ่
1: ที่กำหนดว่าห้ามดื่มห้ามจำหน่ายนะครับซึ่งผมก็ยังย้อนมาเรื่องเดิมอะ เรื่องเดิมก็คือเรื่องของร้านสถานบันเทิงหรือว่าร้านที่เขาจำหน่ายสุราเนี่ยเข้ามาก่อนกฎหมายควบคุมไงพอก่อนกฎหมายควบคุมเนี่ยยังไงเขาก็ยังใช้ใบอนุญาตแบบเดิมได
0: ้
1: ถ้าเขามีการต่อใบอนุญาตมาอย่างต่อเนื่องนะ
0: แล้วทีนี้ทำยังไงคะ
1: ก็ต้องไปตามนั้น
0: ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
1: ก็พยายามควบคุมเรื่องของคนเข้าร้านกำหนดเยาวชนกำหนดคนเข้าร้านให้ได้อายุต่ำกว่าตามกฎหมายห้ามเข้าไปใช้บริการห้ามดื่มสังสรรค์ห้ามดื่มก็ห้ามจำหน่ายให้เด็กเยาวชนเนี่ย
0: เมาแล้วขับก็ไม่ได้นะ
1: ก็กฎหมายพวกนี้ก็ต้องมาอยู่แล้วมันเป็นกฎหมายที่ผมใช้พุ่งตรงนะมันเริ่มเป็นกฎหมายที่ต้องมาแก้ปลายเหตุแล้วแหละเพราะต้นเหตุมันยาวแล้วมันมานานแล้วฉะนั้นการที่แก้กฎหมายที่ปลายเหตุเนี่ยก็คือเรื่องของการควบคุมคนดื่มแล้วจะกลับยังไงจะขับกลับเองก็โดนด่านคุณจะหาวิธีการยังไงก็
0: แล้วมันเสี่ยงกับอุบัติเหตุการสูญเส
1: ีย ก็นั่นแหละครับก็คงต้องมาใช้กฎหมายอะไรบางอย่างเช่นมันก็พูดได้ก็เท่านี้แหละนะทุกคนเข้าใจดีอ่ะ
0: เนี่ยค่ะเป็นคู่มืออ
1: ๋อเขามีคู่มือใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คู่มือเปรียบเทียบพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเจาะลึกแก้ไขข้อสำคัญปี2568โอเคเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มเติมได้
0: สแกนได
1: ้
0: นะคะ
1: สแกนได้ฮะอันนี้สแกนดูได้นี่เขาสแกนเอาขึ้นชนนิดนึงเผื่อเขาสแกนตรงหน้าจอได้ไหมเผื่อสแกนเพื่อดูข้อมูลจากตรงนี้ก็ได้ฮะ
0: ได้ไหม
1: ฮะนิดนึงเอาโชว์ไว้ก่อนสมมติว่าสแกนได้นะถ้าสแกนไม่ได้เดี๋ยวผมเชื่อว่าก็จะมีอินโฟอ่
0: ะ
1: ให้เราสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได
0: ้
1: นะครับโอเคฮะเดี๋ยวมีข่าวร้องเรียนจากชาวบ้านซะหน่อยครับก่อนพักนะครับพอดีผมได้รับข่าวมาจากทางนักข่าวเชียงใหม่ครับคุณออสสุรพันธ์สอนไม
0: ้
1: นะฮะแล้วก็ร้องผ่านสื่อเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้านแถวหมู่บ้านแถวพื้นที่
0: ป่าแดดใต
1: ้ป่าแดดใต้เดี๋ยวนะมีไหนเอ่ยหัวข้อที่ป่าแดดใต้นี่ฮะนี่มันจะละ
0: นะ
1: มันมีข้อความ
0: ม
1: ันมีข้อความอย่างนี้ขึ้นมาเห็นข้อความไหมมีข้อความขึ้นมาไหมฟังดูข้อความของผู้ที่
0: เขาพิมพ์มา
1: เนี่ยฮะเขาบอกว่าย้อนแล้วย้อนอีกโทรแจ้งเทศบาลบอกของการไฟฟ้
0: า
1: โทรแจ้งการไฟฟ้าหลักบอกการไฟฟ้าพื้นที่

0: ที่คือเขาบอกแจ้งการไฟฟ้าหลักแล้วเขาบอกให้โทรหาการไฟฟ้าพื้นที่พอโทรแจ้งการไฟฟ้าพื้นที่บอกกสทช.พอโทรบอกกสทช.บอกว่าให้ส่งรูปมาทางอีเมลพอส่งรูปให้ทางอีเมลให้นู่นนี่นั่นเปิ้นบอกว่าปอละจะยังล้ำเหลือพนักงานโทรมาก่ออู้บ่หูเรื่องถามจุดอยู่นั่นอยู่นี่ต่อไปจนก้ายละสู่ข่าวก็ส่งพนักงานมาพอมาดูกันหน่อยประสานกันเองก็จบแล้วนะ
1: ค
0: ือชาวบ้านเขาเดือดร้อนในพื้นที่นะฮะแล้วก็ดูภาพฮะ
1: ป่าดาดใต
0: ้เขาร้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสายไฟสายสัญญาณเสาไฟฟ้าเนี่ยมันหย่อนลงมาคือปกติน่ะสายเสาไฟฟ้าแบบเก่าอ่ะมันจะมีบ่าไม้เป็นบ่าไม้ที่เอาไว้วางไว้ดึงไว้ดึงสายใช่ไหมดูคุณผู้ชมดูภาพไหมฮะอันนี้คือมันผุแล้วแหละมันผุแล้วนะฮะเป็นบ่าไม้นะมันผุแล้วมันพังแล้วแหละสายมันก็หลุดไอ้ตรงที่มันยึดเอาไว้มันก็หลุด
1: นะตากลมตากแดดตากฝน
0: ดูดิดูร่องรอยกันผุมันดิคือแค่เสาเก่าเสาไฟฟ้าเก่าเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยแล้วไอ้บ่าไม้ตรงที่อยู่ตรงนี
1: ้
0: มันก็ผุไปแล้วอ่ะนี่เชียงใหม่นะแล้วป่าแดดใต้ก็เขตเมืองเชียงใหม่ช้างคลานก็เป็นย่านของผู้อยู่อาศัยเยอะร้านอาหารก็มีมากนะครับแล้วมันมีทางเข้าทางออกสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนบางจุดเขาบอกว่านี่จะเฉียดหัวอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกงี้
1: นะ
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: มันมีภาพหนึ่งอ่ะที่มันเป็นภาพแบบทางเข้าออกอ่ะของบ้านคนอ่ะสังเกตนะเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยถ้าเป็นรถนี่จะหลังคารถอยู่แล้วอ่ะถ้ารถสูงกว่านี้ก็คือโดนอ่ะเกี่ยวเอาสายไปเลยนะเขาเลยบอกว่าอยากให้มาดำเนินการรีบแก้ไขปรับปรุงนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนสัญจรคนใช้พื้นที่ตรงนั้นมันอันตรายคือสายสัญญาณเรื่องนึงแต่สายไฟฟ้านะครับอย่าไปเล่นกับมันสายไฟฟ้าถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บมันช็อตเลยนะ
1: มันก็อยู่ด้วยกันทุกสายอะค่ะพี่เอ
0: ใช่
1: นะอยู่ด้วยกัน
0: แล้วมันหย่อนลงมาอย่างเงี้ยเกิดมีการเกี่ยวลากสายขาด
1: ฝนตกลมแรง
0: อย่างเงี้ยแล้วช่วงนี้ก็ห่วงอยู่เหมือนกันเข้าหน้าฝนแล้วด้วยแล้วชาวบ้านเขาก็คือเจตนาของชาวบ้านเองเนี่ยเขาอ่ะหวังดีกับชุมชนกับพื้นที่แล้วประสานหน่วยงานแล้วมันควรมีหน่วยงานที่เขาสามารถขอแจ้งไว้สักที่หนึ่งเนี่ยแล้วจัดการให้เลยได้ไหม
1: แล้วใครจะเป็นที่พึ่งได้มั่ง
0: เออเรียกทั้งเทศบาลเทศบาลก็บอกให้ไปการไฟฟ้
1: า
0: การไฟฟ้าหลักบอกให้ไปการไฟฟ้าพื้นที่ภูมิภาคการไฟฟ้าภูมิภาคพื้นที่ตรงนั้นเสร็จปุ๊บให้ไปกสทช.แล้วกสทช.บอกให้ส่งไปอีเมลให้เขาหน่อยแล้วมันยังไงต่อคือเขาร้องที 4-5 หน่วยงานเนี่ยผมว่ามันเยอะไปแล้วยิ่งชาวบ้านบางทีบางครั้งเนี่ยอยาก
1: ทำมาหากินนะ
0: คือสมมติว่าถ้ามีอุบัติเหตุอ่
1: ะ
0: มีเหตุการณ์อ่ะตำรวจโทรกริ้งเดียว191เหตุการณ์ตรงนี้
1: จบ
0: ทีเดียวเบอร์เดียวรู้เรื่อง
1: ค่ะ
0: อันนี้มันควรมีไหมฮะมันควรมีไหม
1: มันมีนะพี่เออีกช่องทางก็คือ Traffic Fondue
0: คืออะไร
1: ร้องทุกข์ร้องเรียน
0: มันเป็นยังไงพี่เอไม่รู้จักจริง
1: นะมันเป็นช่องทางการร้องทุกข์นะคะให้กับพี่น้องประชาชน
0: ทราฟฟี
1: ่ฟองดู
0: มันเป็นยังไงเขียนยังไง
1: นะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวนั้นเข้าให้ดู
0: เออมา
1: ทราฟฟี่ฟองดูมันจะเป็นช่องทางการร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนนะคะมันจะเป็นของอีกพรรคหนึ่งอ่ะนะคะพรรคการเมืองอ่ะ
0: โอเคโอเคเดี๋ยวงั้นอย่าเพิ่งแล้วยังไม่พลาดพิงการเมือง
1: ไม่พลาด
0: โอเคเอาประมาณว่าอย่างนี้ก่อนหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบลองช่วยกันดูหน่อยไหมฮะว่าชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยมันน่าจะมีที่ใดที่หนึ่งที่สามารถรับผิดชอบภาพรวมได้ทั้งหมด
1: รับจบใช่ไหม
0: รับจบอะรับจบให้ได้อะ
1: ค่ะ
0: ขออนุญาตพักสักครู่
1: ค่ะ
0: ครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ช่วงของข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะฮะเราไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube อสมทเชียงใหม่มีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับส่งข้อความเข้ามาทักทายทางไลฟ์ของเรานะฮะ Facebook ก็ขอบคุณมากๆหลายข้อความก็ส่วนมากก็ทักทายสวัสดี
1: ค่ะ
0: นะฮะสุขภาพดีทั้ง2ท่านอยากให้แชร์ข่าวอยากให้คุยข่าวในมุมมองของข่าวด้วยก็ดีนะฮะ
1: วันนี้มีอะไรบ้างแผ่นดินหวงแผ่นดินไหว
0: เมื่อเช้ามีแผ่นดินไหวที่เมียนมาเนี่ย
1: รู้สึกหรือเปล่า
0: 5.3 ใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าอยู่ที่สูงอ่ะรู้สึกสั่นไหว
1: กรุงเทพ
0: กรุงเทพได้ลำปางรู
1: ้
0: แต่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะ
1: บุรี
0: ผมไม่รู้จริง
1: นะแล้วบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นแจ้งเตือนในข้อความ
0: ถ้ามันจะแจ้งเตือนคือเรื่องของผลกระทบโดยตรง
1: ค่ะ
0: นะฮะที่มันจะมีเซลล์บอดแ
1: ค
0: สใช่ระดับแต่จริงๆอ่ะถ้าสั่น
1: ระดับ6ขึ้นไป
0: คือจริงๆนะถ้าจุดแผ่นดินไหวอ่ะแค่4เนี่ยยังไม่ลาที่เชียงรายอ่ะ4นี่ก็คือสร้างความเสียหายแล้วนะนั่นคือในขีดเขตพื้นที่ประเทศไทยเขตพื้นที่ในพื้นที่แห่งนั้นอำเภอนั้นจังหวัดนั้น
1: แต่นี่ห่างจากประเทศไทย
0: เขาห่างจากประเทศไทยอยู่เมียนมาแล้วผลกระทบโดยตรงภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากมันไม่ได้เกิดที่อาจจะแรงมากก็อาจแค่รู้สึกสัมผัสได้ว่าสั่นไหวประมาณนี้นะครับแต่จริงๆก็ควรมีนะรู้ไว้ก่อนดีที่สุดแล้วเพราะว่าสั่นไหวบางทีตึกบางตึกไม่แข็งแรงมันถล่มนะถล่มนะครับมันเคยมีตึกถล่มนะครับ
1: โดยเฉพาะที่อยู่ตึกสูงๆ
0: ใช่เราไม่รู้ตึกไหนแข็งแรงอยู่นะฮะก็เตือนก็ได้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตพูดนิดนึงนะฮะว่
1: าจะปรับระดับลงมา
0: ใช่คือเตือนเถอะ
1: ค่ะ 5.9 นี่คงไม่แจ้งเตือน
0: ไม่รู้เอ้าเกิด
1: มันต้อง6ไง
0: ไม่รู้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมไม่รู้ว่าตึกไหนจะปลอดภัยทุกตึกไหมอ่
1: ะ
0: ตึกบ้านเราก็มีเยอะอยู่นะโอเคมันมีเรื่องของสมาร์ทนิมานฮะเมื่อวันที่จริงๆก็มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้มานานแล้วเหมือนกัน
1: หลายปีนะ
0: แล้วก็เริ่มมีเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริย
1: ะ
0: เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนที่นิมานเหมินเนี่ยโดยสำนักบริการวิชาการมช.ก็พูดถึงเรื่องของสมาร์ทนิมานหลังจากที่มีการส่งมอบพื้นที่ให้กับทางเทศบาลนครเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: นะครับเป็นไงฮะน้องลุยครับ
1: หลวงใช่ไหมคะก็เพื่อที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะผู้มีส่วนได้เสียว่าอนาคตเนี่ยอยากจะให้นิมานเป็นยังไงนะคะนะ
0: ทั้งถนน
1: ใช่
0: ทั้งการจราจร
1: สายฟงสายไฟ
0: ใช่ครับคือทางเท้าด้วยทางเดินเท้าเนี่ยมันมีภาพที่ทางผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยอสมทภาคเหนือเราเนี่ยสื่อข่าวภาคเหนือไปทำข่าวแล้วก็มีเรื่องของทางเท้าที่มันเป็นทางฟุตบาทอ่ะทางครุขระ
1: แล้วก็ไม่มีบริการสำหรับผู้พิการอ
0: ่
1: ะ
0: และสำคัญก็คือมันมีป้ายโฆษณายื่นกีดขวางทางเดินเท้าหลายจุดป้ายหน้าร้านขวางทางเดินเท้าหลายจุดเสาที่อาจจะมีการยืดออกมาทางเดินเท้าหลายจุดแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความไม่สะดวกของการเดินทางของผู้สัญจรทางเท้า
1: เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุเน
0: าะขณะเดียวกันทางรถเองเนี่ยก็คือมันก็เป็นถนนที่เราก็มันขยายไม่ได้แล้วแหละได้แค่นี้มันก็คือต้องมีเรื่องของการจัดจราจรอย่างไรให้มันเป็นสมาร์ทซิตี้ความอัจฉริยะในการเดินทางอย่างไรเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นย่านเศรษฐกิจทั้งเรื่องของสถานบันเทิงร้านอาหารที่พักสถานศึกษาก็อยู่ใกล้บริเวณนั้นด้วยใช่ไหมครับตรงนี้มันก็มีผลกระทบกับทั้งผู้อยู่อาศัยนะครับในพื้นที่ร้านค้าผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวก็คงต้องมาเนี่ยแหละฮะคุยกันถึงเรื่องของการจัดการสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะไปด้วยกัน
0: นะผมก็มองว่าสมาร์ทดิมานเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกเดี๋ยวนี้วิธีการเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมเห็นตำรวจจราจรเขาใช้โดรน
1: ค่ะ
0: นะฮะในการมาช่วยจัดการจราจรเรามีกล้องวงจรปิด CCTV เรามีเจ้าที่ในพื้นที่คอยโอเคดูในพื้นที่อยู่ตลอดเวลา
1: ไม่ต้องสมาร์ทอะไรมากค่ะถนนเรียบมีทางเท้ากว้างๆพอละสายไฟลงดิน
0: ไอ้ทางเท้าเนี่ยผมขอแค่สิ่งกีดขวางทางเท้าอ่ะไม่เกะกะ
1: ค่ะ
0: ไอ้พวกป้ายเขาเรียกป้ายเลยนะป้ายกองโจรอ่ะหรือป้ายที่ยื่นมาจากหน้าร้านของเจ้าที่อ
1: ่ะค่ะ
0: มันไม่เป็นระเบียบเข้าใจไหมไม่เป็นระเบียบมันก็เลยดูสกปรกพูดตรงๆเหอะ
1: รกตาร
0: กตาแล้วก็เดินไม่สะดวกเราผมเองก็เกิดและโตเห็นมาตั้งนาน
1: นะ
0: ตั้งแต่นิมานขยายเมืองแล้วเจริญอ่ะวันนี้ถ้าเราจะให้เป็นสมาร์ทอ่ะสมาร์ทคือแบบหล่อๆเลยนะ
1: หล่อ
0: แบบดีๆอ่ะเป็นระเบียบอ่ะ นี่ฮะเป็นงานใหญ่ของเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วครับเพราะท่านได้รับมอบหมายในการดูแลพื้นที่แล้วท่านทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็
1: จากกรมทางหลวงใช่ไหมคะ
0: สู้สู้เต็มที่อ่ะทำให้ได้เต็มที่เลยนี่ผมจะชื่นชมแล้วผมจะไปทำคอนเทนต์ให้
1: ไปดูหนังกันครับพี่เออ
0: ่าครับ
1: นะ
0: อ่ะนิดนึงฮะหนังครับ
1: สั้นเชียงใหม
0: ่ครับโอ้ผมลืมเลยเนี่ยว่าจะพูดถึง
1: กัน ง่ายอยู
0: ่โอ้เรื่องหนังนี้เดี๋ยวจะทำนี่น่ะเหลือนาทีเดียว
1: นะเขาเตรียมที่จะนำไปโปรโมทนะคะเพื่อการท่องเที่ยวเชียงใหม่กันแล้ว
0: โอเคหนังเรื่อง Modern Landmark ชนะเลิศครับจากการประกวดฟิล์ม Village 2026นะฮะกับการประกวดหนังสั้นโดยทางททเชียงใหม่เราเองเตรียมจะโปรโมทหนังเรื่องนี้แล้วก็อีกหลายเรื่องมีอันดับ1 2 3โอ้โหเสียดายมากเวลาผมมีไม่พอ
1: Modern Landmark อยากดูจริงๆเลย
0: เดี๋ยวเอางี้
1: ชนะเลิศจาก26เรื่องพี่เอ
0: ประเด็นนี้ถ้าวันนี้ไม่ทันเอาเป็นวันพรุ่งนี้มาคุยต่อได
1: ้
0: นะครับขออนุญาตโหสับโปรยหัวเรื่องนี้เอาไว้เนี่ย
1: อยากเป็นกรรมการ
0: ครับ
1: ต้องนั่งดูจาก26เรื่องหรือ5เรื่อง
0: เอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาขออนุญาตมาพูดต่อได้นะ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่านี่ก็มาจากพี่ออสสุรพันธ์สอนไม้ที่ส่งข่าวมา
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ไม่ใช่พักแล้วฮะลากันตรงนี้เลยนะครับข่าวเที่ยงเมืองเหนือฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงติดตามชมกันไลฟ์กับเราได้ครับทั้ง Facebook Fanpage และ YouTube อสมทเชียงใหม่และฟังทางคลื่นหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 เรา2คนลาตรงนี้นะครับบุญรักษาทุกท่านด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลผู้การนิติเวชเผยญาติผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ทยอยเข้าเก็บดีเอ็นเอแล้ว7ครอบครัวคาดส่งมอบศพให้ญาติได้ภายในวันพุธความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางจนทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้ว7ครอบครัวแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวชาวเมียนมา1ครอบครัวเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างการประสานให้เข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมโดยคาดว่าผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจะทราบผลภายในเย็นวันนี้หรือยังเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตรวจสอบเทียบเคียงกับรายชื่อผู้สูญหายเพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการและดำเนินเอกสารตามกฎหมายคาดว่าญาติจะสามารถรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลได้ตั้งแต่วันพุธหรือวันพฤหัสบดีพร้อมย้ำว่าชื่อผู้เสียชีวิต2รายมีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากสถาบันนิติเวชเนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างเป็นทางการขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นส่วนรวมเป็น4ชิ้นส่วนอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อเทียบเคียงกับร่างผู้เสียชีวิตทั้ง8รายเชื่อว่าไม่ใช่ศพรายที่9กรรมธิการการคมนาคมวุฒิสภาเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหตุรถไฟชนรถเมล์ถนนอโศกดินแดงให้ข้อมูล20พฤษภาคมนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.ในฐานะประธานคณะกรรมการการคมนาคมวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมกรรมการคมนาคมเพื่อพิจารณากรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารสาธารณะที่แยกอโศกว่ามีการออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางบกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรพื้นที่สน.มักกะสันมาให้ข้อมูลในวันที่20พฤษภาคมเวลา 13:00 นส่วนจะมีการตั้งประเด็นอะไรในการสอบถามนั้นจะถามว่าทุกหน่วยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรแล้วหรือไม่อย่างไรเช่นการที่รถจะไปจอดคล่อมรางรถไฟเมื่อถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีแนวทางการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนหรือไม่อย่างไรนายวุฒิชาติกล่าวว่าคงไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องร่วมกันเนื่องจากเป็นการใช้ทางสาธารณะร่วมกันฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากขึ้นทางรฟท.ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่องด้านความปลอดภัยรวมไปถึงรถทั้งหลายไม่ใช่แค่รถเมล์ที่ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยรักษากฎหมายตนสนับสนุนแนวคิดของนายอนุทินชาญวีรกูลที่ระบุว่าต่อไปจุดตัดทางรถไฟที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครควรพิจารณาว่าจะเป็นยกระดับหรืออุโมงค์ในอนาคตซึ่งจะได้เรื่องความปลอดภัยและลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดเกิดขึ้นแผ่นดินไหวกวางสีจ้วงเสียชีวิต2รายเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหวในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงวัดขนาดได้ 5.2 ขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนสูญหาย1คนโดยแผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางที่เมืองลิ่วโจวมีความลึกเพียง8กิโลเมตรทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มกว่า10หลังและเสียหายอีกหลายหลังโดยเฉพาะในเขตลิ่วหนาน

0: างการได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 7,000 คนตามมาตรการรับมือแผ่นดินไหวและระดมกำลังหน่วยกู้ภัยดับเพลิงเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนรวมถึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายในเมืองอื่นๆใกล้เคียงรวมไปถึงเมืองกุ้ยหลินที่เกิดแรงสั่นสะเทือนด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง Mcot Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ Mcot Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
6: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้ Mcot Radio Mcot Radio 100.75 MHz 100.75
2: Mcot Radio เชียงใหม่ FM 100.75ใส่ใจรักโลกรักสิ่งแวดล้อมไปกับ Mcot Radio Go Green

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วงMCOT Radio Go Green ค่ะในช่วงของวันจันทร์วันนี้จันทร์ที่18พฤษภาคม2569นะคะต้อนรับกันในชั่วโมงยามบ่ายแบบนี้นะคะวันนี้จะมีฝนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราเช็คให้นะคะแต่ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่ายังคงมีมาเป็นระลอกระรอกนะคะในช่วงวันนี้ใช่ไหมคะก็จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะคะแต่ว่าอากาศก็ร้อนอบอ้าวทีเดียวเลยนะคะร้อนเหมือนจะไหนนะคะบางท่านก็บอกว่าโอ้โหนะคะร้อนจริงๆเลยนะคะฝนตกที่ไหนกันบ้างเนี่ยนะคะซึ่งเราก็มีการรายงานนะคะแล้วก็การตรวจอากาศด้วยเรดาร์นะคะหลากหลายจุดเลยนะช่วงเที่ยงนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยฝนไปตกแถวนู่นนะคะอำเภอกระยาณิวัฒนาแม่แจ่มแม่วางแล้วก็จอมทองนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนค่ะน่าจะไม่ถึงนะคะตัวเมืองเชียงใหม่ของเราหรอกนะคะวันนี้ก็มีฝนโปรยที่แม่ทาแล้วก็บ้านโฮงด้วยนะคะก็เฝ้าระวังติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่ายังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของการประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่7ที่ออกมานะคะช่วงวันที่17-18ที่เราต้องเฝ้าระวังนะคะเรื่องของฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือของเราด้วยเพราะว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะได้ 3-4 วันแล้วนะนะคะแต่ฝนก็ยังไม่มากเท่าที่ควรนะคะแต่ก็อย่าประมาทนะคะประกาศปุ๊บฝนไม่มาปั๊บเลยบางคนก็แซวแบบนี้นะคะนะก็อย่าได้แซวไปค่ะเดี๋ยวมาแน่นะคะเราก็เตรียมพร้อมกันไว้ดีกว่านะคะติดตามก็ได้นะคะกับเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะร่วมกันปลูกฝังนะคะเรื่องของการเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับ MCOT Radio Go Green ลดการใช้ถุงพลาสติกนะคะลดการใช้พลาสติกมาใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนกันได้นะคะหรืออะไรที่จะสามารถนำมาใช้ซ้ำได้นะคะอย่างเสื้อผ้าเนี่ยไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่ก็ได้นะคะบางท่านแบบชอบนะคะที่จะซื้อเสื้อผ้ามือสองแต่ก็ต้องทำความสะอาดนะคะฆ่าชงฆ่าเชื้ออะไรให้มันดีซะหน่อยนะคะอันนี้ก็สามารถช่วยประหยัดเงินได้เหมือนกันนะคะบางคนก็อยากจะได้ของใหม่ไปเลยแต่ก็ได้อยู่นะนานๆทีดีกว่านะคะก็อย่าไปซื้อบ่อยนะคะเข้าสู่หน้าฝนแล้วเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามด้วยเพราะว่ามีการประกาศออกมาจากทางกรมประมงเองนะคะเรื่องของการงดจับสัตว์น้ำนะคะในฤดูวางไข่ฤดูน้ำแดงเช่นเดียวกันกับที่ห้วยห้องไคร้ค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้นะคะได้ประกาศปิดอ่างเก็บน้ำห้วยห้องไคร้7นะคะเพื่อบริหารจัดการความสมดุลทางธรรมชาติรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำแล้วก็ระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำห้วยห้องไคร้7นะคะไว้อย่างยั่งยืนก็ประกาศปิดอ่างนะคะตั้งแต่16พฤษภาคมจนถึง15สิงหาคมนี้ค่ะก็แจ้งข่าวประกาศให้ได้เตรียมพร้อมกันไว้ด้วยนะคะรวมถึงตามลำน้ำคูคลองหนองบึงอะไรต่างๆนะคะเราก็ต้องปฏิบัติตามด้วยสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ชนิดไหนบ้างในการจับสัตว์น้ำได้นะคะอะไรที่ตาถี่หรือว่าที่จะทำให้เกิดความไม่สมดุลทางระบบนิเวศนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงกันไว้ดีกว่านะคะก็ติดตามกันไปนะคะส่วนมาตรการนะคะของทางชนประทานเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการวางมาตรการเพื่อรับมือกับฤดูฝนปี2569ไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคาดการชี้เป้าแจ้งเตือนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็พื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ช่วงวันนี้ใช่ไหมคะกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมนี้จะเป็นช่วงของฤดูฝนนะคะที่เราจะต้องมีการติดตามนะคะแจ้งเตือนโดยเฉพาะทางสทนช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยทบทวนปรับปรุงค่ะเกณฑ์บริหารจัดการน้ำแหล่งน้ำอาคารควบคุมบังคับน้ำอย่างบูรณาการในระบบลุ่มน้ำแล้วก็กลุ่มลุ่มน้ำรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือนะคะโทรมาตรต่างๆระบบระบายน้ำให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากแล้วก็ฝนทิ้งช่วง
ดยเฉพาะประตูระบายน้ำต่างๆที่เรามีการตรวจสอบนะคะกันอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมรับนะคะคันกั้นน้ำทำนบผนังกั้นน้ำต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบติดตามนะคะสร้างการรับรู้ความเสี่ยงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการเฝ้าระวังรับมือกับภัยด้านน้ำนะไม่ว่าจะเป็นเสียงตามสายสื่อประชาสัมพันธ์นะคะนี่ก็เร่งแจ้งข่าวบอกกล่าวให้ได้รับรู้รับทราบรวมถึงพี่น้องประชาชนนะคะทุกบ้านเรือนเองก็เช่นเดียวกันเรามีส่วนร่วมด้วยนะคะในการบริหารจัดการน้ำก็คือการตรวจเช็คตรวจตราดูมาตรวัดน้ำนะคะหรือแม้แต่รอยรั่วรอยซึมนะคะของระบบน้ำในบ้านเราเนี่ยมีรอยแตกรอยรั่วรอยซึมที่ไหนแจ้งประปากันได้นะคะหรือว่าจะเป็นประปาหมู่บ้านจะเป็นทางพ่อหลวงบ้านเนี่ยนะคะเราก็สามารถแจ้งนะคะให้เข้ามาดูแลแก้ไขตรวจสอบกันไว้ก่อนได้อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะบอกว่าไม่ใช่หน้าที่นะคะนั่นแหละค่ะจะเป็นการช่วยกันเซฟเงินในกระเป๋าของทุกท่านนะคะได้อย่างดีทีเดียวก็ติดตามกันนะคะภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะ19ถึง21พฤษภาคมนะคะที่เราจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะค่ะด้วยความห่วงใยนะคะกับอสมทเชียงใหม่ Mcot Radio Go Green ติดตามฟังกันได้นะคะทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เชื่อมทุกข่าวสารบริตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิตอลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ต้องตกเทรนด์ค่ะฟังกันจากที่ไหนกันบ้างนะคะจากสื่อใดหรือจะเป็นทาง radionetwork.mcot.net ฟังทางวิทยุก็ได้นะคะที่ 100.75 ของเราด้วยสัญญาณเป็นไงบ้างคะแจ้งข่าวบอกกล่าวกันมาได้มีเรื่องราวข่าวสารใดที่อยากจะแชร์บอกเล่ากันมาได้เลยนะคะที่นี่กับอสมทเชียงใหม่ค่ะ

แล้วองฟองนะคะรักไม่มีเบื่อค่ะอะไรที่มันเป็นความสุขของเรานะคะก็ทำมันไปเถอะนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะโดยที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนใครค่ะบางท่านก็บอกว่านี่เลยนะคะชอบที่จะขับรถเล่นนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะเราก็ต้องมองถึงความปลอดภัยกันไว้นิดนึงละกันนะคะนะบางทีเราระวังแล้วนะคะแต่ว่าผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันกับเรานี่อาจจะไม่ระวังอาจจะพลั้งเผลอนะคะอาจจะขาดสตินะคะก็ขอบคุณมากๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังร่วมแสดงก็มีเห็นกันมาทางช่องทาง LINE Open Chat ของเรานะคะบอกว่าขอบคุณผู้จัดนะคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะกับข่าวเที่ยงเมืองเหนือเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนที่จะต้องข้ามผ่านรางรถไฟนะคะก็เป็นการกระตุ้นให้ผู้ขับขี่เนี่ยได้ตระหนักกันมากยิ่งขึ้นนะคะระมัดระวังทั้งเราแล้วก็เขาด้วยนะคะเป็นการลดความสูญเสียลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะเราก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเนาะว่าต้องมีวินัยค่ะนะคะอะไรที่เขาห้ามนะคะเราก็อย่าที่จะไปฝ่าฝืนนะคะก็ต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพียงแค่เรามีวินัยค่ะตัวเดียวนี่แหละมันก็จะสามารถรอดปลอดภัยนะคะผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะใช้เส้นทางอะไรต่างๆร่วมกันนะคะเห็นอกเห็นใจนะคะรวมถึงเส้นนะคะจุดตัดป้ายจราจรนะคะให้เห็นชัดอย่างเงี้ยนะคะมันก็ถ้าชัดเจนมันก็ดีเหมือนกันนะคะแต่เราก็ต้องมีวินัยก็บอกแล้วนะคะอีกช่องทางนึงนะคะที่เมื่อกี้พูดไปเรื่องของช่องทางที่จะรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งปัญหาบ้านเมืองนะคะกับ Traffic Fondue เนี่ยก็จะเป็นแอปนะคะที่เราจะสามารถแจ้งทั้งถนนชำรุดไฟฟ้าดับท่อแตกขยะล้นนะคะเชื่อมต่อกับหน่วยงานท้องถิ่นได้โดยตรงนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะคะในประเทศไทยค่ะลองโหลดแอปพลิเคชัน Traffic Fondue ดูกันได้นะคะก็เป็นหน่วยงานโดยตรงเลยที่จะเข้ามาดูแลนี้ก็จะครอบคลุมรวมถึงเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วยนะคะภายใต้ชื่อช่วยกันพอนะคะลองเข้าไปดูนะคะแจ้งร้องทุกข์อะไรต่างๆกันได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะเศรษฐกิจดีนะคะสิ่งแวดล้อมดีนะคะคุณภาพชีวิตดีก็จะตามมาด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะคะสำหรับเรื่องของการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกันค่ะเริ่มได้ที่ตัวเราปลูกฝังนะคะสำหรับทุกๆท่านกันด้วยเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำเรามาสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันด้วยนะคะเป็นหน้าที่ของทุกๆคนล่ะค่ะ

0: MCOT รีโดเชียงใหม่ FM 100.75 ใส่ใจรักโลกรักสิ่งแวดล้อมไปกับ MCOT Radio Go Green
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570061

0: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

กลับเข้าสู่ครึ่งหลังของรายการกันต่อนะคะอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วง MCOT Radio Go Green ค่ะร่วมกันเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันนะคะอย่างเรื่องของความปลอดภัยก็เหมือนกันนะบางทีเราอย่ามองข้ามนะคะเรื่องของขโมยขโจรเรื่องของอุบัติเหตุการที่เรามีนะคะไฟหน้าบ้านไม่พอเนี่ยมันก็อาจจะเสี่ยงเหมือนกันนะคะบ้านไหนนะคะที่กำลังมองหาจุดที่จะเพิ่มนะคะความสว่างสวยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะอยากจะติดไฟเพิ่มนะคะแต่ว่าจะต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียเงินเสียเวลานะคะวันนี้ค่ะ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์นะคะบอกต้องบอกไว้เลยนะคะว่าคุ้มจริงๆคุ้มมากๆเลยนะคะวันนี้ไม่ต้องไปซื้อหลอดไฟอะไรเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่า Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ของเราเนี่ยกำลังไฟที่สูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรละค่ะสว่างสวยแน่นอนนะคะตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยแต่ว่าให้ความสว่างสูงมากเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้ความจุมาแบบเยอะมากนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้นานต่อเนื่อง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายที่สำคัญสายยาว5เมตรเลยค่ะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบครันปรับมุมได้อีกนะคะแหมดีจริงๆกันน้ำระบบ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกจะแดดออกนะคะก็ไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจนะคะฟังแบบนี้แล้วสนใจรีบโทรสั่งซื้อได้กับ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยรับไปเลยนะคะ1แถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันได้เยอะนะคะแล้วก็คุ้มจริงๆด้วยทั้งหมดราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยค่ะที่02-114-3990 02-114-3990 มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้าเพียงแค่100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไมเนียเลยนะคะดีแบบนี้นะคะคุ้มค่าแบบนี้ต้องรีบจัดเลยนะคะไม่ต้องรอช้าอีกแล้วนะคะใครฟังอยู่ต้องรีบโทรมานะคะเพราะว่าคุณก็จะได้1แถม1ไปเลยนะคะเฉพาะท่านที่ฟังรายการเราอยู่ในตอนนี้ช็อปไมเนียโทรเลย02-114-3990 ค่ะคุณขอไว้นะคะงานจากโปเตโต้ค่ะ

ขอบคุณนะคะที่ล็อกคลื่นนี้เรานะคะฟังกันได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนนะคะเพียงเธอกับออกัสนะคะขอบคุณจริงๆเลยนะคะสัญญาค่ะว่าจะมีทั้งเพลงดีๆแล้วก็ข่าวสารดีๆนะคะมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังที่นี่ด้วยนะคะแชร์ค่ะกับโปเตโต้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะขอบคุณข้อความที่ทักทายกันมาด้วยค่ะคุณพวัฒน์นะคะแล้วคุณจ๊าบด้วยเนาะทาง LINE Open Chat ของเราแล้วก็ LINE ID MCOTC M10075นะคะฝากไว้เป็นข้อมูลสำหรับการเดินทางนะคะในช่วงวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้2วันนะคะตั้งแต่2ทุ่มจนถึงตี4ค่ะจะมีการปิดสะพานขวนเหล็กนะคะเพื่อตกแต่งนะคะเตรียมการจัดงานเชียงใหม่พรายม2026นะคะเดี๋ยวเราจะมีงานใหญ่เลยนะคะวันที่24พฤษภาคมนี้นะคะตั้งแต่พุทธสถานนะคะจนถึงขวงประตูท่าแพค่ะแล้วก็อีกหลายจุดทั่วทั้งเมืองเชียงใหม่ด้วยนะคะเป็นการจัดกิจกรรมนะคะให้ยิ่งใหญ่นะคะสู่สากลกันต่อไปด้วยกับเชียงใหม่พรายม2026เห็นว่าเมื่อวานนี้นี่ก็มีกิจกรรมวิ่งคนเป็นพันเลยนะคะมาวิ่งนะคะเพื่อความเท่าเทียมเนี่ยนะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่ตอนนี้แจ่มฟ้าเราจัดให้นะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปช็อปกันนะคะแบบว่าลดแลกแจกแถมมากมายกันเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้สาขาไหนแวะช็อปกันได้เลยนะคะฝนตกแดดออกแวะช็อปกันได้นะคะที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาใกล้บ้านยิ่งช่วงนี้เราก็มีกิจกรรม Back to School กันด้วยนะคะโอ้โหนะคะมีต้อนรับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องๆเด็กๆนะคะไปค่ะไปช็อปกันได้มีโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้นะคะจะเป็นวันไหนเราก็แจกโปรแรงนะคะทั้งของกินของใช้เพียบเลยนะคะแจ่มฟ้า Back to School และเตรียมพร้อมกันได้สำหรับท่านที่สนใจนะคะอยากจะร่วมนะคะรับฟังแล้วก็ร่วมกิจกรรมดีๆเป็นการเพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีค่ะอยากจะให้ร้านค้าเนี่ยขายดีขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมีการจัดกิจกรรมสัมมนานะคะโดยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดให้แบบเน้นๆกันเลยกับสัมมนาค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีนะคะในวันที่24พฤษภาคมนี้ที่นะคะที่เราจะจัดขึ้นก็ที่โรงแรมแกรนปาแอนด์รีสอร์ทลำพูนเชียงใหม่จังหวัดลำพูนนะคะใครสนใจเข้าไปติดตามเรทเพิ่มเติมกันได้ผ่านทางเพจ Facebook แจ่มฟ้ากรุ๊ปนะหรือว่าโทรสอบถามได้ที่053093447-18กันได้เลยค่ะหรือว่า0931389231แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวันถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้ากันได้เลยนะคะและสำหรับท่านที่กำลังกลุ้มอกกลุ้มใจเรื่องของยุงค่ะยุงทำไมเยอะจังเลยยุงชุมจริงๆนะคะโดยเฉพาะช่วงหัวค่ำช่วงวันไหนที่ฝนไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะยุงเขาก็จะมาแบบว่าโอ้โหนะไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะคะหน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษเลยใครโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียถ้าคุณมีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงอันนี้จะสามารถช่วยคุณได้อย่างแน่นอนเลยนะคะบ้านไหนที่ต้องการสมาร์ทการ์ดนะคะแน่นอนค่ะว่าไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องใช้งานได้100ตารางเมตรที่สำคัญด้วยดักยุงและแมลงนะคะใช้งานก็ง่ายด้วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวปกป้องคนที่คุณรักได้อย่างแน่นอนนะคะโทรมาตอนนี้นะคะคุณจะได้สมาร์ทการ์ด1เครื่องนะคะพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปอีกค่ะหลอดไฟ LED Blacklight อีก1ชิ้นราคา690บาทเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่อง690บาทรวมทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายคุณจะจ่ายเพียง990บาทย้ำว่าจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรีบโทร02-666-0008กันนะคะ02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียเครื่องมีปัญหาใน1ปีเราใจดีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้คุณทันทีเลยของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น02-666-0008ค่ะ

้องมีชีวิตนะคะเพื่อวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ยังมีหวังค่ะสิ่งของนะคะในแบบอะคูสติกเวอร์ชันให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วง Mcot Radio Go Green ค่ะนะคะมืดมาอีกแล้วนะคะนะเราเพิ่งจะดีอกดีใจว่าท้องฟ้าเป็นสีฟ้าท้องฟ้าสวยเนี่ยนะคะวันก่อนเนี่ยท้องฟ้าเป็นสีส้มนะคะนะหลายคนก็บอกว่านี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวนะถึงแม้ว่าจะเกิดที่ประเทศเมียนมา ก็ตามนะคะแต่ว่าสามารถรับรู้ได้นะคะถึงกรุงเทพกันเลยนะคะบ้านเรานี่นะคะบอกว่าก็ไม่ค่อยจะรู้สึกเท่าไหร่นักนะคะก็ต้องติดตามกันละกันนะคะบ่าย2โมงเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยฟังเพลงสากลในช่วงบ่ายนี้กันนะคะกับพี่อ้อทัศดาและพี่หนูสมเกียรติวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลแจ้งความ6โรงกลั่นประวิงเวลากักตุนน้ำมันพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7พบหลักฐานขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันช่วงวิกฤตตะวันออกกลางเงินหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านบาทส่งเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด6โรงกลั่นทั่วประเทศส่วนกลุ่มการเมืองขณะนี้จากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีนักการเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำความผิดพร้อมขยายผลทุกคดีทั้งกรณีกักตุนน้ำมันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและคดีปลอมปล้นน้ำมันที่จังหวัดอ่างทองขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างการติดตามเส้นทางการเงินและผู้ได้รับผลประโยชน์ตัวจริงคลังชี้ GDP ไตรมาส 1/69 โต 2.8% สูงกว่าคาดการลงทุนเอกชนขยายตัวสูงสุดในรอบ11ปีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ไตรมาส 1 ปี 2569 ขยายตัว 2.8% สูงกว่าที่ตลาดคาดการสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนที่เติบโต 2.5%ได้มีการลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทั้งการลงทุนภาคเอกชนภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนเอกชนที่ขยายตัว 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตระดับ2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีนายเอกนิติระบุว่าการลงทุนถือเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่สำคัญเพราะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพิ่มศักยภาพการเติบโตระยะยาวสอดคล้องกับมาตรการ BOI Fast Passที่ช่วยเร่งอนุมัติโครงการลงทุนและเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ Moody's Rating ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยดีขึ้นจากระดับเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพส่วนการส่งออกในไตรมาส 1 ปี 2569 ที่ขยายตัว 17.8% นั้นมองว่าในระยะต่อไปขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกเนื่องจากประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกมานานดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งการลงทุนเพื่อใช้เครื่องยนต์นี้ที่ถือเป็นเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจภายในระยะสั้นและเพิ่มศักยภาพในระยะยาวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกสตช.สแกนเข้มภูเก็ตสมุยพัทยาและปายหลังพบหลายพื้นที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นในสัดส่วนสูงนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการสแกนข้อมูลนิติบุคคลในจังหวัดและเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศพบอำเภอบางละมุงพัทยามีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นสูงถึง 19,910 รายจังหวัดภูเก็ต 11,626 รายเกาะสมุย 8,213 รายเกาะพะงัน 2,381 รายและอำเภอหัวหิน 2,081 รายรวมถึงพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นเช่นจังหวัดกระบี่พังงาและอำเภอปายเบื้องต้นจะเร่งตรวจสอบบริษัทที่เข้าข่ายลักษณะโนมินีอาทิบริษัทที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นในสัดส่วนสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดแต่ให้สิทธิ์คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทรวมถึงกรณีพบคนไทยถือหุ้นหรือเป็นกรรมการซ้ำซ้อนในหลายบริษัทซึ่งอาจเข้าข่ายอำพรางการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับตั้งแต่ 300,000 บาทถึง 1 ล้านบาททั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการสกัดธุรกิจโนมินีและการถือครองธุรกิจโดยอำพรางควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรักษาความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริกิต

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: Mcard Radio Mcard Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคมเปิดรายการด้วยเสียงร้องคู่กันของนักร้องสาวชาวฝรั่งเศสซึ่งมีซุ้มเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆคาราบูนี่นะคะ

เพลงที่ศิลปินกวีนะคะแล้วก็เป็นนักร้องด้วยค่ะยุคอดีตเลยก็คือจอห์นนี่มิเชลแต่งเอาไว้ในตอนที่ท่านั่งเครื่องบินนะคะอยู่บนฟ้ามองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นหมู่เมฆนะคะอัลบั้มชุดนี้ชื่อชุด Cloud เมฆนั่นแหละนะคะแล้วก็เธอก็เขียนเพลงนี้โด่งดังมากเลยนะคะในปลายยุค 60s ค่ะSide Now นะคะก็เป็นมุมมองของคนคนหนึ่งที่มีต่อโลกต่อชีวิตต่อทุกสิ่งสรุปก็คือยังต้องเรียนรู้ต่อไป Both Side Now นะคะเสียง Hayley Bastenwa

ลุงนี่จำทำนองได้เลยนะคะฟังมาตั้งแต่เด็กๆนะนานมากๆเลยนะเป็นเพลงเก่าแก่ของเรียกว่าอินโดนีเซียก็ว่าได้นะคะแล้วก็มีแม่น้ำสายยาวๆที่สุดนะคะไหลผ่านไปหลายๆโซนของประเทศด้วยนั่นคือเวกาวันโซโลเสียงของลิซาอุโนะนะคะจบไป

ันนี้ทุกๆโรงเรียนก็คงจะเปิดเทอมกันทั่วหน้าแล้วนะคะเห็นมีโรงเรียนเดียวนะคะยกเว้นไปเปิดโน่นเลยเดือนหน้าเลยนะคะ4มิถุนายนก็อาจจะเป็นเพราะว่าตารางการจัดภาคเรียนต่างๆไปจากที่อื่นนะคะสาธิตมช.นอกนั้นก็เปิดเต็มรูปแบบกันแล้วทุกที่นะคะทรูลี่ค่ะหวานๆใสๆกันไปก่อนในโทนเบาๆแบบนี้เริ่มต้นแหมร้อนมากๆเลยวันนี้นะคะแดดจ้ามากค่ะ

าจะพูดถึงเพลงนี้ I Only Want To Be With You นะคะงานเก่าซึ่งบันทึกเสียงเอาไว้โดยศิลปิน Dusty Springfield ในยุค 60s ตอนนั้นดิฉันเด็กๆก็ไม่ได้ฟังเวอร์ชันนั้นเวอร์ชันแรกรู้จักเพลงนี้กับกลุ่มศิลปินขวัญใจวัยรุ่นนะคะ Bay City Brawlers นะคะก็นำมาคัฟเวอร์ใหม่ด้วยก็รู้จักเพลงที่จบไปจากเวอร์ชันนั้นแหละนะคะตอนหลังถึงมาทราบนะคะว่าอ๋อเป็นเพลงเก่าที่ BCR นำมาคัฟเวอร์ใหม่จากนั้นมาก็ได้ฟังอีกหลายเวอร์ชันเลยนะคะไม่ว่าใครจะนำไปร้องก็ดูจะได้รับความสนใจจากคนฟังกันทั้งนั้นในทุกๆยุคนะคะจบไปเสียงของเชลบิลินนะคะ

จังหวะสบายๆนะคะความหมายดีด้วยค่ะ Heal the painฟังและอุ่นใจนะคะพอไหมคะนี่และจอร์จไมเคิลค่ะบันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ร่วมกันพูดถึงพอไหมคะนี่ตอนนี้ก็อย่างที่แนะนำซิงเกิลใหม่นะคะเพลงใหม่ๆให้ได้ฟังจากอัลบั้มล่าสุดของเขาไปบ้างเพลง2เพลงนะคะก็เหลือเวลาไม่เท่าไหร่นะคะ10กว่าวันก็คงได้ฟังอัลบั้มเต็มๆ Boy From Dungeon Lane นะคะก็พูดถึงตัวพอเนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องของการทำงานเพื่อที่จะดิฉันว่าเรื่องของเงินเนี่ยคงจะเป็นคือเพลงขายดีอัลบั้มขายดีอะไรคงจะไม่ใช่ เป้าประสงค์หลักแล้วล่ะนะคะก็ทำงานมาเยอะนั่งเฉยๆรับค่าลิขสิทธิ์นี่ก็ไม่รู้จะ เอาสตุ้งสตังไปเก็บไว้ไหนแล้วล่ะนะคะพอไม่คัดนี่ก็ยังคงทำงานอยู่ก็คงจะได้หลายสิ่งหลายอย่างกลับมาจากการยังไม่หยุดทำงานนะคะล่าสุดนี้ก็ไปชวนเพื่อนร่วมวง Beatles มาทำงานร่วมกันในงานใหม่ของเขาด้วยRingo Star นะคะก็เหลือกันแค่2คนนี่แหละค่ะจากตำนาน4ต่อทองนะคะใครเป็น FC Paul McCartney Ringo Star ก็ลองติดตามกันดูค่ะอัลบั้มใหม่เดี๋ยวจะปล่อยมาเต็มๆละอีกสักประมาณ10วันน่าจะได้

0: ที่จะเปิดนี้กันด้วยเวิร์กชัยและ Forever ค่ะจากอัลบั้มมูดนะคะหลายปีแล้วแต่ยังร่วมสมัยฟังเพลินอยู่ดูเรื่องของเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนกันนิดนึงนะคะล่าสุด 14:00 น.เรดาร์ลำพูนนะคะตรวจพบกลุ่มฝนหลายจังหวัดเลยแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางลำพูนแพร่แล้วก็เชียงใหม่ที่อำเภอแม่ริมค่ะกัลยาณิวัฒนานะคะแม่แจ่มเสมิงจอมทองฮอดแล้วก็อมก๋อยทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้มีลักษณะลูกศรแปลกๆคือสวนทางกันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูซิว่ากลุ่มฝนเนี่ยจะมีปฏิกิริยาต่อกันอย่างไรนะคะทิศทางมันแปลกๆดีปกติแล้วมันจะไปทิศเดียวนะคะอันนี้มีสวนกันลงมานะเดี๋ยวดูไปนะคะฟ้าสว่างสดใสแดดจ้าแบบนี้ค่ะดัชนีความร้อนมูจะโอ้เยอะเลยล่ะนะคะอุณหภูมิเท่าไหร่ดิฉันไม่เช็คละน่าจะมากกว่า39แน่นอนนะคะแต่ว่าจะ40เท่าไหร่เดี๋ยวดูนิดนึงอ่ะ39จริงๆด้วยนะคะอันนี้ยังไม่รวมดัชนีความร้อนนะคะ39สูงสุดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่26องศายังมีเรียกว่าเปอร์เซ็นต์จะเกิดฝนได้เหมือนกันนะคะ 40% ของพื้นที่นะคะแต่ว่าที่พะเยาและน่านอยู่ในข่ายนี้นะคะดูกันต่อไปค่ะลมเบาๆนะคะข้างนอกก็หลบร้อนกันดีๆวันนี้นะคะแดดแรงทีเดียวเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงต่อค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
5: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
6: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
5: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน ัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวี Direct เท่านั้น
7: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
8: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
5: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
12: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
14: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

วโตๆแต่ว่าเสียงแบบนี้แหละค่ะกระจุ๋มกระจิ๋มจังนะคะอารอนเนวิลค่ะซัมเมอร์ไทม์นะคะผลงานที่โด่งดังของจอร์จและไอร่าเกอร์ชวินนะคะถนนแก้วนรัตซอย1นะคะมีข้อมูลจากกลุ่มงานจราจรก็มีการจัดเดินรถทางเดียวในชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าและก็ตอนเย็นนะคะเพราะว่ามีปริมาณรถมากแล้วก็มีการขับย้อนเข้าไปทำให้รถไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ก็แจ้งเป็นข้อมูลสำหรับผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบแก้วนรัตซอย1นะคะจัดทำเป็นวันเวนะคะเดินรถทางเดียวในชั่วโมงเร่งด่วนคือตอนเช้าและตอนเย็นนะคะมีปัญหาข้อขัดข้องก็โทรไปได้ที่เบอร์นี้ค่ะจราจรเชียงใหม่เขาให้เบอร์ไว้053-235-595นะคะก็คงจะเนื่องจากโรงเรียนก็เปิดเทอมเรียบร้อยแล้วในโซนนั้นทุกโรงเรียนแล้วนะคะ

ยังหยิบมาฟังกันได้เรื่อยๆนะคะเพลงนี้คันโซนิสโตนาเต้ค่ะสองคนออกเสียงคนละแบบนะคะอันเจอโบชลี่ออกเสียงว่าคันโซนีสโตนาเต้คันโซนีนะคะแต่ว่าสตีวี่วันเดอร์ออกเสียงว่าคันโซนีตามถนัดเลยคันโซนีสโตนาเต้สตีวี่ร้องด้วยนะคะแล้วก็มีฮาร์โมนิก้ามาเป่าด้วยนะคะ

0: เป็นนักดนตรีศิลปินที่ส่วนใหญ่เป่าแซกโซโฟนนะคะสมัยปัจจุบันต้องบอกว่าเป็นนักดนตรีที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยนั่นแหละค่ะเสียงแซกของเดฟคอสนะคะแล้วก็ร้องด้วยให้เหมือนกับคอนเซปที่เพลงนี้เคยถูกทำเอาไว้เวอร์ชันแรกโดยเฮิร์ฟอัลเพิร์ตนะคะเคยร้องแล้วก็เป่าทรัมเป็ตไว้เวอร์ชันนี้เขาก็มาช่วยเป่าทรัมเป็ตด้วยนะคะในขณะที่เดฟคอสร้องด้วยเป่าแซกไปด้วยเวลาหมดแล้วล่ะค่ะทิ้งท้ายกันนะคะ This guy in love with youไปติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะ
1: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกาที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพรก.กู้เงินจากกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเขาชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ร้องว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ผลการพิจารณาปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7วงเล็บ1จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแจ้งให้ผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจะส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออนุทินเตรียมเปิดทำเนียบมอบนโยบายประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลวันที่21พฤษภาคมนี้เวลา8นาฬิกาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางนี้กำหนดการจะมีนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวรายงานการจัดงานและบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐต่อด้วยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวรายงานบทบาทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขับเคลื่อนงานทางด้านของความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลจากนั้นจะมีการนำเสนอวิดิทัศน์ความสำคัญของการขับเคลื่อนกิจการด้านความมั่นคง3แนวทางก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงนอกจากนี้จะมีการแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน3หัวข้อได้แก่กลุ่ม1งานเสริมความมั่นคงชายแดนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผู้มีอิทธิพลภัยทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยกลุ่มที่2เวิร์คช็อปแนวทางการยกระดับป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มที่3คือแนวทางเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: นับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหเหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่สเนกความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
15: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
16: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เย็นสบายดีนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งหลับนะคะอย่าพลอยหลับไปหรือว่าหัวโขกโต๊ะนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะMCOT Radio เชียงใหม่ช่วงที่2ว่ากันต่อไปนะคะฟ้ายังใสอยู่นะคะสำหรับช่วงบ่ายๆวันนี้ฝีมือของ Dan Siegel นะคะจะเป็นในแนวสมูทเหมือนกันสังคมเร่งรีบร้อนแรงก็ต้องมีเพลงแนวเย็นๆผุดขึ้นมาเยอะเลยนะคะในยุคสมัยปัจจุบันเพลงชื่อ Ever Away Dan Siegel นะคะจบไป

ริกกี้ปิเตอร์สันนะคะนี่ก็มาสายสมูทคนหนึ่งกับ All I Ask of You ค่ะฟังกันง่ายๆเพลินๆท่ามกลางอากาศร้อนๆของบ่ายวันนี้นะคะก็ไปอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะเพราะว่ามันเกี่ยวโยงกับนอกเหนือจากชีวิตผู้คนสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะบนโลกนะคะทุกองค์ประกอบที่เป็นระบบนิเวศของเราว่าแบบนั้นนะคะก็มีข้อมูลนะคะเราก็ทราบกันมาเรื่อยๆแล้วล่ะถ้าใครติดตามและก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องซูเปอร์เอลนินโญนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศและองค์การสหประชาชาตินะคะเขาออกมาเตือนอยู่เรื่อยๆเลยว่าโลกอาจจะต้องเจอกับภาวะซูเปอร์เอลนินโญภายในปลายปีนี้นะคะก็คือ2026หรือว่าปี2569นี่แหละซึ่งแน่นอนมันจะมีผลกระทบใหญ่มากนะคะไปจุดชนวนวิกฤตอาหารแล้วก็น้ำนะคะในหลายภูมิภาคทั่วโลกเลยแหมเป็นเรื่องเบสิกของสิ่งมีชีวิตนะคะอาหารและน้ำในหลายๆภูมิภาคทั่วโลกนะคะแล้วก็รวมไปถึงภัยแล้งรุนแรงน้ำท่วมโรคระบาดและผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและประมงด้วยนะคะตอนนี้ก็แหมคงจะต้องเรียกว่าติดตามนะคะว่ามีการวางแผนรับมือสถานการณ์นี้อย่างไรกันบ้างนะคะคือน่าสนใจเพราะว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขนะคะบอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ถึง 65% ทีเดียวปลายปีนี้นะคะก็คือซูเปอร์เอลนินโญนี่แหละนะคะแต่ว่าถ้าย้อนไปในอดีตนั้นวงรอบของเอลนินโญเคยเกิดขึ้นเมื่อ149ปีมาแล้วนะคะคือปีค.ศ.1877โน่นตอนนั้นก็สร้างความเสียหายมากมายทีเดียวมีผู้คนล้มตายเยอะมากๆนะคะแต่ว่าที่ต้องไข้ครวญเยอะๆก็คือระหว่างเขาระบุมาเลยเดือนตุลาคมปีนี้ไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะปี2027เนี่ยโลกมีโอกาสที่จะเจอ strong หรือว่า very strong El Nino หรือว่าบางคนก็เรียกว่า super El Nino นี่แหละได้ถึง 65% เลยทีเดียวอันนี้ก็อาจจะเป็นสถิติหรือว่าการคำนวณของเขานะคะออกมาประมาณนี้ก็ดูแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งหมดเลยเรื่องของธรรมชาตินะคะแล้วก็สิ่งที่ผู้คนสิ่งมีชีวิตนะคะต้องเจอหรือว่าไม่มีชีวิตก็ตามนั่นแหละนะคะทุกอย่างที่อยู่บนผืนโลกนะโอ้โหเป็นเรื่องที่ก็ต้องดูกันนะคะว่าเราจะรับมืออย่างไรนะคะสำหรับซูเปอร์แบบนี้แค่เอลนินโญนี่ก็ลำบากแล้วล่ะนะคะวาดภาพไม่ออกเลยเหมือนกันนะคะเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี่ก็สร้างความเสียหายผู้คนล้มตายนะคะมีสภาพแห้งแล้งอดอยากกระทบไปจนถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยแหละต้องลองติดตามกันต่อไปนะคะบอกว่าที่มันยิ่งน่ากังวลก็คือตอนนี้เราเข้าไปสู่การที่โลกมันเดือดเต็มๆตัวแล้วไงเมื่อครั้งที่แล้วร้อยกว่าปีนั้นมันยังไม่ร้อนถึงขนาดนี้ยังไม่เดือดถึงขนาดปัจจุบันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะฟัง whatever ดีกว่าเดวิดฟาริโอค่ะ

นตรีเบรเก้นะคะวัตถุดิบดีๆที่บรรดาศิลปินนำมาสร้างสรรค์ใหม่ถ้าเปรียบเป็นอาหารก็นำมาปรุงสมัยตามรสมือของแต่ละเจ้าไปค่ะนั่นก็เป็นความเติบโตนะคะเป็นวิวัฒนาการอย่างหนึ่งของดนตรีเบรเก้นะคะนับตั้งแต่โน้นเลยนะคะประมาณยุค 60s ที่เบรเก้ถูกแพร่หลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยนะคะ

0: ุณผู้ฟังที่เป็นแฟนๆเพลงของบาช่าคงจำได้นะคะนี่เป็นงานเก่าของเธอค่ะนำมาขัดเกลาสักกลมเลยเนียนๆขึ้นนะคะ Jungle Love นะคะฝีมือของวงเวอร์ตมลอจิกนั่นเองก่อนนั้นก็คือ Loving You Loving Me นะคะฝีมือของ Paul Hardcastle นะคะคนนี้ก็เป็นมือคีย์บอร์ดที่โด่งดังมาตั้งแต่ยุค80นะคะที่ได้ฟังผลงานของพวกเขากันมาเอาเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามรับฟัง MCOT Radio เชียงใหม่ครูหนุ่ยบอกวันนี้เปิดเทอมวันแรกยุ่งมากๆก็เป็นเรื่องปกตินะคะวันแรกหลังจากที่หยุดเทอมไปนะคะยาวๆพอสมควรใช่ไหมคะอันนี้เปิดเทอมใหญ่ใช่ไหมแต่ก่อนนี้จำได้เลยเปิดเทอมคือวันที่16พฤษภาคมแล้วก็วันเปิดเทอมก็จะมีฝนตกด้วยนะคะสมัยที่ฉันเป็นเด็กๆนะคะเดี๋ยวนี้ฤดูกาลมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะสนุกดีนะคะสมัยเด็กเนี่ยชอบตอนที่พอประกาศผลสอบไปแล้วเนี่ยเราจะได้สมุดพกนะคะเรียบร้อยแล้วก็พอขึ้นชั้นเรียนใหม่โอ้โหต้องไปซื้อหนังสือใหม่มันจะหอมกลิ่นกระดาษนะคะแล้วก็ต้องซื้อสมุดแล้วก็จะมีเครื่องแต่งกายเสื้อผ้านี่ก็ผู้ปกครองยุ่งแต่ว่าเราเป็นเด็กเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวได้ของใหม่เทอมใหม่นะคะแต่คุณพ่อคุณแม่อาจจะนั่นแหละตอนเด็กเราก็ไม่รู้นะคะว่าเขาต้องอาจจะต้องบวกลบคูณหารเยอะหน่อยนะคะภาระเยอะเลยนะคะสมัยก่อนมีชุดพละด้วยแล้วมีชุดอะไรนะเป็นเรียกว่าเป็นอะไรนะอนุกาชาตินะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรนะคะน้องๆผู้ชายจะเป็นลูกเสือแต่ว่าดิฉันอนุกาชาตินะจำได้เลยตอนอยู่โรงเรียนนะคะก็นั่นแหละนะคะประมาณเท่านี้อาจจะมีเพิ่มเติมชุดว่ายน้ำนะคะเรียนว่ายน้ำด้วยมีชุดพละมีรองเท้าผ้าใบแล้วก็เด็กๆตอนที่แบบเขาอยู่ในช่วงของการเติบโตเนี่ยยังไม่เต็มที่เนี่ยมันยิ่งเปลืองนะคะเพราะว่าอย่างรองเท้าเนี่ยต้องเปลี่ยนทุกปีใช่ไหมคะขยายออกไปเรื่อยๆนะคะก็ใส่ของเดิมไม่ได้ใครที่ไม่มีน้องก็อาจจะต้องถ้าไม่รู้ว่าจะมีใครมารับมรดกต่อก็อาจจะทิ้งเอาไว้ตรงนั้นแหละนะคะแมงมุมมาทำรังประมาณนั้นเลยนะคะสมัยนี้คุณพ่อคุณแม่ก็แน่นอนนะคะค่าเทอมอย่างนี้เรื่องใหญ่เลยทีเดียวค่ะเป็นบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงค่ะให้กำลังใจกันนะคะใครที่นั่งทำงานโดยเฉพาะคุณครูอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่วันนี้เปิดเทอมใหม่ก็อาจจะวุ่นวายกันนิดนึงเดี๋ยวก็เข้าที่เข้าทางนะคะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง

0: เวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

คาเฟนินะคะเวอร์ชันนี้ก็พอดี For All We Know ค่ะเปิดรายการในเบรกที่2ชั่วโมงที่2ของเราในบ่ายของวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะคะแล้วก็วันเปิดเทอมด้วยวันที่18พฤษภาคมดูเรดาร์ลำพูนนิดนึงว่าเป็นไงบ้างกลุ่มฝนนะคะเวลา 15:00 นนะคะเป็นฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางเชียงใหม่ก็พบที่แม่แจ่มสะเมิง

ฮอดอมก๋อยและดอยเต่านะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยเคลื่อนไปทางทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกด้วยเหมือนกันนะคะเอาลองติดตามกันดูว่าฝนจะตกไหมวันนี้ก็อยากจะให้ตกนะคะเพราะว่าแดดแรงเหลือเกินค่ะยังไงก็จะได้คลายร้อนกันได้บ้างนะคะถ้าปริมาณฝนเพียงพอนะคะถ้าตกน้อยๆนี่ก็ไม่คลายร้อนบางทีจะร้อนยิ่งกว่าเดิมอีกอบๆอ้าวๆนะคะฟังเสียงสบายๆของสามสาวกันต่อ

ุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเพื่อนกันลูกหลานของคนดนตรีนะคะจากวง The Mamas and the Papas และ The Beach Boys ทายาทของสองวงค่ะมารวมตัวกันวิลสันฟิลิปส์สาวๆ3คนนะคะมีผลงานตั้งแต่ 80s ค่ะนี่คือเพลงดังของรุ่นคุณพ่อเลย Don't Worry Baby นะคะผลงานเก่าของ The Beach Boys นั่นเองนะคะก็แจ้งย้ำนิดนึงนะคะฝากเรื่องของถนนแก้วนวรัตน์ซอย1นะคะจราจรเขาจัดเดินรถเป็นวันเวย์นะคะทางเดียวในชั่วโมงเร่งด่วนคือเช้าและเย็นค่ะเพราะว่าปริมาณรถมากนะคะจะมีการขับย้อนเข้าไปก็ทำให้รถไม่สามารถเคลื่อนได้ก็แจ้งเป็นข้อมูลสำหรับผู้ใช้เส้นทางนะคะแก้วนวรัตน์ซอย1นะคะในช่วงเปิดเทอมนี้ด้วยรถราเยอะนะคะตอนนี้ก็เต็มรูปแบบการเปิดเทอมเรียบร้อยอ่ะคุยถึงเรื่องรถกันต่อนะคะมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีไฮบริดที่บอกเลยค่ะว่าจะเปลี่ยนทุกความเชื่อเดิมๆของคุณไปเลยก็คือเทคโนโลยีไฮบริด plus นะคะใน MG 3ค่ะซึ่งก็ผสานความแรงและประหยัดเข้าด้วยกันให้พละกำลังสูงสุดถึง194แรงม้านะคะทั้งขับสนุกนิ่งเงียบแต่ว่าได้ฟิลเหมือนขับรถ EV เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการหาที่ชาร์จไฟแถมยังประหยัดน้ำมันเหนือชั้นด้วยนะคะ 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรเลยสบายใจหายห่วงด้วยค่ะเพราะว่า MG ให้การรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีโดย

ที่ไม่จำกัดระยะทางเรียกได้ว่ามันจ่ายเต็มร้อยตลอดการใช้งานได้เลยนะคะสนใจอยากเปิดประสบการณ์ใหม่กับ MG3 Hybrid Plus ก็แวะไปได้เลยค่ะพิสูจน์ได้นะคะกับความเหนือระดับที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านมี5แห่งด้วยกันในเชียงใหม่นะคะท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะ

ใครมาแอบพูดข้างๆหูคุณตาโตเขาไม่ร้องไห้กันนะคะเพลงนี้ก็มีซุ้มเสียงของคริสซี่ไฮนะคะเพราะว่านำมาร้องใหม่เป็นงานเก่า 10cc Big Boy Don't Cry จริงร้องได้นะ It may be you I'm not in love นะคะจบแล้ว

ก็ได้จิบเครื่องดื่มเย็นสดชื่นซาเล็กน้อยหวานหน่อยๆเปรี้ยวนิดๆนะคะEmily Short ค่ะ It May Be You ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะในบ่ายร้อนๆติดตามรับฟังเพลงสบายๆเป็นเพื่อนกันนะคะ2ชั่วโมงนะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยพรุ่งนี้เจอกันนะคะ Alan Price มาปิดท้าย Just For You เดินทางปลอดภัยทุกคนเดี๋ยวอยู่กับพี่หนูต่อนะคะฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันครู่หนึ่งเขาได้รับความขอบคุณจากดิฉันทัดดาวประเทิงบุญนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางเลยทั้งทางคลื่นทางออนไลน์และทางแอปพลิเคชันนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ Just for you

ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันวันนอพบทูตวัฒนธรรมอิหร่านเผยอิหร่านรับปากเร่งอำนวยความสะดวกเรือไทยผ่านฮอร์มุสในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายมะดีซาเรอุปทูตวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมเยียนเพื่อขอบคุณที่ตนและผู้นำของประเทศไทยได้ร่วมงานแสดงความเสียใจต่อการจากไปของผู้นำสูงสุดของประเทศอิหร่านและขอบคุณประเทศไทยที่ยังเป็น

0: มิตรที่ดีต่ออิหร่านและให้กำลังใจในการที่อิหร่านเผชิญปัญหาสงครามในขณะนี้ตนได้เน้นย้ำต่ออุปทูตวัฒนธรรมอิหร่านว่าประเทศไทยมีนโยบายชัดเจนว่าสนับสนุนความเป็นกลางไม่ให้มีการรุกรานฝ่ายใดและหวังว่าสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางจะจบลงโดยเร็วในวันมูฮัมหมัดนอร์กล่าวถึงการพูดคุยเกี่ยวกับเรือสินค้าไทยว่ามีเรือสินค้าของคนไทยที่ยังไม่ได้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีก2ลำซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ตนฝากฝังทางอิหร่านช่วยอำนวยความสะดวกให้เรือสินค้าผ่านได้โดยเร็วซึ่งอุปทูตอิหร่านบอกว่าสำหรับประเทศที่ไม่ใช่คู่สงครามอิหร่านไม่ได้ปิดกั้นเพียงแต่เรือสินค้ามีจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาแต่รับปากว่าจะประสานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยให้เรือสินค้าไทยที่ติดค้างอยู่ได้กลับมาโดยเร็วส่วนเรื่องวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจคาดว่าการเจรจาจะเป็นข่าวดีแต่ยังไม่สามารถบอกได้มากกว่านี้จุลพันธ์รับหนังสือจากกลุ่มไรเดอร์สั่งตั้งคณะทำงานทบทวนกฎหมายหวังคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มเข้าถึงสิทธิประกันสังคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับหนังสือจากกลุ่มเครือข่ายแรงงานแพลตฟอร์มที่นำสมาชิกกว่า30คนขอให้ปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมเพื่อให้แรงงานแพลตฟอร์มได้รับการคุ้มครองมีสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเท่าเทียมมีนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานเรือเอกสารโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนางสาวนันทินีทรัพย์สิริที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคมนายสุรศิษย์ศรีแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมหารือนายจุรพันธ์กล่าวว่าตนได้ประกาศนโยบายแก้ไขกฎหมายผลักดันให้แรงงานแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบประกันสังคมซึ่งต้องดูว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทสามารถเข้าประกันสังคมมาตรา33ได้ทั้งหมดหรือไม่ซึ่งกระทรวงแรงงานต้องดูว่าจะปรับแก้ไขกฎหมายอย่างไรเพื่อให้แรงงานได้เข้าถึงการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมโดยจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อให้ได้หาแนวทางที่เหมาะสมให้แล้วเสร็จไม่เกิน1ปีสมาคมประมงจงรัฐใช้งบกู้ 400,000 ล้านเยียวยาน้ำมันแพงเสริมสภาพคล่องภาคประมงนายตรายฤกษ์มือสันทัดประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเรือประมงที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมโดยใช้ระบบรายงานเข้าและออกจากท่าเรือเพื่อตรวจสอบจำนวนเรือที่ยังออกทำการประมงซึ่งจะนำมาประเมินผลกระทบด้านต้นทุนก่อนเสนอให้กรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือทางนี้สมาคมได้หารือกับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงแนวทางช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องภาคประมงโดยเสนอให้นำงบประมาณจากพ.ร.ก.เงินกู้400,000ล้านบาทของรัฐบาลมาเยียวยาโดยนายวัชรพลพร้อมรับที่จะกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและส่งเสริมศักยภาพภาคประมงนายตระเลิกกล่าวว่าแม้สถานการณ์ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวดีขึ้นบ้างแต่ต้นทุนเชื้อเพลิงยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนหันมาใช้น้ำมัน B20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันเขียวเพื่อลดภาระต้นทุนวันที่21พฤษภาคมสมาคมเตรียมเข้าหารือกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานประมงและแนวทางนำแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990

0: สนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหร
2: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้ MCard RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

Epcot เชียงใหม่ The Right Song Right Here Right Feel 100.75 FM สวัสดีคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ Epcot Radio FM 100.75 นะครับบรรยากาศบ่ายวันนี้ของเรากับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถแน่นอนแล้วครับ 4:00 น. 6:00 น. เป็นช่วงเวลาของการจราจรครับข้างทีเดียววันนี้เป็นทางการในการเปิดการศึกษาใหม่นะครับ18พฤษภาคมเป็นวันจันทร์นะครับหลายคนก็คงจะมีคำถามคำตอบอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะฮะคุณผู้ฟังเพลงที่เปิดจบไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือเพลง Alone Again อันนี้มอบให้กับคุณแม่บ้านที่ได้อยู่บ้านคนเดียวสมมุตินะที่ต่างเอานะฮะแหมวันนี้ฟังเพลงอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไปกันหมดไม่มีใครอยู่บ้านนะฮะหรือบางท่านก็อาจจะต้องออกจากบ้านทั้งที่ไม่เคยออกมาหลายวันนะฮะก็เป็นอีกอารมณ์นึงในการเปิดเทอมมีภารกิจหน้าที่คุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่นะฮะทันสมัยมากปลื้มอกปลื้มใจลูกเปิดเทอมขอให้มีความสุขทุกคนนะครับถ้าตอนนี้อยู่บนรถด้วยกันแล้วก็ฟังเพลงเพลินๆกันไปกันแล้วกันอากาศข้างนอกร้อนมากนะครับเหมือนแบบยังไงอะซะหน้ากันเฉยๆอย่างนั้นแหละฮะอยู่มาดีๆฝนตกมาตลอดพอบอกเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการดักแซบร้อนไม่น่าประกาศเลยเพราะไปประกาศแล้วตกใจอ่ะต้องส่งโลเคชั่นใหม่อีกแล้วมั้งเนี่ยนะฮะฝนฟ้าดูวันนี้30เท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้ดูมัน31 32นะฮะที่จริงมันอยู่ต่ำกว่า30มาเป็นอาทิตย์ละวันนี้32เลยนะฮะแหมขอบคุณมากๆเลยนะครับ

อัพงานของจริงๆก็ต้องให้เครดิตใครดีอ่ะเพลงนี้จริงๆคนก็จะรู้จักส่วนใหญ่ก็เป็นซูซี่ควาโตรนะครับแต่จริงๆก็คือนักร้องนำของคณะเดอะมังกี้ว่าคริสนอร์แมนอีกคนหนึ่งนะฮะก็จะใช้2คนนี้แหละฮะเป็นบางทีก็ใช้คริสนอร์แมนและซูซี่ควาโตรบางทีก็เป็นซูซี่ควาโตรคริสนอร์แมนสตัมเบลินอินแต่ยังไงก็แล้วแต่เพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตในยุคนึงเลยทีเดียวนะครับบางทีแล้วก็อาจจะน้องๆรุ่นใหม่ๆได้ฟังแล้วก็อาจจะฟังทำไมคนรุ่นก่อนแบบโลกสวยมากนะเขาฟังอะไรก็ดูเพราะไปหมดเลยทีเดียวนะครับแต่งเพลงก็เพราะดนตรีที่ทันสมัยไม่เชยเลยผมยอมรับคณะนี้

ขอบคุณคุณผู้ฟังนะฮะอารมณ์ดีทีเดียวนะฮะใครเขาจะขับรถยังไงก็แล้วแต่นะครับเราเป็นผู้ตามนะฮะก็แล้วแต่ผู้นำกันแล้วกันนะฮะอย่าเพิ่งไปรีบแซงช่วงนี้รถเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วอากาศก็ร้อนกติกาใหม่นี่นะฮะคนที่ฟังรายการอสมทนะฮะห้ามหัวร้อนเด็ดขาดโดยเฉพาะใครที่ขับรถอยู่นะฮะห้ามเด็ดขาดเลยอากาศมันส่งเสริมให้เราหัวร้อนหงุดหงิดดูอย่างอื่นเป็นอะไรแย่ไปหมดเลยทีเดียวแล้วห้ามด่าในรถเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ยินนะคนในรถได้ยินสงสารคนอยู่ในรถเราจะเครียดเราเคยตัวไม่ดีนะฮะไม่ดีไม่เอาเด็กๆนั่งอยู่ด้วยห้ามบ่นนั่งยิ้มเฉยๆฟังเพลงสบายๆมีปัญหาไลน์มาหาผมได้เลย mcotcm10075 ส่งเสริมการขับรถอย่างมีความสุขนะครับกับอสมทเชียงใหม่นี่แหละนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังก็รู้สึกว่าฟีลลิ่งวันนี้รู้สึกข้างนอกมันร้อนใช่ไหมอยู่ข้างในกันจริงๆเอาน้ำมันน้ำกระเจี๊ยบเย็นไหมผมไม่ได้ทำน้ำกระเจี๊ยบมานานมากเมื่อวานนี้ไปทานรู้สึกมันเรียกความสึกเก่าๆมาได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะมันออกเปรี้ยวๆหวานๆนะครับชิลดีนะฮะสะดวกดีอันนี้พูดถึงน้ำเย็นๆวันนี้ผมก็เลยส่งน้ำสับปะรดไปให้กินคละคันนะครับฟังเพลงนี้ก่อนมีเรื่องจะเมา

อยู่ด้วย อยู่ด้วยติดรถไปด้วย Let me be there นะงานของโอลิเวียนิวตันจอห์นนะครับเธอเสียชีวิตไปแล้วนะครับด้วยมะเร็งแล้วก็หลายปีแล้วนะฮะจริงๆก็ไปอ่านหนังสือเรื่องราวของประวัติของเธอซึ่งเป็นหนังสือออกใหม่นะมันก็มีคนที่เอามาเขียนให้ผมได้อ่านแล้วก็คิดตามบางมุมบางอารมณ์ทีเดียวนั่นก็คือมันมีมุมอยู่บางมุมซึ่งไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเลยนะครับว่าเธอนั้นเคยแอบปิ๊งพระเอกที่เคยแสดงร่วมกันด้วยคนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟัง

0: อันนี้ก็เขียนมาอย่างนั้นนะผมไม่ได้ไปฟังเธอพูดหรอกก็คือพระเอกที่แสดงคู่กับเธอในเรื่องกรีซนั่นเอง1978จอห์นเทวต้านะจอห์นเทวต้าตอนนั้นกำลังฮอตเลยทีเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเล่น Saturday Night Fever เพราะว่าหนังเรื่องกรีซนี่ก่อนมันอยู่ติดๆกันนะฮะโรเบิร์ตสติกวูดนี่เพลงมันจะคล้ายๆกันมาถึง BG เสร็จนะฮะแล้วก็บริษัทแผ่นเสียงเครือเดียวกันหมดเลยทีเดียวทั้งสองเรื่องนี้นะครับแต่ว่าในหนังสือนี่เขียนว่าเธอบอกว่าจริงๆแล้วเธอเองก็รู้สึกเคมีตรงกันอยู่กับพระเอกเรื่องนี้อยู่เหมือนกันในหนังก็แสดงด้วยกันอย่างสนิทสนมแม้แต่ตอนจบจริงๆมันมีอีกภาคหนึ่งคือตอนจบที่ถ่ายซ่อมนะฮะโดยไม่ได้ออกมาอยู่ในภาพยนตร์ที่เราดูกันตอนจบนะฮะก็คือมีฉากพระเอกกับนางเอกจูบกันอะไรอย่างเงี้ยมีด้วยนะฮะแต่ว่าในหนังนั้นไม่ได้มีแค่โอบเอวแล้วก็เดินแล้วก็เดินออกไปแล้วก็มีสาวใส่ชุดหนังชุดอะไรที่เราเห็นกันในภาพยนตร์สวยๆเท่ๆนั่นแหละฮะแล้วก็เธอบอกว่าเธอสนใจนะฮะหรือว่ามีความรู้สึกที่ดีกับจอห์นเทวต้าเลยทีเดียวแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นำเสนอขึ้นมานะครับว่าทำไมคนสองคนนี้ถึงไม่ไปด้วยกันนะครับทั้งที่ตอนนั้นก็เป็นโสดทั้งคู่นะไม่ได้มีใครมีปัญหาเลยเออไม่แน่ใจตอนนั้นก็มีแฟนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจคงน่าจะมีบ้างนะคุณฟังแต่อาจจะยังไม่ได้แต่งงานประมาณนั้นแหละผมก็จะว่าอย่างนั้นแล้วก็มันก็มีในมุมหนึ่งที่เธอตั้งข้อสังเกตนั่นก็คือเรื่องของลัทธิหนึ่งซึ่งจอห์นเทวต้านี่เขาถือมาตั้งแต่ยุคนั้นเลยทีเดียวเข้ามาตั้งแต่นั่นเป็นช่วงแรกๆเลยเลยซ้ำไปที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับลัทธินี้นะฮะผมจำชื่อลัทธิไม่ได้คุณลองไปหาดูกันแล้วกันขออนุญาตไม่เอ่ยกันแล้วกันมันก็เกี่ยวกับความเชื่อทางด้านศาสนาเนี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเธอก็รู้สึกแบบอาจจะอึดอัดกับความเป็นสมาชิกของลัทธินี้นะที่ทางจอห์นเทวต้าเขาถือมีอยู่ช่วงที่เธอไปถามนักดนตรีแบ็กอัพนะนักดนตรีแบ็กอัพซึ่งรู้จักกับมีแฟนที่เคยเข้านับถือลัทธินี้นะฮะเธอก็ถามนักดนตรีซึ่งมีแฟนเข้ากับลัทธินี้ว่ามันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ทางนักดนตรีเขาบอกว่าเท่าที่เธอดูเขาดูแฟนเขาก็คือภรรยาเขาเนี่ยก็คือลัทธินี้จะค่อนข้างจะครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างจะทำอะไรเนี่ยต้องอยู่ที่ทางลัทธิอนุญาตอนุมัติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยประมาณนั้นคือพูดง่ายคือแทบจะกำชีวิตเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้แล้วทางตัวของเพื่อนที่เป็นนักดนตรีก็ถามว่าเอ้ยเธอมีอะไรในใจหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะตัวโอลิเวตก็บอกว่าน
1: ี่ที่พูดมานี่ดีมากเลยฉันคิดว่ามันดีกว่าที่ฉันจะไม่ถามด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้คนสองคนนี้เลยไม่มีโอกาสได้เดินไปด้วยกันในความรู้สึกของกองเชียร์นะแต่จริงๆแล้วทั้งจอห์นทราวาต้าและโอลิเวียก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาตลอดเลยทีเดียวหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวของจอห์นทราวาต้ากล่าวถึงโอลิเวียในวันที่ไปงานเฟอร์นิเจอร์งานศพของเธอนั้นก็เป็นคำพูดที่ฟังแล้วก็ตื่นตันทีเดียวในความรู้สึกที่ดีในความห่วงใยในความผูกพันเสมอแล้วก็ไม่มีวันลืมต่อกันเลยทีเดียวนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งอีกมุมหนึ่งซึ่งผมไปนั่งอ่านดูแล้วก็โอเคนะมันเป็นไปได้นะคุณผู้ฟังในยุคหนึ่งนะแต่คนเรามันไม่ได้มีวาสนาต่อกันมันไม่ได้เดินไปด้วยกันแน่นอนมันก็อาจจะเป็นบางทีการที่มันเป็นอย่างนี้เสียมันอาจจะดีกว่าก็ได้นะคุณผู้ฟัง

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

17 16คุณฟังยังไม่17เลย16นะฮะ14โมงก็อีก43นาทีนะครับคุณผู้ฟังเย็นวันจันทร์วันนี้การจราจรเป็นไงกันบ้างคุณผู้ฟังก็แอดไลน์มาได้นะครับที่ mcotcm10075 นะครับถ้ารถติดไฟแดงแล้วคุณฟังว่างอะไรอย่างเงี้ยค่อยทำนะถ้าขับรถก็ไม่ต้องนะฮะก็ฟังกันไปอย่างนี้ล่ะอย่างน้อยๆถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าใครไปเห็นข้างหน้ามันมีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้การจราจรมันติดขัดใครที่เขาไม่ทราบไม่รู้นะฮะเราแจ้งก่อนจะได้เลี่ยงออกเส้นทางอื่นจะได้ไม่ต้องมาติดด้วยกันก็จะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุก็แจ้งมาผมก็จะรายงานฟังทราบตรงนี้เลยนะฮะถือว่าเป็นบรรยากาศของการฟังเพลงเป็นเพื่อนกันทุกเย็นขับรถกลับบ้านในกรณีที่คุณฟังที่ฟังเพลงสากลนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนละช่องกันอ่ะเมื่อกี้ How Much I Feel ของ Ambrosia นะฮะมาถึงอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้ผมไม่เคยเปิดเลยนานมากนะฮะถ้าย้อนเวลาไปเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นยุคต้นๆที่ผมเริ่มหัดทำงานเริ่มต้นหัดทำงานก็แล้วกันนะฮะกลางคืนเนี่ยไปอยู่แล้วเขาเปิดเพลงนี้ผมว่ามันเพราะจังเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครร้องอะไรยังไงนะฮะหลังจากนั้นก็คือการฟังบ่อยๆแล้วก็ตามหาสุดท้ายก็ได้มาหยิบแผ่นเสียงแผ่นนี้เปิดฟังให้คุณผู้ฟังฟังนั่นแหละแต่ตอนนี้มันทันสมัยกว่านั้นไม่ต้องใช้แผ่นเสียงใครรู้จักมั้งหวานหวาน

งานของคณะ Heatwave นะฮะอัลบั้มชื่อว่า Too Hot to Handle นะฮะร้อนจี๋เลยคือเป็นลักษณะของพวกท่อน้ำอะไรเงี้ยละลายทีเดียวกับแสงแดดนะฮะเป็นภาพวาดนะครับชื่อเพลงของเพลงนี้ก็คือ Always and Forever ของ Heatwave ครับคุณผู้ฟังก็หวานเย็นหวานเย็นตอนนี้มาถึงเรื่องของรถ EV นะฮะใครที่ยังมองหารถ EV แล้วยังมองว่ามันยังไม่สปอร์ตสะใจแล้วก็

มาดู MG4 รุ่นใหม่นะครับรุ่นปี2026อัปเกรดใหม่นะฮะปลุกสัญชาตญาณในความเร้าใจให้แรงกว่าด้วยมอเตอร์ใหม่นะฮะให้กำลังสูงสุด245แรงม้ามาพร้อมกับแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ชาร์จไวกว่าเดิมวิ่งไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับเรื่องความเท่ไม่ต้องพูดถึงกันนะครับดุดันสะดุดตาด้วยสีตัวถังใหม่ตัดกับคาริเปอร์เบรกสีส้มสไตล์รถสปอร์ตนะฮะส่วนความหรูหราก็ดีไซน์ห้องโดยสารใหม่ทั้งหมดนั่งกระชับรับศิลาด้วยเบาะสปอร์ตซีทมีระบบเป่าลมระบายอากาศขับรถไกลแค่ไหนหลังก็ไม่เปียกด้วยนะสบายสบายจัดเต็มขนาดนี้ MG4 รุ่นปี2026ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 599,900 บาทนะครับและยังให้ความมั่นใจขั้นสุดด้วยไลฟ์ไทม์วอร์ันตี้รับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดควบคุมให้ตลอดอายุการใช้งานไปเลยนะโปรโมชั่นนี้มีถึง30พฤษภาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังไปต่อที่เพลงนี้ย้อนเวลานิดนึงนะฮะยุคที่ดนตรีโซชอบทำเสียงแหลมๆใสๆออกมาเสียงคล้ายๆเสียงผู้หญิงนี่แหละฮิตมากยุคนั้น

เสียงของสไตลิสติกนะครับวงโซที่มีชื่อเสียงมากเลยทีเดียวนะฮะซึ่งพอฟังแล้วคุณฟังต้องไปเปรียบเทียบกับเสียงของ Diana Ross นะฮะเพลงนี้ You My Everything นั่นเองนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยอีกแป๊บเดียวคุณฟังจะ5โมงเย็นแล้วเหรอเนี่ยถึงบ้านแล้วหรือยังผมว่ายังนะถึงครึ่งทางแล้วยังไม่แน่ใจอ่ะย้อนมาฟังหนุ่มสุดหล่อคนนี้น้องเล็กที่สุดเลยของ The Bee Gees แต่ว่าเสียดายไปก่อนพี่อีก

0: เดี๋ยวสักครู่นะครับ17 นาฬิกาคุณฟังเราเบรกฟังข่าวช่วง5 โมงเย็นกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดรถไปด้วยกันต่อนะครับคุณผู้ฟัง
1: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกาที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินสั่งตีรูปขึ้นทำเนียบนายกรัฐมนตรีไม่รอเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าภายในตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าได้มีการตีรูปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนผนังทำเนียบนายกรัฐมนตรีโดยถือเป็นการเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติเพราะปกติแล้วทำเนียบนายกรัฐมนตรีภายในตึกไทยคู่ฟ้าจะติดภาพก็ต่อเมื่อนายกรัฐมนตรีคนนั้นพ้นจากตำแหน่งไปแล้วแต่ล่าสุดปรากฏภาพของนายอนุทินถูกนำมาติดในระหว่างดำรงตำแหน่งไม่รอให้พ้นนายกรัฐมนตรีไปก่อนเพื่อเป็นการถือเคล็ดปปช.ชี้มูลบุญทรงร่ำรวยผิดปกติ107ล้านบาทแจ้งที่มาไม่ได้ส่งศาลฎีกานักการเมืองฝันยึดทรัพย์นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายบุญทรงเตริยาภิรมย์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระ

0: ทรวงพาณิชย์ร่ำรวยผิดปกติรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า107ล้านบาทก็ได้จริงจากการไต่สวนปรากฏว่าในระหว่างวันที่18มกราคม2555ถึง30มิถุนายน2556ขณะที่นายบุญทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติและประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวมีรายได้จากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งรวมเป็นเงินกว่า2ล้าน8หมื่นบาทคู่สมรสมีรายได้จากค่าเช่าที่ดินปีละ 200,000 บาทส่วนบุตรอยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียนแต่กลับปรากฏรายงานธุรกรรมเงินฝากจำนวนมากเข้าบัญชีธนาคารของนายบุญทรงคู่สมรสบุตรและบริษัทจำกัด2แห่งที่มีนายบุญทรงเป็นผู้ก่อตั้งโดยปราศจากแหล่งที่มาของรายได้ที่ชัดเจนและต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่านายบุญทรงกระทำการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวในระหว่างดำรงตำแหน่งรวมกว่า107ล้านบาทซึ่งไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้จึงให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินสุริยะชลอชงครม.งบ 6.5 พันล้านแจกปุ๋ยชี้ไม่เข้าเกณฑ์เร่งด่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้ชะลอเรื่องการเสนอของงบกลางเพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์วงเงินประมาณ 6,500 ล้านบาทออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ก่อนเพื่อกลับไปพิจารณาทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้เนื่องจากการใช้งบกลางจะต้องเข้าหลักเกณฑ์เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนจึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดว่าโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้หรือไม่รวมถึงต้องตรวจสอบแนวทางการใช้งบประมาณให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาหรือข้อครหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนายสุริยะกล่าวว่าเดิมโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์มากขึ้นภายหลังราคาปุ๋ยเคมีปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศและต้นทุนการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Parkตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัส
11: ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมต

0: ตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
1: ไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร0622545587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ใช้ระบบ This Morning น้ำครีมแตงโมครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
5: MCAT RadioMCAT Radio 100.75 MHz 100.75

เอ็มคอร์ดวิดีโอ FM เชียงใหม่ 100.75 มากกว่าเพลงคือไลฟ์สไตล์คุณฟังครับ 17:12 นะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านเหมือนเดิมนะครับผมสมเกียรติชงนิสัยครับอุณหภูมิตอนนี้ตอนเข้ารายการมานี่จำได้ว่า32นะตอนนี้ครบไหมเนี่ยครบ32หรือไม่ครบก็ไม่แน่ใจเหลือเท่าไหร่เหลือ30นะฮะขยับลงมานิดนึงและเรื่องฝนวันนี้ 55% ของพื้นที่เท่าที่ดูในแอปพลิเคชันนี่อยู่ในช่วงกลางคืนนะช่วงค่ำๆมากน้อยแค่ไหนคงติดตามกันต่อไปแต่เมฆบนท้องฟ้าก็พอตอนเย็นก็จะเยอะหนาแน่นเหมือนเดิมนะช่วงบ่ายนี่โอ้ออกมาแบบซัมเมอร์ฮอลิเดย์เลยวันนี้ร้อนเยอะแล้วก็เป็นวันเปิดเทอมนะฮะอย่างเป็นทางการฉะนั้นคุณผู้ฟังก็อยู่บนถนนอยู่บนรถกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะฟังเพลงเพื่อนกันอากาศอบอุ่นดีหวังว่าบรรยากาศวันนี้ก็คงจะทำให้คุณฟังผ่อนคลายในการขับรถด้วยนะครับจาก If You Leave Me Now ของชิคาโก Neil Sedaka The Original

มากเลยทีเดียวนะแล้วดูท่าทางของเขาก็ดูเป็นคนใจดีอารมณ์เย็นดีเหลือเกินนะลูกสาวอีกคนก็คือดาราเซเดก้าก็มีเพลงที่ร้องคู่กันอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับคือพอฟังเพลงนี้แล้วผมนึกถึงเพลงอยู่เพลงหนึ่งมันคล้ายๆกันนะผมไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังจำได้หรือเปล่า

FM คอร์ดเรียล FM 100.75 นะครับอสมทเชียงใหม่เย็นวันจันทร์วันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะ 5:20 กว่านาทีแล้วแต่ท้องฟ้าดูเหมือนยังประมาณสัก 9:00 เช้าใสมากเลยทีเดียวเหมือนเราอยู่แถวๆหัวหินหรือเปล่านะท้องฟ้าแบบนี้เลยทีเดียวนะไม่มีสลดเลยว่านี่เชียงใหม่นะเจ้า You are the sunshine of my life โอ้กลัวแล้วฮะ You are the sunshineผมเลือกเพลงอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้เป็นเรื่องราวของนักร้องคนนี้ที่จริงแล้วสวยนะโดยผมเห็นเธอมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆแล้วก็เธอเป็นพิธีกรรายการ Solid Go คู่กับ Andy Giff ด้วยนะฮะเพลงที่ได้ยินมานานแล้วนั่นก็คือ Marilyn McCoo and Billy Davis Jr.

Marilyn McCoo and Billy Davis Jr. You don't have to be a star to be in my show นะฮะเพลงนี้ดังนะเพลงนี้ดังมากเลยทีเดียวนะครับเท่าที่ผมจำได้อยู่นะฮะแล้วก็เป็นเพลง Soul R&B ในยุคที่เพลงร็อกกำลังรุ่งเรืองสุดๆเลยทีเดียวส่วนเพลงนี้เป็นนักร้องจากฮาวายจังหวะเป็นบัมเลยนะครับ

ไอวอนเอลิเมนต์นะครับสำหรับเพลงนี้นั่นก็คือ If I Can Have You นะฮะเพลงก็วันนี้จังหวะเริ่มมีสีสันนิดหน่อยการลืมคุณผู้ฟัง

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100

0: 75เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

็เลยหยิบเอาเหรียญบาท1เหรียญ นะในยุคโบราณยอดลงมาในตู้เพลงที่คนกดเยอะที่สุดในจำนวนหลายๆเพลงก็จะมีเพลงนี้อยู่ในตู้เพลงอยู่เพลงหนึ่งที่จิโก้ชอบเปิดกัน

นี่คือวง 5,000 โวลต์นะฮะ 5,000 โวลต์ที่เพลงก็คือ Arm on Fire นะฮะมาไล่ๆกันกับทีน่าชานเลยยุคเดียวกันด้วยล่ะครับคุณผู้ฟัง

ดูทีวีสมัยเด็กๆแล้วครับเพลงนี้นักสืบฮาวายนี่แหละฮะฮาวายไฟฟ์โฟอันนี้เป็นจากทีวีเป็นหลักเลยที่มาเปิดให้ฟังเย็นวันนี้ไม่มีอะไรทำขับรถฟังเพลงท้องฟ้าเริ่มลดแสงมาหน่อยแล้วนะครับคุณผู้ฟัง

0: ็เป็นจากภาพยนตร์ละครับคราวนี้ของบิลคอนตินะฮะ Gonna Fly Now จาก Rocky พานั่งเครื่องบินละคุณผู้ฟังเวลาใกล้จะ18นาฬิกาครบธงชาติแล้วได้เวลาแล้วคุณฟังคือผมต้องลาแล้วนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการกันมาจนถึง18นาฬิกาพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับค่ำวันนี้ขอคุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่FM 100.75 MHz โปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์

0: และจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: เปิดรายการมาเสียงค่อนข้างจะซอฟๆหน่อยพี่ไพศาลฮะฟุตบอลโลกเรามีแววว่าจะไม่ได้ชมกันแล้วฮะ
3: รัฐบาลสู้ไม่ไหว
2: สู้ไม่ไหวค่าลิขสิทธิ์แพงเกินนะฮะ 3,000 กว่า100ล้านนะฮะ 1,300 กว่าล้านนะฮะค่าดำเนินการเนี่ยเดินเรื่องอะไรต่างๆประมาณสัก100ล้านมีภาษีมาอีกอ่ะครับก็ไป 1,700-1,800 อ่ะประมาณเนี้ยครับ
3: ครับก็รัฐบาลเขาไม่ออกเองอยู่แล้ว
2: ครับ
3: เขาก็หวังว่ากสทช.จะช่วยออก
2: ครับ
3: แต่กรณีที่รัฐบาลรายงานข่าวว่าแสดงท่าทีว่าคงจะถอยแล้วล่ะ
2: อ
3: ันนี้น่าจะสืบเนื่องมาจากว่ากสทช.เนี่ยเขาคงจะสรุปแจ้งรัฐบาลละ
2: ครับ
3: ว่าเขาแบกไม่ไหว
2: ครับ
3: ลิขสิทธิ์บอลโลกประมาณ 1,700 ล้าน
2: อ่าฮะกสทช.บอกมันไม่
3: คุ้มค่า
2: เออ
3: มันไม่คุ้มค่า
2: ครับ
3: มันไม่คุ้มค่าเขาไม่ได้บอกคุ้มค่าอะไรนะแต่ผมเดาว่าไม่คุ้มค่ากับติดตารางถูกฟ้องร้อง
2: 4ปีที่ผ่านมาคดียังไม่จบไม่สิ้นไง
3: ใช่มั้ย600นั่นก็ยังไม่จบเลยก็ยังฟ้องอยู่นัวเนียอยู
2: ่ครับ
3: เที่ยวนี้ 1,700 ก็นัวเหนื่อยเป็นคดีความเป็นอะไรไม่คุ้มเนี่ยคือเสี่ยงมากติดคุกเอานะก็ที่พูดแล้วทำให้ถูกตีความว่าน่าจะถอยก็คือคุณพราดอนใช่ไหม
2: ครับใช่ครับคุณพราดอนปริศนานันทกุลวันนี้ที่ออกมาอธิบายนะครับก็นอกเหนือจากคุณพราดอนเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็อธิบายประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะพี่ไพศาล
3: อ๋อนายกก็พูดแล้วด้วย
2: ฟังนายกหน่อยไหมฮะสำหรับเรื่องฟุตบอลเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังเดี๋ยวจะพยายามฮะนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนั้นครับพี่ไพศาลครับเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์มันแพงจริงๆนะครับนายกบอกอย่างนี้ฮะว่า เรื่องของการไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะเขาจะแข่งกัน11มิถุนายนนี้จนถึง19กรกฎาคมใช่ไหมครับรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลประสานอย่างสุดความสามารถแล้วก็ได้พยายามหาช่องทางทุกอย่างแล้วนะครับเมื่อถามถึงการนำงบประมาณที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลเอามาดูแลฟุตบอลไทยแทนดีกว่าไหมนะฮะที่จะไปซื้อเนี่ย 1,700 เนี่ยเอางบตรงนี้มาดูแลฟุตบอลไทยดีกว่าไหมนะครับนายกมองยังไงนายกอนุทินบอกว่าไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดินหรือว่างบประมาณนะครับแต่ว่ารัฐบาลประสานให้ผู้ที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้มันเกิดขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างครับเมื่อถามว่าคนไทยยังมีโอกาสที่ชมฟุตบอลโลกอยู่ใช่หรือไม่นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะพยายามครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะนำข้อสรุปทั้งหมดที่มอบหมายกรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกับกสทช.แล้วก็ข่าวตามกระแสที่ออกมาว่ากสทช.เนี่ยเห็นว่ามันไม่คุ้มเนี่ยนะครับจะเอาเข้าที่ประชุมครม.พรุ่งนี้ครับพี่ไพศาลฮะ
3: ก็ล่าสุดบอกว่าอะไรจะพยายาม
2: จะพยายามครับ
3: ก่อนหน้านี้บอกว่าเอาเขาได้ดูกันเขาได้ดูกัน
2: ต้องได้ดูใช่ไหม
3: เขาได้ดูกันทุกรัฐบาลแล้วของผมจะไม่ได้ดูได้ยังไง
2: ครับ
3: ใช่ไหมให้ความมั่นใจสูงมากสูงปรี๊ด
2: ครับ
3: ตอนนี้ก็ให้ความมั่นใจย
2: ัง
3: ให้ความมั่นใจอยู่แต่ว่าก็เริ่มริบหรี่แล้ว
2: ครับ
3: ก็ถ้าเป็นไปได้ก็โอเคก็ได้ดูถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ถอยอีกก้าวหนึ่งก็คือคงขอโทษแล้วมั้ง
2: ครับ

0: ก็คุณประดอนก็บอกว่าก็เอกชนถ้าเขาสนใจก็ว่าได้นะมีปัญหานะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องรอว่ารัฐบาลจะว่ายังไงคือถ้าเอกชนคิดว่ามีกำลังก็เดินหน้าไปได้เลยอะไรทำนองนั้น
1: คุณพลดอนบอกว่าจริงๆข่าวที่ออกไปเนี่ยมันรัฐบาลไม่ได้ถอยนะแล้วก็ไม่ได้เดินหน้าอะไรด้วยพี่เบสานครับเพราะนายกให้ข่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านว่าจะพยายามแล้วก็จะหาแนวทางเต็มที่นะฮะก็ให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกับกสทช.นะครับเพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ต่างๆที่จะถ่ายทอดฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้คนไทยได้ชมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการหารือเบื้องต้นระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกสทช.เนี่ยเห็นถึงข้อติดขัดว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้มันต้องใช้เงิน1,300นะฮะรวมค่าภาษีประมาณ300ล้านค่าดำเนินการต่างๆอีก100ล้านรวมเป็นเงินที่รัฐบาลจะต้องจ่ายเนี่ยนะหามาจ่ายนะประสานมาเนี่ยแล้วก็หามาจ่าย 1,700 ล้านนะฮะซึ่งตรงนี้แหละครับมันเป็นปัญหาเลยที่คุณพลดอนบอกว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ามันไม่คุ้มอ่ะนะครับที่จะไปประสานเอกชนแล้วก็เอกชนสนใจมันช่วงเวลาด้วยไหมพี่ไปสารครับเพราะว่า
0: ก็มันก็กระชั้นแล้วด้วย
1: ครับ
0: คือเอกชนก็ลงทุนไปเขาจริงเขาก็ควรจะต้องมีเวลาใน
1: การทำการตลาดใช่ไหมฮะ
0: ทำการตลาดอะไรของเขาใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่ามันจะต้องเอามาใส่ลงฟรีทีวี
1: ครับ
0: อันนี้ถ้าซื้อมาแล้วลงแพลตฟอร์มตอนนี้มันก็จะเปิดรับสมาชิกอะไรมันก็ไม่ทันแล้วนี่
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเขาซื้อมาเขาก็ควรจะต้องมีเวลาที่จะมาโปรโมทให้คนเข้ามาเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มเขา
1: ครับ
0: มันนี้ได้คุ้มค่า
1: ครับ
0: เงินที่ลงทุนไป
1: ฮะ
0: ก็ใช้คำว่าคิดหนักรัฐบาลไทยคงต้องคิดหนัก
1: ครับ
0: กับค่าลิขสิทธิ์ถึง 1,700 ล้านบาท
1: ครับ
0: ประกอบกับระยะเวลาการถ่ายทอดสดประมาณ1เดือนอีกทั้งช่วงเวลาการแข่งขันก็เป็นไทม์โซนที่แตกต่างกันและไม่เหมาะสมกับประเทศไทยจึงต้องทบทวนให้ดี
1: ก็คู่แรก
0: คุ้มไม่คุ้มยังไงแน่ๆเดี๋ยวผมว่าในธุรกิจมันคนที่เขาคือมันโอ้โหมันต้องประเภทอดหลับอดนอนได้อะถึงจะมาเป็นลูกค้าติดตามชมอ่ะ
1: คู่แรกเนี่ยหลังเที่ยงคืนอย่างเงี้ยนะครับพอหลังเที่ยงคืนเนี่ยกว่าจะเสร็จคู่แรกก็ปาเข้าไปตีสองกว่าเริ่มคู่สองเนี่ยตีสองขึ้นเกือบตีสามนะฮะกว่าจะจบคู่สองเนี่ยมันก็เกือบเช้าแล้วครับ
0: คร
1: ึ่งเอาเฉพาะคู่แรกนะอาจจะยังมีโอกาสได้ชมนะครับเพราะว่าร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังเปิดให้บริการอยู่ยังจัดกิจกรรมนะฮะในการที่จะเอนเตอร์เทนลูกค้าได้ว่าเรามีบอลให้ชมนะฮะจบครึ่งแรกมาเนี่ยต้องปิดร้านเช็คบิลแล้วนะครับพี่เพศานะครึ่งหลังเดี๋ยวตำรวจมาเปิดไฟนะฮะบอกว่าคุณต้องหยุดให้บริการเช็คบิลได้แล้วคู่สองคู่สามไม่ต้องพูดถึงเลยนอนกันหมดแล้วคร
0: ับ รอบแบ่งกลุ่มก็อาจจะได้ดูบ้าง
1: ห้าทุ่ม
0: แต่ว่าพอเข้ารอบลึกแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์แล้ว
1: ครับ
0: พอถึงรอบ16ทีมรอบ8ทีมอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ไปดึงหมดแล้ว
1: คู่แรก
0: ไปแบบ
1: ดู
0: แล้วใกล้ๆสว่างอะไรนั่น
1: ครับโอ้โห
0: ก็ทำการตลาดยาก
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรไม่ได้ดูก็ไม่ต้องเสียใจนะฮะก็ติดตามฟังข่าวเอาฟังวิทยุของเราเราก็จะรายงานผลให
1: ้ครับ
0: ว่าใครชนะเท่าไหร่อะไรยังไง
1: โอ้แล้วลิขสิทธิ์เขาเข้มข้นมากนะครับภาพเป็นภาพนิ่งด้วยเคลื่อนไหวก็ลำบากอีกอ่ะละเมิดอีกอ่ะ
0: เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูแล้วเราก็มาเล่าไง
1: ครับ
0: เล่าแบบไฮไลท์เลยแบบฉายไฮไลท
1: ์
0: ภาคให้เห็นภาพเลย
1: ครับ
0: ใช้ศิลปะหน่อย
1: แต่เชื่อฮะฝีไม้ฝีมือคนไทยเนี่ยได้ดูนะครับมีวิธีดูฮะวิเบสานครับ
0: ไม่ต้องผมก็คิดว่างั้นฮะที่บอกว่าให้ตัดใจไปผมรู้ว่าเขารู้เขามีวิธีกันนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนไหม
1: พักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลย

0: คม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา13 นาทีครับพี่ไพศาลครับ
6: ครับ
5: โอ้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านก็ตัดใจได้นะฮะอย่างพี่วิชัยบอกผมไม่ชอบดูบอลโลกหรอกครับผมชอบดูมวยอย่างเดียวนะฮะคือสไตล์กีฬาหลายคนชอบกันหลากหลายประเภทถ้าหลายคนบอกว่าเอาเงิน1,300ไปซื้อที่เงินรัฐบาลก็มีอยู่เนี่ยโอ้โหแล้วคนชอบปิงปองคนชอบมวยคนชอบวอลเลย์บอลทำไง
6: เงินเลย1,300เงินอะไร
5: ที่จะบอกว่าเอาเงินของรัฐไปซื้อสิประมาณเนี้ยแล้วนายกบอกว่าไม่ได้หรอกเงินรัฐบาลจะออกไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องไปขอความร่วมมือเอกชนดูพรุ่งนี้ครับครม.ที่ก็จะมีการคุยกันเนี่ยนะฮะถ้ายังคงเดินหน้าว่าคนไทยต้องได้ดูเนี่ยแล้วเดี๋ยวรอดูภาคเอกชนฮะมีใครเดินคอเคล็ดแล้วเอาเสือกอ่อนมาใส่คอบ้างหรือเปล่าฮะ
6: ก็เหลือทางเดียวอ่ะเอกชนต้องช่วยกันลงขัน
5: ครับ
6: นะแต่ลงขันมามันจะพอมั้ย1,000 กว่าล้านมันต้องคนละไม้คนละมืออย่างมากมายเลยนะ
5: ไอ้4 ปีที่แล้วนี่ก็แทบจะหลังพิงฝาเลยไหมฮะกว่าจะซื้อลิขสิทธิ์ได้ครับ
6: ก็นัดเกือบจะนาทีสุดท้ายแล้วเจอโก่งราคาเลยไง
5: ครับ
6: เพราะว่าถ้าไม่ซื้อก็ไม่ได้ดูแล้วไง
5: ฮะ
6: เขาก็แบบไม่ลดราคาเลยอะไรเงี้ยนะ
5: ครับ
6: ก็ถ้าตัดสินใจซื้อไปก่อนหน้านั้นจะถูกลงกว่าไอ้ราคา
5: สุดท้ายนี่มากใช่ไหมครับ
6: ซึ่งมันตรงกันข้ามกับไอ้นั่นนะ
5: ครับ
6: โปรไฟไหม้นะ
5: ครับ
6: ไอ้ปกติแล้วเวลามันจวนเจียนอย่างนี้มันก็จะโปรไฟไหม้ใช่ไหมม
5: ัน
6: ต้องถูกลง
5: ครับ
6: แต่นี่เขารู้ไงเขาติดตามข่าวอยู่ว่าประชาชนด่าอยู
5: ่ครับ
6: แล้วรัฐบาลกสช.ยังไงก็ต้องยอม
5: ฮะ
6: ต้องไปหาเงินมาซื้อ
5: เขาอัพราคาเลย
6: เขาอัพราคาเลย
5: ครับ
6: เขาบอกมาตัดสินใจช้าดีนะนะเที่ยวแล้วก็โดนไป1,000 กว่าล้าน
5: ไม่ลองคุยดูก่อนแล้วฮะเนี่ยพอไปดูข่าวเนี่ยประเทศอื่นๆเขาว่ายังไงบ้างเนี่ยอย่างอินเดียเนี่ยที่ประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยโอ้เขาก็ขอลดราคาได้ตั้งหลายร้อยล้านนะครับพี่ไพศาลฮะไปดูจีนนะฮะประชากรอันดับ2รองจากอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าฟีฟ่าลดแหลกเลยครับตอนเนี้ยขายลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกให้กับจีนในราคาลดแหลก 80% ยอมขายให้ไปถึง 2,000 ล้านฮะโอ้ถ้าเทียบเคียงกับเราเนี่ย1,700ใช่ไหมครับของเขา 2,000 ประชากรเขาเป็น1,000 ล้านของเราแค่ไม่กี่10ล้านเองอะ70 กว่าล้านคนเองอะครับ
6: อ
5: ู้ทำไมราคามันใกล้กันขนาดนี้ล่ะครับเนี่ย
6: ใช่ต้องไปต่อลงให้เยอะกว่านี
5: ้ต้องไปคุยก่อนนะฮะ
6: ครับเดี๋ยวติดตามกันพรุ่งนี้ก็ถ้าคุยกันในครม.แล้วไม่จบก็ถือว่าจบนะ
5: ครับ
6: คือจบก็คืออดดู
5: มันไม่ทันเวลาแล้วล่ะครับ
6: ครับแต่ว่าถ้าคุยกันแล้วมีข้อสรุปเดินหน้าได้ก็ได้ดู
5: ครับ
6: แต่ถ้าเลยจาก19พรุ่งนี้ไปแล้วก็คงไม่ได้ดูแล้วถึงแม้ว่ารัฐบาลเขาจะมีการอธิบายอะไรยังไงให้มันเป็นซอฟต์แลนดิ้งสำหรับเขาอันนั้นก็เขาว่ากันไป
5: ครับครับ
6: เขาจะยกเหตุนู้นเหตุนี้อะไรก็ว่ากันไปนะ
5: ครับ
6: พรุ่งนี้ก็จะเป็นจุดถือว่าเป็นวันที่ผ่านไปเป็นเส้นตายอ่ะ
5: ต้องมีคำตอบให้ดีๆฮะประมาณนั้นนะคร
6: ับ
5: ครับ

0: เรื่องอุบัติเหตุผมมองว่าในขณะนี้ครับมันทุกอย่างมันจะลงไปที่คนขับรถไฟนะ
1: โอ้โหก็ออกมาแต่ละเรื่องนะพี่พิสารฮะวันนี้มีอะไรบ้างครับเอาตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่หลุดออกมาว่าไปตรวจปัสสาวะแล้วฉี่ม่วงยอมรับเลยว่าเสพยาบ้ามาแต่ว่าโอก็ยังเขาเรียกว่าแถหรือเปล่าฮะผมเสพมาตั้ง10วันแล้วนะฮะตอนขับเนี่ยไม่ได้เสพเลยนะครับแต่ฉี่มันยังม่วงอยู่นะฮะแล้วภาพวงจรปิดที่ออกมาดูเหมือนว่าตอนที่กำลังจะชนไม่อยู่ในห้องโดยห้องพลขับด้วยนะพี่ไพศาลอาจจะวิ่งหลบไปข้างหลังแล้วด้วยนะครับ
0: มันไปดึกไปเข้าไปอะไรเขาเปิดไอ้เบรกอัตโนมัติใช่ไหม emergency brake อะไร
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ครับพอเปิดเสร็จแล้ว
0: ตามกล่องดำอ๋อเหรอ
1: ครับ
0: กลัวเรื่องว่าไง
1: ก็กลัวการ
0: ปะทะ
1: ใช่ครับ
0: มันไม่ได
1: ้หลบออกจากไอ้ที่คุมพวงมาลัยอยู่ครับ
0: อืมคือชนแล้วก็รู้ว่าจะชนแน่ก็รีบออกเลย
1: ออกเลยใช่ครับ
0: อืมเพราะดูแล้วไม่บาดเจ็บแม่เลยนี
1: ่ครับใช่ฮะ
0: ลงมาก็เห็นมีช่างภาพเขาเก็บพงเก็บภาพได
1: ้ครับ
0: ผมเผ่ากระเซิงเลยนะใส่เสื้อยืดคอกลมใส่กางเกงยืด
1: ครับ
0: รองเท้าผ้าใบ
1: ครับ
0: มันไม่ได้มีเครื่องแบบอะไรเลย
1: แต่วันนี้ตัดผมเรียบร้อยแล้วฮะ
0: เห็นว่าหัวหน้าส่งช่างไปตัดถึงเตียง
1: เออเป็นเพราะอะไรครับ
0: ก็คงสีโกจะเสียภาพพจน์แล้วไอ้นอกควบคุมเครื่องแบบไปให
1: ้ครับอ๋อนอนป่วยนอนเจ็บก็เราใส่เครื่องแบบให้เต็มยศเลยงั้น
0: แหละนอนเช็คร่างกาย
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าส่งไปตัดผมถึงเตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยก็คงจะคิดขัดยอกอะไรบ้างก็ต้องนอนโรงพยาบาลนั่นแหละ
1: ครับ
0: ตำรวจก็ควบคุมตัวไว้เป็นผู้ต้องหาผู้กำกับผู้การนอนหนึ่งพลตรีวรศักดิ์นะวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการนครบาลหนึ่งเนี่ยบอกว่าคนขับรถไฟคนนี้ให้การอ้างว่าเสพยาบ้าและกัญชาเป็นประจำครั้งละหลายเม็ดยาบ้าเนี่ยนะ
1: ครับ
0: บอกว่าเสพครั้งล่าสุด10วันก่อนเกิดเหตุแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ
1: ครับ
0: เพราะ10วันนี้มันตรวจปัสสาวะมันไม่น่าจะเจออ
1: ่าฮะ
0: แต่นี่ยังเจอใช่มั้ยว่าฉี่ม่วงใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับคดีเสพยาเสพติดเมื่อปี2562ในพื้นที่สภ.ทุ่งสงนครศรีธรรมราชด้วยถูกจับเสพนะ
1: ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพนักงานรถไฟด้วยนะครับ
0: เป็นนะ
1: ไม่ยังเป็นยังไม่เป็นฮะหลังจากนั้นอีก 2-3 ปีถึงจะมาเป็นพนักงานของการรถไฟฮะก็ไม่แน่ใจว่ามีตรวจสอบประวัติอะไรกันยังไงหรือเปล่าไง
0: ต้องคดียาเสพติดเคยเสพติดแต่ว่าเป็นคดีเสพ
1: ครับ
0: หรือยังไงก็ไม่รู้
1: แ
0: ต่ว่ารถไฟเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีคนฝากนะ
1: ครับ
0: เขาจะมีญาติพี่น้องอะไรเป็นลำดับมาเขาจะรับรองมาเป็นทอดๆอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ถ้าสายช่างเนี่ยเขาก็ช่างกันไปสายคนขับเนี่ยเขาจะมาสายคนขับพ่อขับต่อลูกขับต่อเขายังมีอย่างนี้กันอยู
1: ่นี่ฮะ
0: มันเป็นวัฒนธรรมองค์กร
1: เพราะว่าเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยคุณพ่อขับรถไฟอยู่แล้วคุณลูกพอเรียนจบมาก็เป็นพนักงานของการรถไฟด้วยเหมือนกัน
0: เขาจะมีโควต้าเขาจะมีธรรมเนียมอะไรอย่างนี้กันอยู
1: ่ครับ
0: ครับก็จำได้ไหมที่ก่อคดีข่มขืนแล้วก็โยน
1: น้อง14ลงจากรถไฟ
0: น้องอายุ14นะครับ
1: ครับ
0: อันนั้นที่เข้าไปได้ก็เพราะมีญาติ
1: อ๋อนั่นก็เสพยาเหมือนกัน
0: อันนั้นก็เสพยา
1: ครับ
0: เสพยาแล้วก็มีญาติเนี่ยญาติเขาฝากทั้งจริงๆแล้วเคยมีคดีอยู่นะเช็คประวัติแล้วก็มีคดีแต่ก็มีญาติฝากเข้าไป
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็รู้สึกเป็นเรื่องที่พูดกันวิพากษ์วิจารณ์การรถไฟอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ว่าการใช้เส้นสายเครือญาติอะไรต่างๆแล้วทำให้หย่อนยานในการตรวจสอบแล้วก็มีการทดสอบความสามารถอะไรต่างๆก็ไม่ทำอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็รู้สึกว่าอาการรถไฟเขาก็แสดงอาการเหมือนว่าเขาจะพยายามเข้มงวดอะไรต่างๆให้เปิดให้มีการสอบ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการจะต้องมีผ่านการทดสอบอะไรเขาอยู่มีการคัดเลือกพูดง่ายมีการคัดเลือก
1: ครับ
0: นะฮะนี่ก็แล้วก็รู้สึก

0: ข้อมูลวงในเนี่ยเขาบอกว่าเสพหนักด้วยนะคนรถไฟคนนี
1: ้
0: ข้อมูลที่เขามีการสื่อคงจะไปถามบรรดาพวกคนที่พอจะ
1: รู้จัก
0: ให้ข้อมูลเลยได้นี่นะบอกว่าเป็นคนที่เสพยาเสพติดหนักเสพโดยเฉพาะยาบ้านะก็เป็นอย่างนี้มันก็ผมคิดว่าโจทย์ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องว่าคนนะ
1: ครับระบบนะฮะ
0: ผมมองว่าองค์กรคือดูวันที่เกิดเหตุก็เครื่องบงเครื่องแบบก็ไม่แต่ง
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ผมไอ้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ถือสาหรอกไอ้อาจจะเป็นอะไรของเขาแต่ว่าถึงแต่ผู้บังคับบัญชามาส่งช่างมาตัดให้ก็แสดงว่าผู้บังคับบัญชาก็กลัวกัน
1: ใช่ครับ
0: ว่าคนจะมองว่าไอ้เจ้าหน้าที่พนักงานอะไรต่างๆดูแล้วมัน
1: ไม่เรียบร้อยเลย
0: เออทำไมมันปล่อยเนื้อปล่อยตัวอะไรจังเลย
1: โอ้โห
0: แล้วก็เลยมาตัดผมให้ดูเรียบเละหน่อย
1: เอาปกติวิสัยประจำวันนะพี่เพศาลฮะที่เราขึ้นรถขนส่งสาธารณะเนี่ยรถเมล์เนี่ยเขาแต่งของเขาอยู่แล้วนะฮะเต็มยศของเขาอยู่แล้วแท็กซี่เนี่ยนะถ้าไม่ใส่เสื้อที่กรมการขนส่งทางบกเขาออกแบบมาว่าต้องเสื้อประเภทนี้กางเกงประเภทนี้ต้องมีเข็มขัดต้องใส่รองเท้าผ้าใบให้เรียบร้อยเนี่ยนะฮะเห็นเนี่ยตุกปรับจับนะครับ
0: แต่ว่าก็ได้ยินอยู่ว่าตำรวจเขามองรอบคันแล้วไม่เจออะไรผิดเลยเขาอ้าว
1: เอาเครื่องแต่งกาย
0: ไม่แต่งเครื่องแบบ
1: ใช่ครับ
0: ไม่แต่งกายให้เรียบร้อยโดน
1: ไม่แน่ใจว่าทางกรมขนส่งทางรางมีตรวจลักษณะนี้กับ ระบบรางด้วยหรือเปล่าไงฮะ
0: ครับก็ปรับซะให้เข็ด100 200อะไรอย่างเงี
1: ้ยให้หลับจำ
0: แต่ไม่ต้องเขียนใบสั่งแต่ไม่ต้องเขียนไม่ต้องออกตั๋ว
1: ครับครับเป็นคำเตือนครับเป็นคำเตือนการให้การของเขาเนี่ยนะฮะวันนี้ก็เอาทั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดป้อมตรงนั้นนะพี่ไพศาลที่คุณเป็นคนโบกธงอ่ะกับคนขับรถไฟเอามาสอบปากคำปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยตำรวจบอกว่า
0: ให้การขัดกัน
1: ครับพนักงานควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟบอกว่าเฮ้ยผมส่งสัญญาณไปแล้วนะฮะขณะที่คนขับรถไฟบอกว่าไม่ได้รับสัญญาณเลยนะฮะพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสอบสวนตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ในแต่ละจุดเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรทั้งสัญญาณธงวิทยุสื่อสารแล้วก็จะนำภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดเหล่านี้แหละฮะให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเรื่องของความเร็วของรถไฟที่ผ่านจุดต่างๆก่อนจะนำข้อมูลต่างๆมาประกอบสำนวนคดีถ้าภาพวงจรปิดนะพี่เวสารพนักงานธงอ่ะที่ประจำจุดตัดเนี่ยถามว่าเขาโบกธงไหมเขาโบกธงแดงอยู่นะครับอาจจะช้าอาจจะเร็วหรืออาจจะไวแล้วก็เก็บธงเนี่ยแต่เขาโบกแล้วฮะพอโบกเสร็จไม่ประมาณสักไม่ถึง1นาทีเนี่ยเขาเก็บธงแล้วก็หันหลังเดินก็คงจะเป็นวิถีประจำวันของเขาว่าเจออย่างเงี้ยทุกเที่ยวรถไฟฮะเขาโบกแล้วถ้าเกิดว่าเขียวคุณมาได้ถ้าแดงคุณเห็นธงแล้วคุณต้องหยุดเพราะนอกเหนือจากสัญญาณมือครับพี่เวสารของรถไฟพอจะผ่านจุดตัดรถไฟเนี่ยมันจะมีสัญญาณอัตโนมัติเป็นสัญญาณไฟเพื่อจะส่องสว่างให้คนขับรถไฟที่เห็นเลยว่าสัญญาณเนี้ยเราไปได้หรือไม่ได้ยังไงสัญญาณได้ปกติไม่ได้เสียหายเลยนะฮะก็ขึ้นชัดเจนว่าคุณอย่าเพิ่งมามีรถขวางทางรถไฟอยู่นะฮะอันนี้ก็มีทั้งระบบอัตโนมัติและระบบมือของเจ้าหน้าที่แต่นี่แหละฮะคนขับรถไฟเขาสติสัมปชัญญะคงไม่ครบฮะก็พอเจ้าหน้าที่เอาเก็บธงแดงเสร็จก็หันหลังเดินก็คิดว่ารถไฟจะหยุดเปล่าฮะรถไฟไม่ได้หยุดวิ่งผ่านเขาไปเลยครับแล้วก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นทันที
0: แล้วรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาโอ้โหยาวเหยียดเลยนะ
1: เป็นพันพันตันฮะ
0: แล้วพนักงานมีคนเดียวเนี่ย
1: จุดตัดใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้คนคือตรงหัวรถจักรเนี่ยมันควรจะมีหลายตาถูกไหม
1: จะมีถ้าเป็นระเบียบของการรถไฟนะพี่เบสารพนักงานพอขอรอคือขับรถเนี่ยจะเป็นผู้ควบคุมรถถ้าเป็นรถเราก็คือควบคุมพวงมาลัยนี่แหละคันเร่งเนี่ยครับแล้วจะมีช่างเครื่องประจำอยู่อีกข้างหนึ่งช่วยกันมองช่วยกันสอดส่องฮะจะมี
0: อันนั้นสิก็ผมต้องบอกว่ามันโบกธงเนี่ยมันต้องถึงระยะที่มันต้องมองธงแล้วก็ต้องดูละ
1: ครับ
0: สัญญาณธงมันสีอะไร
1: ครับ
0: สัญญาณอะไรต่างๆที่เขาแจ้งมามันยังไงใช่ไหมดูคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีคนช่วยดูหรือว่ามันจะมากกี่คนก็ได้

0: ราะว่ามันถ้าไปเปรียบเป็นเรือเนี่ยอันนี้มันกำลังแล่นผ่านหินโสโครก
1: ครับ
0: สะพานเดินเรือเนี่ยมันผมเห็นผมดูเนี่ยมันต้องโอ้โหหินมันช่วยกันดูเต็มที่เลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะมันเป็นจุดที่ต้องระแวดระวังสูงมากฉันใดฉันนั้นอันนี้มันคือต้องผ่านจุดตัดถนนในเมือง
1: ครับ
0: ถูกไหมมันการฝึกมันควรจะต้องมีคือพูดง่ายๆว่าถ้ามันมีอยู่2คน3คนในนั้นน่ะมันต้องตื่นตัวหมดแล้ว
1: ครับ
0: เพราะแต่ละจุดนี่
1: ใช่ครับ
0: โอกาสที่มันจะ
1: เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันเนี่ย
0: มันเกิดได้ตลอดเวลา
1: ใช่ใช่ครับ
0: อันนี้มันดูแล้วมันแบบผมดูแล้วมันโอ้โหมัน
1: นี่แหละ
0: มันแบบมันหย่อนยานมัน
1: ไอ้ที่เขาบอกว่า
0: ตามบุญตามกรรมกันจริง
1: ๆจิ๊กซอที่หายไปก่อนจะมาจุดเกิดอุบัติเหตุตรงเนี้ยนะฮะอโศกเพชรตรงเนี้ยนะฮะเข้าผ่านจุดตัดมาแล้วจุดหนึ่งห่างกัน1กิโลครับอันนั้นผ่านมาได้โดยปลอดภัยพี่ไพศาล
0: ก็นี่ไงไอ้ถนนที่ออกจากไอ้อสมทแล้วตรงไปเรื่อยน่ะ
1: ครับครับ
0: อันนั้นมันห่างกันผมคิดว่าไม่ถึง2กิโลหรอก
1: อ่าฮะ
0: นึกออกไหมถนนที่แบบรถไปถึงแล้วต้องเลี้ยวซ้ายออกเพชรบุรีอย่างเดียวอ่ะ
1: ครับใช่ครับ
0: ตรงอะไรตรงวัดอุทัยอ่ะ
1: ฮะ
0: ถ้าเราไม่เลี้ยวเพชรบุรีเราเลี้ยวก่อนเนี่ยทางไอ้กำแพงเพชร7ก็ไปวัดอุทัย
1: นั่นแหละครับ
0: นั่นแหละเส้นเนี้ย
1: ครับ
0: ก็คือมันต้องผ่านตรงนี้มาก่อน
1: ใช่ครับคือจะมีเจ้าหน้าที่ลักษณะเดียวกันเลย
0: ตรงเนี้ยเรียบร้อยไม่ชนแม่อะไรแสดงว่าไม้กั้นลงได้เรียบร้อย
1: ครับ
0: แล้วมันไม่ควรจะมีความเร็วสูงมากนะผ่านตรงนั้นแล้วนะ
1: เขาบอกว่า35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
0: มันไม่ควรเลยเพราะว่าจุดต่อไปมันก็ห่างกันไม่มากแล้ว
1: ใช่ครับแล้วอธิบดีกรมขนส่งทางรางเนี่ยอธิบายบอกว่าที่ไปดูกล่องดำแล้วก็ได้ตีเป็นค่าเลขไมล์ออกมาเนี่ย35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วไปเหยียบเบรกก็คือไปกระตุกไอ
0: ้100เมตรสุดท้าย
1: 100เมตรสุดท้ายมันเอาไม่
0: ไม่ทันแล้วใช่มั้ยแรงเฉื่อย
1: มันหนักมาก
0: รถ
1: ม
0: ัน
1: หน
0: ัก
1: มาก
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับ
0: ตามกฎของนิวตันคุณนับดูตู้คอนเทนเนอร์เท่าไหร
1: ่พันกว่า
0: ตันแต่ละตู้ก็เป็นโอ้โหเป็นหนักๆทั้งนั้น
1: ครับ
0: เฉพาะตู้โดยสารก็เบากว่าตู้บรรทุกสินค้านะ
1: ครับ
0: ก็ยังโอเคอาจจะพอไหว
1: ครับ
0: เอาสัก500เมตรครึ่งกิโลนึงอะไรเงี้ยพอเอาอยู
1: ่ครับ
0: แต่เนี่ยต้อง2กิโลนะว่านะ
1: ครับซึ่งมาในเมืองเนี่ยคุณต้องช้าๆเลยอ่ะนะฮะแต่35กิโลมันก็ถือไวพอสมควรนะรถหนักขนาดนี้ครับ
0: 35กิโลมันก็ระดับเกียร์2เกียร์3แล้วรถอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: คือมันกะแทบจะไม่ต้องเบรกกันแล้วมั้ง35กิโลเนี่ยกะผ่านฉลุยอ่ะ
1: ก็กะว่าสะดวกโยธินไม้กั้นลงรถไม่ข้ามมาทางรถไฟประมาณเนี้ยถ้าไม้กั้นมันลงครบนะฮะรถไม่มาขวางเขาก็คงผ่านไปได้ครับเขาก็คงคิดอย่างเงี้ยก็เลยความประมาทมันก็เลยบังเกิดขึ้นครับ
0: ครับคือพบความช่วยความแบบไม่เป็นมืออาชีพทุกมิติเลยนะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าโจทย์ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องตัวคนนะ
1: ครับ
0: ผมดูแล้วองค์กรอย่างรถไฟเนี่ยมันต้องยกเครื่องกันอย่างขนาดใหญ่จริงคือถึงขั้นว่าจะต้องแปรรูปจะต้องทำอะไรยังไงเนี่ยผมว่าคิดได้แล้ว
1: ครับ
0: คือถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยนะมันไม่หมดไม่จบหรอกนี่มันก็โหติดกันมาใช่ไหม
1: ต้นปีเนี่ย
0: ผู้รับเหมาอันนั้นก็เกี่ยวกับผู้รับเหมาแต่ว่าจะบอกรถไฟไม่เกี่ยวก็คงไม่ได
1: ้มันต้องมีการประสานกัน
0: คุณต้องมีระบบที่มันจะต้องคอนโทรลร่วมกับทางผู้รับเหมา
1: เราจะผ่านในเส้นทางนี้แล้วนะคุณต้องหยุดก่อสร้างก่อน
0: มันต้องมีการมันต้องระบบมันควรไม่ควรจะไม่ควรจะต่างคนต่างเราก็วิ่งคุณก็ทำไม่ได
1: ้โอ้แล้วพี่ไพศาลเหตุต้นปีเนี่ย30กว่ารายนะครับถ้าย้อนคดีของการรถไฟที่เกิดเหตุแบบเนี้ย6หัวขบวนเนี่ยที่วิ่งเข้าไปชนหัวลำโพงพี่ไพศาลยังจำภาพนั้นได้อยู่ไหม
0: จำได
1: ้นะไม่มีคนขับรถนะฮะบนหัวขบวนรถจักรทั้ง6หัวเนี่ยนะฮะเหตุเกิดจากพนักงานที่ฝ่ายซ่อมบำรุงสตาร์ทเครื่องไว้แล้วก็ใส่เกียร์นะครับแล้วก็อุ่นเครื่องมันไว้ฮะแล้วก็จะมีระบบเบรกอะไรคงเข้าอัตโนมัติเนี่ยนะ
0: จนแบบนี้ก็ยังตีว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุใช่ไหม
1: ครับพอเครื่องยนต์มาได้รอบเนี่ยปรากฏว่ามันเดิน

ครับพอเดินหน้าไปมันก็ดันไอ้หัวรถจักรอีก5หัวที่มันอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยนะฮะค่อยๆเคลื่อนขบวนไปเป็นแถวเลยนะฮะมุ่งตรงสู่หัวลำโพงผ่านไม่รู้จักกี่สถานีนะฮะชนรถแท็กซี่กระจายไปตั้งหลายคันนะฮะกว่าจะมุ่งตรงไปที่หัวลำโพงเจ้าหน้าที่เองพยายามจะวอเตือนแจ้งเตือนประกาศไมโครโฟนเตือนผู้โดยสารที่อยู่ในหัวลำโพงคนแออัดมากตอนนั้นนะหัวลำโพงยังใช้อยู่ฮะก็หลบกันได้ทันพอสมควรแต่ว่าก็เสียหาย

0: ท้ายก็คือไปสตาร์ทเครื่องไว้ประมาณนั้นนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลฮะมาคุยกันต
1: ่
0: อคร
1: ับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนไฟเล็กๆค่าไฟ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับคุณกมลเนี่ยบอกว่าไม่มีหรอกครับที่เสพวันเว้นวันแล้วก็วันเว้นสิบวันเนี่ยถ้าคนติดจริงๆมันเสพทุกวันแหละครับพี
4: ่ก็คงจะกลัวความผิดอ่ะก็ยอมรับอันนี้ก็เรียกภาคเสพใช่ไหม
0: ครับภาคเสพ
4: เขาเรียกว่าให้การภาคเสพก็คือว่าโอเคผมเสพแต่ว่าครั้งสุดท้ายนี่ก็10วันแล้วให้รู้ว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงกับไอเหตุที่เกิดขึ้น
0: ครับ
4: ว่ามันเกี่ยวข้องกับว่าผมกำลังเมายาหรือเปล่า
0: ครับ
4: ก็เป็นการเซฟตัวเองไปแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับเงินเละเทะอยู่ดี
0: ครับโอ้นะฮะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดนะครับถ้าเรื่องของการประสานเรื่องของระบบนะฮะมันทำโดยชนิดที่ว่าทุกอย่างทำตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่มันมีกำหนดไว้อย่างละเอียดเนี่ยนะฮะไม่มีปัญหาเลยนะครับอย่าไปข้ามขั้นตอนอย่าไปประมาทอย่าไปชะล่าใจนะฮะอันนี้คงทำลักษณะนี้แล้วมันไม่เกิดเหตุไงพี่ไพศาลแล้วหลังจากนี้เนี่ยโอ้โหนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าโอ้จุดตัดมันก็ต้องให้มันลดน้อยลงไปหรือไม่มีเลยจะเป็นสิ่งที่ดีมากลองไปคิดดูจะเป็นมุดใต้ดินเป็นอุโมงค์นะฮะหรือจะขึ้นเป็นทางด่วนยกระดับให้ไม่ต้องมาเจอจุดตัดแบบนี้ให้ไปคิดกันมาโอ้โหในเมืองแออัดอย่างนี้มันทำยากนะครับงบประมาณมันสูงด้วยนะ
4: ก็นายกก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ไปพูดถึงเรื่องขององค์กรทั้งขสมกทั้งรถไฟ
0: ครับ
4: ก็ไปพูดถึงเรื่องในประเด็นทางในสภาพของ
0: เมืองใหญ่ๆ
4: ของที่ที
0: ่
4: มันมีจุดตัดมันมีก็เกิดอุบัติเหตุได
0: ้ครับ
4: ทั้งจริงๆเราก็เห็นแล้วมันเป็น human error นะ
0: ครับใช่ครับ
4: เขาก็วางระบบเขาก็วางอะไรไว้ว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้มีการปฏิบัติกัน
0: เพราะว่า
4: ขับใช้ก็ลำบาก
0: โอ้โหสัญญาณของรถไฟนะพี่พิสารถ้ารถวิ่งมาเนี่ยระบบอัตโนมัติเนี่ยเขาจะขึ้นไฟเลยนะคนขับรถจะเห็นแบบชนิดว่าแสบตาเลยฮะว่าสัญญาณมันขึ้นว่าให้เราผ่านได้หรือผ่านไม่ได้ฮะอันนี้คืออัตโนมัติถ้าอัตโนมัติเนี่ยนะฮะมันยังไม่ทำงานอีกซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าระบบก็เสถียรแล้วตอนนี้นะฮะก็ยังมีเจ้าหน้าที่การรถไฟประจำจุดตัดทั่วประเทศเลยนะฮะจุดตัดเล็กจุดตัดน้อยเราจะเห็นเจ้าหน้าที่มาโบกธงอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็คอยดูไม้กั้นตลอดเวลาเนี่ย2มาตรฐานความปลอดภัยเขา2ชั้นด้วยนะครับแต่มันก็ยังเกิดเหตุได้เห็นไหมฮะ
4: คือรถไฟเข้ามาในเมืองเนี่ยผมก็เห็นพอไอ้ไม้กั้นมันไม่ลงมันก็ต้องจุดหยุด
0: ครับ
4: รถไฟก็ชะลอมันก็มาจอดรออย่
0: างเงี้ยใช่ครับ
4: แล้วกว่าคราวนี้มันพอถ้ารถไฟจอดชะลอเมื่อไหร่นะคราวนี้ยุ่งเพราะอะไรรู้ไหมกว่าจะเคลียร์รถปิดถนนเสร็จ
0: ครับ
4: รถไฟกว่าจะออกตัวมันมีแรงเฉื่อย
0: ใช่ครับ
4: มาเร็วหยุดไม่ทันอันนี้ก็แรงเฉื่อย
0: ครับจอดนิ่ง
4: หยุดแล้วเวลาจะไปเนี่ยก็โอ้โหแรงเฉื่อยมันดึงนะ
0: ครับ
4: กว่าจะมันเสียงเครื่องมันเห็นไหมโอ้โหกว่ามันจะดึงออกแรงดึงออกไปได
0: ้กว่าจะลากเป็นพันตันขึ้นไปอ่ะ
4: ใช่
0: ให้มันหมุนได้อ่ะฮะ ให้ล้อมันเคลื่อนนะ

0: แต่ว่ามันพิสูจน์ยืนยันได้อย่างนึงว่าปกติแล้วรถไฟเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการส่งสัญญาณดีๆหยุดได้หมด
1: ใช่ครับใช่
0: ก็มาจอดรออยู่นั่ง
1: ครับ
0: เขาเคลียร์แม้กงแม้กั้นเอาลงได้ครบเรียบร้อย
1: ครับ
0: ระหว่างที่กำลังออกตัวเสียงเครื่องคำรามอยู่ผมยังเห็นเลยมอเตอร์ไซค์ก็ยัง
1: เฉียว
0: ก้มหัวเฉียวโยกซ้ายโยกขวาไปกันอยู่เพราะคิดว่าทันไง
1: ครับ
0: มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ภาพมันชินตาอยู่
1: จุดตัดเนี่ยจริงๆกระทรวงคมนาคมแล้วก็กรมขนส่งทางรางเขาก็ทำต่อเนื่องนะพี่เบสารเห็นได้จากหนึ่งตอนเนี้ยนะฮะสถานีรถไฟหลวงโพงแทบจะไม่มีให้บริการอยู่แล้วนะฮะเหลือไม่กี่ขบวนเท่านั้นเองอาจจะเป็นขบวนท่องเที่ยวหรือขบวนท้องถิ่นนะครับวันละไม่กี่ขบวนคนน้อย
0: มากในอนาคตก็ต้องเลิกไป
1: ใช่ครับผมเพิ่งไปกับการรถไฟไปเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วนี่เองพี่เบสาร
0: เพราะว่าจากไอ้กรุงเทพพิวัตรมันลอยขึ้นไปข้างบนหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับพอออกจากสถานีกรุงเทพไปพิวัตรเนี่ยยกระดับขึ้นไปเลยครับอยู่ระดับเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีแดงเลยฮะ
0: อ๋อ
1: แล้วออกนอกเมือง
0: แล้วไปลงอีกทีก็นู่นรังสิต
1: เลยรังสิตไปนู่นครับจึงลงมาพื้นราบฮะเพราะฉะนั้นแจ้งวัฒนะหลักสี่ดอน
0: เมือง
1: ไม่จอดแล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีจุดตัดแล้วนะครับก็รถวิ่งได้สบายเลยฮะข้างล่างพอรถไฟไปอยู่ข้างบนแล้วนะฮะก็ขึ้นไปในระดับเดียวกับดอนเมือง
0: โทเวสายสีแดง
1: สายสีแดงเลยนะฮะใช่ครับนั่นแหละแต่ว่าระหว่างสถานีกลางบางซื่อจนถึงหัวลำโพงเนี่ยสายขนส่งสินค้าอย่างเงี้ยแล้วก็สายท่องเที่ยวยังใช้บริการข้างล่างอยู่ฮะแต่มันน้อยมาก
0: มันยังมีเลยว่าไอ้รถขนสินค้าจากแหลมฉบังไง
1: ครับ
0: สินค้าส่งมาที่แหลมฉบังแล้วก็ต้องกระจายไปภาคเหนือภาคอีสานอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็ต้องมาจากแหลมฉบังแล้วไปถ่ายกันที่บางซื่ออ
1: ่าฮะ
0: แล้วก็บางซื่อจัดสรรไป
1: ครับ
0: จะไปสายเหนือกี่ขบวนไปสายไอ้จะไปสายเหนือกี่โบกี้ไปสายใต้กี่โบกี้ไปสายอีสานกี่โบกี้เองว่าไปรวมกันอยู่ที่บางซื่อ
1: ครับ
0: มันเลยจำเป็นไงที่สายตอนออกแล้วมันมีขบวนผู้โดยสารฉะเชิงเทราสระแก้วอะไรพวกนี
1: ้มีท้องถิ่นมีอยู่ครับมีอยู่
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปอะไรผมยังจำได้เลยสถานีประจันตคามไปสุดนู่นเลยอรัญญประเทศ
1: โอ้ก็ผมเคยไปมากับการรถไฟเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วพี่ไพศาลบางสถานีเล็กๆเนี่ยกลายเป็นสถานีร้างไปเลยนะฮะคนไม่ค่อยใช้บริการโดยเฉพาะผู้โดยสารซะส่วนใหญ่จะเป็นขนส่งสินค้านะฮะออกจากสถานีกลางหัวลำโพงมาสถานีกลางบางซื่อไปอยุธยาเลี้ยวขวาไปสระบุรีเลี้ยวขวาไปอีกฮะไปถึงปราจีนออกฉะเชิงเทราครับแล้วก็วนกลับมาที่ลาดกระบังแล้วก็เข้ามาที่หัวลำโพงจะเป็นเส้นวงกลมฮะการรถไฟเขาทำสายท่องเที่ยวอยู่ตอนนี้ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยเส้นเนี้ยเขาส่วนใหญ่แล้วเขาเริ่มจากมักกะสัน
1: ครับ
0: สถานีมักกะสันเขาไม่ได้ไปถึงหัวลำโพงกันเลยนะเขามาเขาเริ่มจากมักกะสันแล้วก็ออกไป
1: คนทำงานนิสิตนักศึกษาเนี่ยขึ้นเนี่ย
0: มักกะสันจะไปขึ้นที่มักกะสัน
1: ใช่ครับ
0: ผมเคยนั่งครั้งหนึ่งผมไปอรัญญประเทศผมก็ไปขึ้นที่มักกะสันกลับก็มาลงที่มักกะสัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ยังมีไหม
1: มีฮะ
0: สถานีมักกะสันยัง
1: มีอยู่ครับยังใช้บริการกันได้อยู่ฮะ
0: นั่นแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีขบวนจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเด็กนักศึกษาที่เรียนอะไรอะอะไร
1: ลาดกระบังเนี่ย
0: ที่ลาดกระบังอะ
1: ครับ
0: ลาดกระบังก็ไปนั่งไปลงที่ไอ้หัวตะเข้กัน
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: นักศึกษาลงนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาบอกว่าพอก่อนจะถึงหัวตะเข้ชะลอเนี่ยก็โดดลงแล้ว ไม่ต้องไปรอถึงหัวตะเข้
1: ครับ
0: มันแล้วก็มันโดดลงก็บริเวณมหาวิทยาลัย
1: เอ้าถ้าดูภาพยนตร์เรื่องโกหังนะฮะถ่ายทำนี่เลยสถานีนี่เลยที่พี่พิธ
0: าบอก
1: หัวตะเข้เลยนะฮะก็สถานีรถไฟเสร็จก็เป็นชุมชนหอพักนักศึกษาตรงนั้นเลยครับแล้วก็เดินไปเรียนกันเนี่ยฮะตรงนั้นเลยนะครับ
0: นั่นแหละนั่นแหละเด็กลาดกระบังก็จะรู้จักดีสถานีรถไฟหัวตะเข้
1: จบปริญญาถ่ายชุดคลุยสวมชุดสวยๆสีแดงของเขาเนี่ยนะฮะโลเคชั่นดีสุดก็บนรางรถไฟเนี่ยครับ
0: ครับก็เพราะฉะนั้นทุกคนก็ผ่านในพวกนี้อย่างนี้หมดละ
1: ครับ
0: ไอเส้นตัดทั้งหลายเนี่ยตัดแยกอโศกวัดอุทัยอะไรเงี้ยนะผ่านมาหมดแล้วคลองตันใช่ไหม
1: ครับ
0: เลยจะ

0: ของตันไปก็เริ่มโล่งหน่อยละ
1: อ่าใช่ครับใช่ครับอ่ะก็เดี๋ยววันที่20เนี้ยครับทางสภาเขาตั้งกระทู้ด่วนเรื่องนี้เลยพี่ไพศาลครับสภาจะถกยติด่วนล้อมข้อ
0: ทั้งสองสภาเลยหรือว่าเฉพาะของวุฒิเขา
1: ทางประธานวิปรัฐบาลวันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าวันที่20เนี้ยจะเป็นสัปดาห์แรกนะฮะที่จะมีการหยิบยกเรื่องเนี้ยไปคุยกันที่สภานะครับก็น่าจะเป็นสสหรือเปล่าพี่เปสารสวด้วยเหรอครับสวตั้ง
0: สว
1: กระทู้นี้ด้วยใช่ไหม
0: คุณวุฒิชาติเลยเนี่ยคุณวุฒิชาติเขาจะคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตร
1: อดีตผู้จัดการบคสนะครับเนี่ย
0: บคสแล้วก็เคยเป็นผู้ว่าการรถไฟด้วย
1: ถ้าจำได้ใช่ครับ
0: ก็คุณศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณวุฒิชาติเขาวิ่งอยู่หลายรัฐวิสาหกิจอยู
1: ่ครับ
0: เป็นที่ไว้วางใจ
1: ฮะ
0: ครับ
1: มาเป็นผู้บริหารบคสไปเป็นผู้บริหารการรถไฟ
0: ใช
1: ่ครับ
0: เคยอยู่การรถไฟด้วย
1: ครับ
0: ไม่ใช่อยู่บคสอย่างเดียวครับ
1: นะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวจะหยิบยกไปคุยกันนะครับหลายเรื่องเลยนะฮะเอากฎหมายเรื่องของการเงินพรก.กู้400,000 ล้านด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องล่าสุดที่ร้อนๆเลยก็คือรถไฟชนรถเมล์เนี่ยนะฮะก็คงตั้งกระทู้แล้วก็ให้รัฐมนตรีไปชี้แจงกันนะครับว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาล้อมคอกอะไรกันยังไงดีครับ
0: ก็ดีฮะเปิดสภาคุยกัน
1: ครับ
0: นะฮะรัฐบาลโดยเพราะผมคิดว่าคนที่รับหน้าเสืออยู่ขนาดนี้ก็เป็นคุณนั่นใช่ไหมอดีตโฆษกอ่ะ
1: คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ
0: คุณสิริพงษ
1: ์ครับ
0: เพราะคุณสิริพงษ์เขาคุมกรม
1: กรมรางเหรอ
0: กรมรางอยู่ด้วย
1: ครับครับก็ตอนนี้นะฮะสอบไปแล้วเนี่ยก็คือคนขับรถไฟนะฮะช่างเครื่องนะฮะมาให้การเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพนักงานขับรถของขสมกท่านเจ็บหนักเลยนะครับอยู่ที่คมเลีย
0: นโดนไฟคลอก
1: โดนไฟคลอก
0: ช่วงล่างใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับกระเป๋ารถเมย์กับคนขับรถเมย์เนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะสาหัสโดนไฟคลอกไปครึ่งตัวพี่เบสานครับ
0: กระเป๋ารถเมย์ด้วย
1: กระเป๋ารถเมย์ด้วยนะครับแล้วจะสอบใครต่อนะฮะที่จะต้องสอบเพิ่มก็คือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะไปสอบเรื่องมาตรการควบคุมการเดินรถระบบอนัตสัญญาณหน้าที่ของและตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยใครทำอะไรนะฮะตอนรถจะมาเนี่ยนะฮะขั้นตอนการแจ้งเตือนเมื่อรถติดค้างคารางนะฮะขั้นตอนการรับมือเหตุผิดปกติเนี่ยตำรวจเตรียมจะจำลองเหตุการณ์จริงตรวจสอบว่ามองเห็นสัญญาณได้ไกลแค่ไหนผ่านจุดตัดกี่จุดคนขับควรรับรู้ความผิดปกติเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็การปฏิบัติตามขั้นตอนเนี่ยมันที่ถูกต้องควรทำยังไงและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคุณทำครบไหมสอบไปแล้วเดี๋ยวจะจำลองเหตุการณ์จริงๆเลยครับส่วนตอนนี้นะฮะแปดร่างที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเห็นว่าตรวจ DNA ญาติมาแล้วเนี่ย7ร่างครับพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวจะดูว่ารายละเอียดตรงกันไหมถ้าตรงกันเนี่ยไม่วันพุธก็พฤหัสเดี๋ยวจะให้ญาตินำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีของแต่ละศาสนาต่อไปยังเหลืออีกหนึ่งร่างฮะที่ยังตรวจอัตลักษณ์ไม่ได้ยังไม่มีญาติมาครับแม้ซึ่งก็น่าคิดไงพี่ไพศาลถ้าเป็นคนต่างจังหวัดแล้วมาอยู่หอพักอยู่คนเดียวญาติไม่ทราบหรอครับว่าเราอยู่บนรถเมย์206ยิ่งถ้าเกิดเป็นคนต่างชาติเช่นอย่างกัมพูชาหรือว่าเป็นเมียนมาอย่างเงี้ยที่ก็เสียชีวิตไปด้วยเนี่ยนะครับ
0: น่าจะต้องมียิ่งต้องมีญาติมีเพื่อนเลยนะ
1: ใช่ครับก็คือก็เราไม่รู้เหมือนกันว่าญาติของเราเนี่ยจะนั่งรถเมย์206หรือเปล่ามีพระเอี้ยงคนหนึ่งอ่ะพี่ไพศาลพระเอี้ยงเนี่ยที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะครับคือญาติเขาดูข่าวนะฮะแล้วเห็นคนที่นั่งอยู่หน้าต่างคนแรกไงพี่ไพศาลในเห็นคลิปไหม
0: กล้องวงจรปิดจับได
1: ้ที่จับได้ครับแล้วเขาบอกว่าไอ้หน้าตาเหมือนญาติเราเลยอ่ะแล้วปรากฏว่าติดต่อญาติเราไม่ได้ด้วยครับแล้วย้อนกลับไปดูตอนออกจากซอยออกจากบ้านมาเนี่ยเดินออกมาจากซอยวันเกิดเหตุคือวันที่16เนี่ยนะฮะ
0: ดูแล้วใส่เสื้อผ้าน่าจะชุดเดียวพอดี
1: ชุดเดียวพอดีเลยลูกชายรู้เรื่องนี้โอ้โหร้องห่มร้องไห้เลยครับ
0: อาชีพเป็นอะไรเห็นว่าเป็นแม่บ้าน
1: เป็นแม่บ้านครับใช่ครับ
0: จะไปทำงานนะ
1: ครับ
0: นั่งรถเมย์จะไปทำงาน
1: อ เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับเดี๋ยวขอตัดสัญญาณจากภูมิ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: คุณนิดหน่อยคุยเข้ามานะพี่ไพศาลตอนนี้ดอนเมืองหลักสี่ไม่มีสถานีแล้วเหรอคะมีอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันไปอยู่บนชั้นสองแล้วฮะคือรถไฟเนี่ยก็ไปให้บริการชั้นบนแล้วครับเราต้องขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นลิฟต์ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นรถไฟธรรมดาหรือรถไฟฟ้าสายสีแดงครับพี่ไพศาลยังมีอยู่ครับเพียงแต่ว่าเขาไม่บริการพื้นราบแล้วครับ
3: ครับแล้วก็ต้องดูด้วยนะว่าขบวนไหนจอดนะ
2: ครับ
3: ใช่ครับคงไม่จอดทุกขบวนหรอก
2: รถเร็วไม่จอดฮะประมาณนั้นครับ
3: ครับมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นคนขับรถไฟนะ
2: ครับ
3: ชื่อคุณอันนี้ฮะจะใช้เฟซบุ๊กว่าสุระเสียงพระพราสวรรค์เขาใช้เฟซบุ๊กของเขานะ
2: ครับ
3: บอกว่ากรณีที่มีกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์ประเด็นคนขับรถไฟไม่มีใบอนุญาตขับขี่จนนำไปสู่ความเข้าใจผิดว่าเป็นคนขับเถื่อน
2: ครับ
3: ผู้ใช้เฟซบุ๊กสุระเสียงพระพราสวรรค์พนักงานขับรถจักรสังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทยและเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านรถไฟไทยได้โพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยบอกว่าข่าวดังกล่าวเกิดจากการตีความที่คลาดเคลื่อนของสื่อมวลชน
2: ครับ
3: ข้อเท็จจริงคือพนักงานขับรถไฟหรือผครเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้พรบการรถไฟแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดในฐานะพนักงานรัฐวิสาหกิจประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน120วันหลังพรบ.กรมการขนส่งทางรางเพื่อมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม69เพื่อจัดทำมาตรฐานใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ระบบรางใหม
2: ่
3: ให้เหมือนกันทั้งประเทศก็คือทั้งคนขับรถไฟของรฟท.ทั้งคนขับรถไฟฟ้า
2: ครับ
3: BTS MRT
2: ครับ
3: เนี่ยเขาจะมีการออกใบอนุญาตใหม่หมด
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: ในระหว่างที่หน่วยงานกำลังทยอยตรวจสอบและออกอนุญาตใหม่ให้จนครบพนักงานขับรถไฟทุกคนยังคงมีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่การลักลอบขับเถื่อนตามที่ปรากฏเป็นข่าว
2: น่าล่ะใช่ครับเพราะว่าน
3: ี้ก
2: ็ผู้บริหารของการรถไฟก็ออกมาชี้แจงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับพี่ไพศาลคือเดิมปกติการรถไฟแล้วก็จะมีพรบรถไฟของเขาและคนออกใบอนุญาตขับขี่รถไฟก็คือการรถไฟเป็นคนออกใบอนุญาตนี้ให้ครับพอออกใบอนุญาตแล้วเนี่ยทุกคนที่เป็นพลขับพลพขรเนี่ยเขามีใบอนุญาตขับขี่หมดครับแต่พอกรมขนส่งทางรางมามีอำนาจมีกฎหมายของตัวเองก็คลุมสำหรับระบบรางทั้งหมดเลยว่าคุณต้องขอใบอนุญาตใหม่มาที่กรมการขนส่งทางรางการรถไฟ BTS รฟม.นะฮะสายสีเหลืองสายสีชมพูนะฮะสายสีม่วงก็รวบรวมพนักงานขับรถของตัวเองเนี่ย
3: อันนี้มันจะอัตโนมัติหรือว่าเขาต้องเอาไปทดสอบอีก
2: อัตโนมัติฮะเขาบอกว่าจะพิจารณาให้ทางออนไลน์แล้วก็จะส่งเป็นล็อตๆมาให้กับทางการรถไฟแต่ว่าร
3: ถที่เป็นเรื่องแค่ธุรการเฉยๆ
2: ใช่ครับใช่ครับออกใบอนุญาตให้ใหม่นะฮะว่า
3: ไม่ใช่ว่าเขาต้องเอาจับมาสอบอีกรอบนะกับกรมเขา
2: ครับคือตอนนี้
3: ผมคิดว่าควรทำ
2: ต้องอบรมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
3: มาดูใหม
2: ่ครับ
3: เพราะว่าตอนกรมเนี่ย

0: คุณสุรเสียงเขาลงรูปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คนขับนี่แต่งเครื่องแบบสีน้ำเงินอะไรนะติดเครื่องมงส่งหมายเต็มบาร์เลย
1: ครับ
0: คือดูแล้วแบบแต่งครบอ่ะแต่รู้สึกพี่พอขอรอคันที่เกิดเหตุนี่ลงมานี่
1: เธอยืด
0: อีกคนละเรื่องเลยนะ
1: กางเกงขายาวโอ้โหผมยาวด้วยนะฮะ
0: ก็ผมทรงผมเขาก็ไม่ใช่ตัดสั้นเรียบแบบที่เราเห็นดูเรียบร้อยมากอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: พนักงานขับรถดูแล้วโอ้โหเป็นแต่งเครื่องบ่งรูปแบบนะ
1: ครับ
0: ของต่างประเทศเขาก็ใส่เครื่องแบบนะ
1: ใส่อะฮะ
0: ก็ใส่เครื่องแบบ
1: ครับครับ
0: คือมันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือด้วยนะใช่ไหม
1: ก็คุณขับรถขนส่งสาธารณะนะฮะหนึ่งความปลอดภัยของผู้โดยสารมันต้องมาอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นความเป็นไปชอบของพอขอรอเนี่ยโอ้มันต้องยกระดับนะฮะพี่ไพศาลอย่างน้องชาย
0: มันสะท้อนความมีวินัย
1: ครับ
0: ใช่ไหมคุณแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยมันสะท้อนถึงว่าความมีวินัยคุณมีวินัยแม้กระทั่งตัวคุณเอง
1: ครับ
0: ดูแลตัวเองแต่งตัวให้มันดูเรียบร้อยตามกฎระเบียบเพราะเมื่อคุณมีวินัยเนี่ยมันก็สองแสดงว่าเวลาปฏิบัติอะไรเนี่ยคุณก็จะมีหลัก
1: ครับ
0: คุณก็จะยึดในเรื่องของหลักแล้วก็ความรู้ความสามารถที่มีอย่างเคร่งครัด
1: อย่างพี่ๆแท็กซี่ถ้าเราเห็นว่าโอ้ใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ยนะฮะกางเกงหลุดลุ่ยรองเท้าแตะเงี้ยเราจะมั่นใจไหมในการไปใช้บริการเนี่ยเอาเขาจะมียูนิฟอร์มของเขานะฮะเรียบร้อยนะครับ
0: ครับผมก็เราก็คิดเอ้ยพี่เมื่อคืนนี้ไปกงที่ไหนมาแล้วก็รีบตื่นมาแล้วก็มาทำแต่งตัวเลยมาถึงยังกระเซาะกระเซิงอยู่แล้วพี่ก็ขับมาให้ผมเนี่ยนะ
1: ว่าน่าหนาหนาฮะ
0: คนก็รู้สึกเอ้ย
1: ความเชื่อถือความเชื่อมั่นอ
0: าจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่ามันทำให้คนเขาม
1: องได้ใช่คร
0: ับ
1: เขาเลยมีระเบียบออกมากำกับ
0: เอ้ยดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นคนขับเลยนะ
1: ครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งพี่เพศานฮะเรื่องของคนใช้รถใช้ถนนอย่างที่เวสารบอกเนี่ยวดไม้กั้นมันลงแล้วเนี่ยก็ยังเอียงซ้ายเอียงขวามุดไปมุดมาเนี่ยนะฮะ
0: ถ้าอันนี้มอเตอร์ไซค์เยอะที่สุด
1: ครับคือหลายคนเขาพี่ผู้วิจารณ์ว่ากฎหมายเราเอาไม่จริงคนเลยไม่กลัวกฎหมายแล้วมันก็ทำให้เป็นบ่อเกิดของเนี่ยอุบัติเหตุลักษณะเนี้ยนะฮะรถไฟจะมาแล้วก็ยังโอ้ยกว่าจะมาถึงเราเนี่ยเราแว้นปั๊บเดียวข้ามรางเรียบร้อยแล้วสะดวกอย่างเงี้ยแล้วทุกคนคิดแบบนี้หมดเลยมันอันตรายนะครับ
0: เราเหตุเพิ่งเกิดหลัดๆเลยก็เห็นเขาไปก็ไม่ก็ยังเหมือนเดิมก็แสดงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เกิดไป
1: ครับ
0: แต่ชีวิตประจำวันมันก็ยังต้องปฏิบัติกันไปตามวิถีทางของผู้ที่เขาคุ้นชิน
1: สิ่งหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ด้วยพี่พิสารไม่เกิน200เมตรเราเจอไฟแดงไงตรงแยกอโศกเพชรอ่ะมันจะมีไฟแดงอยู่อ่ะพอมีไฟแดงเสร็จเนี่ยมันไฟเขียวเราก็เคลื่อนกันไปฮะพอเคลื่อนกันไปเนี่ยปรากฏว่าปั๊บเดียวไฟแดงยังขยับได้ไม่พ้นหางเลยนะฮะมันก็มีบางคันที่ไปคากลางรางอ่ะพี่ไพศาลตรงนี้จะทำยังไงฮะ
0: แต่มันเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวัน
1: วันดีคืนดีถ้าเกิดมันมีลักษณะทุกไม่ได้มองสัญญาณเลยเนี่ยผมก็ขับผ่านมาสำหรับรถไฟเงี้ยมันก็เกิดโศกนาฏกรรมได้อีกนะครับอันนี้ก็ต้องไปจัดปัญหาว่ามันควรจะทำยังไงเช่นโลเคอลโรดตัดจะมาถึงเนี่ยเพื่อจะไปแย่งกันถนนหลักที่จะไป อโศกเพชรเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันควรจะมีสัญญาณไฟหรือไม่นะฮะ
0: คือบนท้องถนนที่ผู้คนใช้รถใช้ถนนกันอยู่ในกรณีไอ้แบบเนี้ยที่ไปจอดคล่อมรางเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันมีทั้งผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ
1: ครับ
0: ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎนะกับผู้ที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได
1: ้ไหลกันมาเรื่อยๆจนเอาเขาหยุดเนี่ยผมไปไหนไม่ได้แล้วใช่ไหมขยับซ้ายขวาไม่ได้
0: ไม่ได้คิดว่าอยากจะละเมิดยังไม่ได้คิดว่า
1: ครับ
0: อยากจะทำให้มันผิดกฎกติกาเลยหรอกแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะรักษากฎได้เพราะว่ามันไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะทำขับตามกันมาเนี่ยรถมันขยับก็คิดว่ามันก็น่าจะพ้นไง
1: ครับ
0: นี่พอเห็นเส้นเหลืองปั๊บคุณลองเบรกดูสิแล้วให้รถหน้าผ่านไปดิ
1: ข้างหลังบีบ
0: ได้บีบ
1: ครับประมาณนั้นเลย
0: หรือไม่ก็ มันก็ปาดลงมาเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหม

0: มันมีหลายองค์ประกอบ
1: โอ้แล้วตรงเนี้ยพี่ไพศาลสับสนวุ่นวายจริงๆทุกวันนะครับยิ่งช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเย็นเนี่ยไม่รู้จะจัดการจราจรยังไงเลยนะฮะโลคอลรถก็มาเต็มถนนนะฮะถนนที่จะไปทางอโศกก็เต็มถนนเท่าไหร่กี่เลนนะ4เลน5เลนมันเต็มหมดเลยฮะโลคอลรถก็เต็มแล้วทั้ง2เส้นเนี่ยมันจะต้องมาบรรจบกันแล้วถ้าเกิดเส้นโลคอลรถเนี่ยเพื่อจะมาแล้วอยากจะไปประตูน้ำเนี่ยคุณต้องแหวกวงมานะครับพี่ไพศาลแหวกวงข้าม3เลนมาเพื่อจะไปอยู่เลนขวาสุดให้ได้เพื่อคุณจะเจอไฟแดงแล้วคุณจะเลี้ยวขวาคิดดูสิครับมันทรมานมันลำบากแล้วก็มันต้องแย่งกันขนาดไหนฮะแต่ละวันเป็นแบบนี้ครับ
0: ผมเคยใช้ผมเคยใช้เส้นนี้อยู
1: ่
0: เคยมีที่ทำงานอยู่ในถนนโศก
1: ครับ
0: บางทีจอรออยู่นะอยู่คันหน้าสุดของไฟแดงนะยังไปไม่ได้เลย เพราะที่จะตรงไปเนี่ยมันล้นมาจนกระทั่งเอ้ยรถที่ขึ้นสะพานนะ
1: ครับ
0: ไอเห็นอยู่บนยอดสะพานไหลลงมาสมัยก่อนเป็นไอสถานทูตญี่ปุ่นนะ
1: ครับครับ
0: แต่ตอนหลังเขาขายให้สิงห์เนี่ยสิงห์เขาสร้างมันตึกสูงๆนั่นแหละ
1: ครับ
0: แต่เดิมเป็นสถานทูตมีแต่เห็นแต่กำแพงสถานทูตญี่ปุ่นโ
1: อ
0: ้โหนั่นรถมันติดยาวมาจนกระทั่งถึงไฟเขียวไปไม่ได้ยันยังยันอยู่รถมีไปติดอยู่ในอโศกอยู่ติดไปถึงสุขุมวิทนู่นอะ
1: ย้อยหางมาถึงแยกไฟแดงเลยนี่นะฮะ
0: ถึงแยกไฟแดงเลยอาจจะมีนิดนึงพอไปถึงปั๊บรถเราไปถึงก็ข้างหลังนี่ก็ติดยาวมาไอ้ปิดถนน
1: โ
0: อ้ด้านล่างของสะพานละสะพานนี่ข้ามของเพชรบุรี
1: ครับ
0: โอ้โกลาหลมากตรงนั้นวันข้างหลังมันก็เนี่ยมันเป็นธรรมดาขยับมามันต้องมาคล่อมอยู่บนรางนั่นแหละ
1: เราจะมาบอกว่าให้เลยเส้นเหลือไป5เมตรเนี่ยนะฮะหยุดรอโอ้ยากฮะถนนแบบนี้แล้วก็จุดตัดแบบนี้
0: จะตื่นเต้นอีกทีก็คือตอนเสียงมันมาติ้งติ้งติ้งติ้งรถเราเรียงคล่อมรางอยู่แล้วไอ้ไม้กั้นมันก็ลงไม่ได้นะ
1: ครับ
0: อันนั้นเราเลิกลากมองซ้ายมองขวาร
1: ถไฟจะมาหรือไม่นะประมาณนี้
0: ใช่มองซ้ายมองขวาแล้วก็หาทางที่จะขยับออกให้ได
1: ้ครับ
0: มีที่ขยับก็ขยับไปรางไอ้ไม้กั้นก็จะได้ลงมา
1: เนี่ยปัญหามันเป็นลักษณะเนี้ยทางกายภาพมันเป็นแบบเนี้ยลองคิดดูกันฮะในส่วนของตำรวจคมนาคมหรือว่ารัฐบาลจะขยับปรับแก้กันยังไงนะพี่เวสารเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7โมงถึง 7 โมงครึ่งกับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญสรุปว่ารับคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าชื่อกันนะ
1: ครับ
2: ยื่นในศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนี่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม
1: ่ครับ
2: ก็รับคำร้องเรียบร้อยแล้วก็ได้สั่งให้รัฐบาลทำคำชี้แจงมาภายใน7 วันนะครับ
1: ครับหลายคนก็ตั้งคำถามกับพี่ไพศาลฮะเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับแล้วก็รัฐบาลต้องทำชี้แจง7 วันเนี่ยนะครับแล้วโครงการ25เนี่ยถ้าตามไทม์ไลน์คือต้องลงทะเบียนใช่ไหมครับแล้วก็จะไปใช้
2: เงิน
1: ว
2: ัน
1: ที่1 มิถุนายนเนี่ยจะคงเดินหน้าตามไทม์ไลน์นี้อยู่หรือเปล่า
2: ก็วันนี้นายกให้สัมภาษณ์บอกว่าแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่สามารถทำคู่ขนานกันไปก็คือศาลก็พิจารณาไป
1: ครับ
2: รัฐบาลก็มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว
1: ้ครับ
2: ในรัฐธรรมนูญทุกประการสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับรัฐบาลแล้วความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือส่วนจะมอบหมายให้ใครเป็นเจ้าภาพในการชี้แจงนายกบอกว่าก็เรื่องนี้ก็มีกระบวนการอยู่แล้วแต่ชะลอพระราชกำหนดนี้หรือไม่คุณทินบอกว่าได้ออกพระราชกำหนดนี้มาแล้วและประกาศราชกิจจานุเบกษาซึ่งถือเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายและรัฐธรรมนูญและโครงการไทยช่วยไทยก็จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ตามกำหนด
1: ครับ
2: โดยรายละเอียดได้สอบถามกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านนะ
1: ครับ
2: ก็สรุปว่าเดินหน้าและพรุ่งนี้ก็เข้าครม.พอมอเห็นชอบปั๊บก็เคาะออกมาก็ลงทะเบียน25อย่างที่ว่านะครับ
1: ครับก็มีความเห็นนะฮะมาจากทั้งคุณพลดอนทั้งคุณกลวีเลยนะฮะสำหรับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับอย่างคุณพลดอนปริศนันทกุลเนี่ยที่ดูแลสำนักงบประมาณเนี่ยนะฮะพี่เบสานครับก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่าศาลบอกว่ารับและจะไปพิจารณาโดยให้กระทรวงการคลังไปชี้แจงใน7 วันซึ่งศาลไม่ได้สั่งว่าให้หยุดเอาไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นกระบวนการใดๆที่อยู่ในกระบวนการกู้เงินหรือคณะกรรมการดำเนินการใดๆก็เป็นส่วนที่คณะกรรมการยังคงดำเนินการได้ต่อไปเมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่แม้ศาลไม่ได้สั่งให้หยุดหรือว่าชะลอการดำเนินการแต่รัฐบาลจะพิจารณาชะลอการดำเนินการตรงนี้เองหรือไม่คุณพระดอนก็ย้ำว่าศาลไม่ได้สั่งก็เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่ออกพ.ร.ก.กู้เงินนี้ศาลบอกเพียงให้ไปชี้แจงใน7 วันซึ่งรัฐบาลก็จะไปชี้แจงใน7 วันนี้นะครับทีนี้ตนยังไม่ได้เจอคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีถ้าเจอเนี่ยจะถามเมื่อถามว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการไทยช่วยไทยที่จะลงทะเบียนวันแรก25 พฤษภาคมนี้หรือไม่คุณพลดอนก็บอกว่าการลงทะเบียนที่รัฐกำหนดไว้25 พฤษภาคมนี้ก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับเช่นเดียวกับคุณกลวีปริศนันทกุลครับประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าไม่น่ากังวลใดๆครับศาลรับคำร้องก็อยู่ที่ขั้นตอนของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรภายในเวลา60 วันซึ่งสภาเนี่ยจะพิจารณาได้เนี่ยต้องรอหลังศาลมีคำวินิจฉัยออกมาสภาผู้แทนราษฎรได้ระงับแล้วก็รอการพิจารณาพ.ร.ก.ฉบับนี้อยู่แล้วส่วนหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทไม่ชอบด้วยกฎหมายจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรต่อไปนั้นจะต้องดูในข้อกฎหมายว่าศาลมีคำวินิจฉัยและมีคำสั่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ครับยืนยันว่าระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาขณะนี้รัฐบาลมีอำนาจเต็มเพราะพ.ร.ก.กู้เงินออกมาเนี่ยถือเป็นกฎหมายแล้วนะครับซึ่งครม.หรือว่ารัฐบาลสามารถดำเนินการกู้เงินและก็สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้โดยชอบนะก็คือเดินหน้าต่อไปผลของศาลออกมาถ้าเป็นบวกก็ไม่มีปัญหา โครงการก็ยังคงรุดหน้าต่อไปถ้าเป็นลบแล้วพี่ไพศาล
2: ทำไมนะ
1: ถ้าผลวินิจฉัยของศาลออกมาเป็นลบแล้วทำยังไง
2: ก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือว่าต้องฟังว่าศาลนั้นบอกว่ายังไงหรือเปล่า
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าศาลท่านตัดสินไปว่าพ.ร.ก.ที่ออกมาเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
2: ณวันที่ท่านมีคำสั่งเนี่ยเชื่อว่าท่านก็คงทราบแล้วว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการไปแล้ว
1: ครับครับ
2: ก็เป็นไปได้ว่าท่านก็จะบอกว่า
1: ต้องทำยังไง
2: ถ้าหากมีการเดินหน้าไปแล้วจะต้องทำยังไง
1: เดี๋ยวรอฟังทางท่านนะฮะ
2: ใช
1: ่ครับ
2: ก็60วันนะตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะศาลท่านจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันแต่ว่าถ้าดูจากที่เคยเป็นกรณีคล้ายๆกันในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ
1: ์ครับ
2: คราวนั้นเนี่ยศาลใช้เวลา45วัน
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นคราวนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าศาลก็จะคงจะใช้เวลาไม่ถึง60วันก็เป็นไปได้นะ
1: ครับเดี๋ยวรอติดตามฮะแต่ว่าอย่างพี่ไพศาลยังมั่นใจอยู่ไหมฮะถ้าเกิดมองหน้าโง่เฮงคุณอนุทินหรือว่าครม.ชุดเนี้ยยัง
2: ก็ถึงนาทีนี้ท่านก็ยังยืนยันว่าจะเดินหน้า
1: ครับ
2: แต่ของจริงก็คือพรุ่งนี้ไงถ้าพรุ่งนี้เข้าครม.ก็แสดงว่าก็เป็นไปตามที่ท่านได้ยืนยัน
1: เคาะโครงการผ่านโครงการ
2: เคาะโครงการเพราะโครงการนี้มันสุดท้ายเลยมันต้องไปเคาะที่ครม.
1: ครับ
2: นะครับว่าตกลงเนี่ยให้ 1,000 ของแท้นะ 1,000 4เดือนเดือนละ 1,000 เดือนละ 1,000 และใน 1,000 เนี่ยใครบ้างที่มีสิทธิ์จะได
1: ้ครับรายละเอียดมันต้องมาแล้วพรุ่งนี้
2: เขาต้องมีรายละเอียด
1: ครับ
2: คุณสมบัติเบื้องต้นต้องมาแล้ว
1: ครับ
2: ไม่เช่นนั้นเราเปิดวันที่25แล้วประชาชนทุกคนยกเว้นผู้จัดรายการสองมุมข่าวเราจะรู้ว่าเราไม่ได้สิทธิ์ซึ่งคงไม่ใช
1: ่ครับ
2: เนี่ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เกิดไม่เข้าครม.ก็แสดงว่าไม่ใช่อย่างที่ท่านได้พูดไป
1: ฮะความมั่นใจหดหายไปทันทีแล้ว
2: นาทีสุดท้ายท่านก็รอไว้ก่อน
1: รอศาลครับ
2: คุณอภิสิทธิ์รอนะ
1: ครับ
2: สมัยคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์รอ45วันรอจนศาลวินิจฉัย
1: ครับ
2: แล้วจึงค่อยเดินหน้า
1: เอ๊ะเดี๋ยวยุคคุณอภิสิทธิ์ 2,000 ใช่ไหมพี่ไพศาล
2: ผมจำไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นอะไรอ่ะ
1: ได้คนละ 2,000 มั้ย
2: ไทยช่วยไทยหรืออะไร
1: ถ้าจำไม่ผิดนะครับ
2: ตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์เขาให้นั่นนี่ผู้ที่ประกันตนเนี่ย
1: เดี๋ยว
2: ผู้ที่มีพูดเป็นผู้ประกันตนถึงจะได้ใช่มั้ยตอนนั้นอ่ะ
1: ผมก็จำไม่ได้ฮะลางๆนะฮะ
2: ก็คือพูดง่ายๆว่ากลุ่มที่มีประกันสังคมอ่ะ
1: ครับ
2: ถึงจะได้ข้ารายการเลยไม่ได้ด้วยซ้ำไปตอนนั้นใช่ไหมไทยช่วยไทยตอนนั้นอ่ะ
1: ครับผมดูข้อมูลหน่อยนะฮะเช็คช่วยชาติ 2,000 เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 52 สมัยคุณอภิสิทธิ์ครับจากให้กับผู้ประกันตนและข้าราชการที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท
2: ต่อเดือนข้าราชการ 15,000
1: เพื่อบรรเทาผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกฮะนะฮะรูปแบบการแจก
2: ผู้ประกันตนได้ทุกคนเพราะผู้ประกันตนเนี่ย
1: ครับ
2: ก็แจ้งเงินเดือนไม่เคยไม่มีใครเกิน 15,000
1: ครับ
2: เพราะว่าเสีย700ไงล็อกไว้ที่แค่นั้น
1: ครับ
2: ผมเงินเดือนไปเป็นแสนแล้วก็ยังต้องจ่ายแค่ 15,000 อ๋อ700
1: ได้ทุกคน
2: ตามกฎหมายได้ควรจะต้องได้ทุกคนแต่ตอนนั้นรู้สึกผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องครับ
1: ครับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน
2: ตอนปีอะไรนะ
1: ปี52ครับ
2: 52น่าจะออกจากประกันสังคมไปแล้วล่ะน่าจะพ้นจากประกันสังคมไปแล้วคร
1: ับครับก็มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ฐานเงินเดือนไม่ถึง 15,000 ได้ทุกคนนะฮะรูปแบบการจ่ายก็คือจ่ายเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 2,000 บาทผู้ได้รับเช็คสามารถนำไปขึ้นเงินสดที่ธนาคารหรือใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตามร้านค้าที่ร่วมโครงการเช็คมีอายุการใช้งาน6เดือนนะฮะน
2: ี่เช็คช่วยชาติใช่ไหม
1: เช็คช่วยชาติครับยุคของคุณอภิสิทธิ์
2: ยุคนั้นยังเป็นเช็คยุคนั้นยังเป็นเช็คอยู่นะ
1: ครับ
2: ยังไม่เป็นดิจิตอลนะ
1: ปัจจุบันนี้โอนเข้ามาเลยใช้จ่ายสะดวกคล่อง
2: เลย
1: นะ
2: เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วมันใช้ผ่านแอปอย่างเดียวนะ
1: โอ้แล้วสังคมไร้เงินสดเนี่ยมันจะเริ่มเห็นผลแล้วนะพี่ไพศาลฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางทีโอ้โหหลายเดือนไม่เคย

0: จับธนบัตรหรือว่าเหรียญเลยนะฮะโอนจ่ายกันอย่างเดียวเลยปัจจุบันมันคล่องมือมากเลยนะครับ
1: ใช่ยกเว้นผมนี่แหละ
0: ยังใช้เงินสด
1: ต้องต้องใช้บัตร ATM ไปกดเงินเอาเงินมาใส่กระเป๋าวะ
0: อ
1: ๋
0: อไม่มีแอปอย่างนี้เลยเหรอพี่ไพศาล
1: ไม่มีไม่มี
0: ก
1: ินกาแฟยุ่งที่สุด
0: ครับ
1: เพราะว่าร้านกาแฟดังเขาไม่รับเงินสด
0: อ้าวเหรอฮะตอนนี้อ๋อร้านหนึ่งใช่
1: ร้านดังร้านดังไม่รับเงินสด
0: ครับ
1: ถ้าจะผมไปกินกาแฟเนี่ยผมต้องรูดการ์ด
0: ครับ
1: เพราะผมสแกนจ่ายไม่ได้ผมไม่มีสแกนจ่าย
0: อ
1: ืมผมไม่เคยผูกบัญชีที่สแกนจ่ายไว้เลย
0: ครับ
1: ใช้แต่เงินสดซึ่งมันทำก็ดีเหมือนกันทำให้ผมประหยัดไปเยอะเพราะมันไม่มีความสะดวกสำหรับผมในยุคปัจจุบันจะซื้อหาอะไรก็ต้องถามว่ารับเงินสดไหมอะไรเงี้ยนะ
0: ไม่รับเงินสดเราก็ไม่ซื้ออย่างเงี้ยใช่ไหมไม่จำเป็นจริง
1: เคยมีไปจะไปกินในอะไรไอ้ร้านอะไรที่เขาทำไม่พวกอะไรนะแซนวงแซนด์วิชอะไรอ่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกเขาไม่รับเงินสดสแกนบัตรผมก็โอ้โหซื้อมา100กว่าบาทสแกนบัตรไม่ไหวมั้งสงสารเขาอ่ะ
0: ครับครับ
1: อะไรไม่ได้กิน
0: ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: คุณอิสระชนถามมานะครับพี่ไพศาลฮะพอเงินหมด 4,000 แล้วเอาไงต่อครับท่านนายกนะฮะคือรัฐบาลเขาก็หวังฮะแต่ละเดือนให้เดือนละ1,000 4เดือนเนี่ยก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจมันพอขยับขยื่นได้นะพี่ไพศาลฮะ
1: คือ 4,000 หมดก็นั่นนึงฮะรวยไม่ไหวแล้วว่าแค่นี้ก็รวยกันไม่ไหวแล้ว
0: ก็ดูทิศทางว่าตะวันออกกลางเขาจะจบลงหรือไม่อย่างไรฮะเพราะว่าวันนี้ก็ยังเห็นทรัมป์เองไปหาลือกับเนทันยาฮูต่อนะฮะว่าจะเอายังไงจะถล่มอิหร่านอีกรอบไหมเนี่ยนะฮะ
1: เอ้ยน้ำมันมันขึ้นไป110กว่าแล้วใช่ไหมทะลุ110
0: ก็เนี่ยก็ทำไปให้สัมภาษณ์อย่างนั้นนะครับ
1: เดี๋ยวผมดูเรียลไทม์เลยนะ
0: ครับ
1: น้ำมันย่อลงมานิดนึงตอนนี้เหลือ109เบรนท์นะ
0: ฮะ
1: WTI ก็105
0: ครับ
1: WTI 105.20 105.20 ส่วนเบนซ์นี่109.21เซนต์ก็มาช้านี่ขึ้นถึง110เลย
0: ครับ
1: ที่ทำบอกรู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบอารมณ์แล้วนะ
0: นั่นแหละ
1: อะไรเงี้ย
0: ครับครับ
1: ครับ
0: เนี่ยข่าวมาเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะต่อสายตรงหารือร่วมกันนะครับเมื่อวานนี้เองนะฮะ17พฤษภาคมหารือถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดฉากสู้รบกับอิหร่านอีกครั้งนี่นะฮะโอ้พอข่าวนี้ออกมาเนี่ยทั่วโลกเขาก็โอ้โหวิตกกังวลมันจะไปยังไงกันต่อเนี่ยนะครับสถานีโทรทัศน์คานทีวีของอิสราเอลนะฮะรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลคาดว่าสหรัฐจะเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีพร้อมกับอิสราเอลหากมีการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านรอบใหม่เจ้าหน้าที่รัฐบาลรายหนึ่งเปิดเผยกับสำนักข่าวซินหัวของจีนนะฮะในวันดังกล่าวบอกว่าเนทันยาฮูได้เรียกประชุมครม.นัดพิเศษหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในแนวรบต่างๆที่อิสราเอลกำลังเผชิญอยู่รอบด้านความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าเวลาของอิหร่านกำลังนับถอยหลังและอิหร่านจะไม่เหลืออะไรเลยหากผู้นำอิหร่านไม่ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพราะเมื่อเช้าเนี่ยสรุปข่าวเที่ยงทรัมป์ยังบอกเลยว่าคุณควรจะตัดสินใจได้แล้วนะฮะในข้อเสนอที่สหรัฐยื่นไปนะฮะเรื่องของปฏิญญาไอปฏิกรสงครามที่อิหร่านเรียกร้องใช่ไหมครับเงินต่างๆที่อเมริกาได้อายัดของอิหร่านเอาไว้นะครับเรื่องของนิวเคลียร์อิหร่านนะครับคุณจะต้องส่งไอทุนเสริมสมรรถนะไปแล้วเนี่ยให้กับอเมริกาดูแลเนี่ยอันเนี้ยเงื่อนไขเนี้ยคุณจะยอมไหมถ้าไม่ยอมเนี่ยนะฮะเวลาของคุณกำลังจะหมดนะครับพี่ไพศาลฮะ
1: เนี่ยก็เราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ในที่สุดแล้วมันจะยังไงนะ
0: ครับ

0: เดี๋ยวขู่เดี๋ยวปลอบเดี๋ยวขู่เดี๋ยวปลอบอยู่เงี้ยคร
1: ับ แต่ว่าถ้าราคาน้ำมันมันขึ้นไปขนาดนี้มีโอกาสที่บ้านเราราคาน้ำมันจะขยับขึ้นไปอีกนะเนี่ยเพราะว่าราคาสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
0: ครับ
1: เข้าใจว่าเบรนท์เนี่ยไปอยู่ที่105ตอนนี้ปัจจัยไป110นะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันขายปลีกมีโอกาสขยับขึ้นอีก
0: เราต้องดูคืนนี้นะฮะ2:30 น.นี่สิครับ
1: ใช่ใช
0: ่ครับ
1: ก็เปิดมาวันจันทร์ก็ดู2:30 น.นี้เลย
0: ครับ
1: มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะขึ้น80 70 80สตางค์อะไรประมาณนี
0: ้ครับ
1: จีต้องขยับขึ้นนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ประเด็นอื่นบ้างครับพี่ไพศาลครับเรื่องของคุณบุญทรงเตรุยายพิรมนะฮะ
1: เห็นว่าจะยึดทรัพย์อีกเหรอ
0: ใช่ครับจะโดนยึดทรัพย์อีก100 กว่าล้านนะครับ
1: 107 ล้านนะ
0: ครับเพราะว่าชี้แจงไม่ได้ที่มาที่ไปของทรัพย์นี้ครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะฮะคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเนี่ยในฐานะโฆษกของปปช.เนี่ยบอกว่าคณะกรรมการปปช.ครับมีมติชี้มูลความผิดกรณีคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดนายบุญทรงเตรุยาภิรมย์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่ำรวยผิดปกติรวมมูลค่าทั้งสิ้น107,028,030 บาทนะครับข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่าเมื่อ18 มกราคม 55จนถึง30 มิถุนายน 56ขณะที่นายบุญทรงดำรงตำแหน่งว่าการพาณิชย์ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแล้วก็ประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวมีรายได้จากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเงินรวมนะครับ 2,83,320 บาทคู่สมรสมีรายได้ค่าเช่าที่ดินปีละ 200,000 บาทส่วนบุตรอยู่ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนแต่กลับปรากฏรายการธุรกรรมเงินฝากจำนวนมากเข้าบัญชีธนาคารของนายบุญทรงคู่สมรสและบุตรและบริษัทจำกัด2 แห่งที่มีนายบุญทรงเป็นผู้ก่อตั้งและมารดาของคู่สมรสเป็นผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินครับโดยปราศจากแหล่งที่มาของรายได้ที่ชัดเจนต่อมาปรากฏข้อที่จริงตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามคดีดำนะฮะแล้วก็คดีหมายเลขแดงนะครับเมื่อ25 สิงหาคม 60และ28 พฤษภาคม 62ประกอบคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรคดีหมายเลขดำและก็คดีหมายเลขแดงเมื่อวันที่6 กันยายน 62ว่านายบุญทรงนะครับเรื่องของนายบุญทรงซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวเนี่ยได้กระทำการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็การระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G และการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเงินงบประมาณแผ่นดินที่รั่วไหลไปเป็นจำนวนมากครับทรัพย์สินของนายบุญทรงรวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในการถือครองของบุคคลและในบุคคลที่ใกล้ชิดระหว่างดำรงตำแหน่งเนี่ยอย่างที่บอกฮะ107,028,030 บาทไม่สามารถพิสูจน์หรือว่าแสดงแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้จึงเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการร่ำรวยผิดปกตินะครับจึงต้องยึดฮะนั่นแหละครับ
1: ต้องไปตามหาเอา
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: คำว่ายึดเนี่ยคือต้องไปตามหาว่าอยู่ที่ไหนบ้าง
0: ยังมีให้ยึดอยู่หรือเปล่างี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่เดี๋ยวพักกันอีกรอบหนึ่งบ้างฮะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: เราพักไปแล้วครับพี่ไพศาลเดี๋ยวพักอีกทีหนึ่ง19:30 เลย
1: โอเคโอเค
0: ครับ
1: วันนี้มีการหารือกันของผู้ว่าการท่องเที่ยวนะ
0: ครับ
1: คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ได้แถลงถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวภายใต้ไอ้เรื่องของสถานการณ์วิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์มันเกิดสงครามในตะวันออกกลางนะ
0: ครับ
1: ถึงตอนนี้ยังไม่ลบกันถึงตอนนี้ไม่ลบกันแต่ว่ามันก็ยังคุมเชิงกันอยู
0: ่ขู่กันอยู่อย่างเงี้ยครับ
1: ครับคุณถาปณีบอกว่าปัจจุบันสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านซัพพลายนะซัพพลายไซด์และต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่เป็นต้นทุนหลักของสินค้าและบริการทั่วโลกทุกประเทศต่างได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันขนาดเดียวกันบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยว

0: ทั่วโลกยังอยู่ในภาวะ wait and see นะนักท่องเที่ยวมีความระแวดระวังมากขึ้นภายใต้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ระหว่างประเทศหากพิจารณาเชิงลึกไม่ใช่มองแบบผิวเผินจะพบว่าในช่วงเดือนมกราถึงเมษา69เนี่ยตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลจากสหรัฐและยุโรปยังคงมีจำนวนใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี68และยังเติบโตได้เล็กน้อยแม้สถานการณ์ความตึงเครียดจะเริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับคุณภาพปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดยังคงรักษาระดับได้นะมีดังนี้1ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไฮซีซั่นของตลาดระยะไกลนักท่องเที่ยวยังคงเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ทางด้านคุณค่าประสบการณ์และความคุ้มค่าหลายคนปรับเส้นทางการบินนะรูรีรูทติ้งผ่านหับอื่นแทนตะวันออกกลางแม้จะมีบางส่วนเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางก็ตามสองในมุมมองของนักท่องเที่ยวตะวันตกประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่สงบมีบรรยากาศเหมาะสมเมื่อการพักผ่อนและเป็นจุดหมายปลายทางในวันหยุดนะหรือว่า holiday destination ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง3ตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทท.การท่าอากาศยานสำนักงานการบินพลเรือนในประเทศไทยได้ร่วมกันผลักดันการเปิดเส้นทางบินตรงจากทั้งอเมริกาและยุโรปรวมถึงเพิ่มความสะดวกด้านการต่อเชื่อมผ่านหับสำคัญในยุโรปและอเมริกาก็ส่งผลให้การเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยมีทางเลือกและความคล่องตัวมากขึ้นอย่างไรก็ตามตลาดตะวันออกกลางได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นการปิดสนามบินการยกเลิกเที่ยวบินและข้อจำกัดด้านการเดินทางโดยกลุ่มเดินทางพักผ่อนหย่อนใจชะลอหรือยกเลิกการเดินทางขณะที่กลุ่มอัลตร้าลักชัวรี่กับเรื่องเดินทางเข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทยเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สงบแล้วยังบอกว่าช่วงพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยเป็นกรีนซีซั่นตามธรรมชาติของตลาดยุโรปนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักเดินทางภายในภูมิภาคของตนเองอยู่แล้วประกอบกับความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจส่งผลให้หลายสายการบินลดจำนวนเที่ยวบินลงอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้จำนวนรองรับได้เข้าสู่ประเทศไทยลดลงตามไปด้วยสถานการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องความผิดแต่เป็นการปรับตัวตามบริบทโลกในปัจจุบันคือประเทศแถบที่ตอนบนๆน่ะ
1: ครับ
0: มันก็หิมะละลายไปแล้วอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้น
1: ครับ
0: ต้นหญ้าก็เริ่มเขียวขจีนะ
1: ครับ
0: มันก็จะเข้าสู่ฤดูกาลที่เขาเรียกว่าขับรถท่องเที่ยวกันละเป็น driving season
1: ครับ
0: อย่างพวกคนอเมริกันอย่างเงี้ยนะก็จะเป็น driving season แต่ว่าปีนี้ไม่รู้ว่าจะคึกคักไหมนะเพราะน้ำมันมันแพง
1: โอ้ของเขาก็พอยิ่งกว่าเราอีกมั้งฮะใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ใช่เพราะปกติ driving season เนี่ยมันโอ้โหซักขับรถกินน้ำมันกันหนักๆนะ
1: ข้ามรัฐกันเลยหรือเปล่าฮะ
0: ข้ามรัฐเลยเป็นช่วงเพราะว่าสภาพมันจะเขียวขจีสวยงาม
1: ครับครับ
0: ยิ่งทำยุโรปอย่างเงี้ยนะกรีนแอนด์โก
1: โอ้แล้วเป็นรถบ้าน
0: ดอกไม้ดอกไม้สีเหลืองต
1: ้
0: นหญ้าสีเขียว
1: ครับไปตั้งแคมป์กันอย่างนี้แหละ
0: ก็ไปเที่ยวไปนอนรีสอร์ทไปไปอะไรต่างๆเพราะว่าเมืองที่มันหนาวมันมีหิมะมาได้เห็นอะไรเขียวๆก็สดชื่น
1: ถ้ายังหนาวอยู่เขาจะหนีหนาวมาบ้านเรา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มาเที่ยว
1: ไม่มาเที่ยว
0: ประเทศเมืองร้อนเนี่ยบ้านเรา
1: ครับครับแต่บ้านเราพรุ่งนี้เนี่ยครม.ก็ต้องรอวีซ่าฟรีหรือเปล่าพี่ไพศาลเข้าครม.พรุ่งนี้ไหมฮะ
0: เขาจะทบทวนใช่ไหม
1: เขาจะทบทวน60 วันเนี่ยเขาจะไม่เอาแล้วฮะเขาบอกว่าอยู่ประมาณสัก30 วันก็น่าจะพอแล้วมั้งครับ15 วัน
0: ก็ทั่วไปก็ให้30 วันทั่วไป
1: ครับ
0: เราไปต่างประเทศเขาให้เราประมาณนั้นครับ
1: ครับก็ทั้งหมดที่เราอนุญาตไปเนี่ยนะฮะวีซ่าฟรี60 วันเนี่ย93 ประเทศนะฮะสัปดาห์นี้ก็คงจะเข้านะครับก็คือจะมากลับใช้วีซ่า30 วันนะฮะที่มีอยู่เดิมเนี่ย57 ประเทศนะครับเอากลับมาเหมือนเดิมนะครับบางประเทศไม่ได้อยู่ใน 30วันเนี่ยก็จะมีการทบทวนที่สอดคล้องกับการทำตลาดใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งประเด็นนี้ฮะคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้ว

0: แล้วนะครับเห็นว่าวีซ่ามันมีหลายประเภทนะครับโดยฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวให้ระยะเวลา60วันมันอาจจะมากไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อการท่องเที่ยวแต่ว่าอาศัยเข้ามาจากวีซ่าตรงเนี้ยเข้ามาอยู่ยาวมาทำธุรกิจแล้วก็อาจจะมาที่เราไม่พึงประสงค์อะนะฮะจึงจะต้องดูแลให้รัดกุมครับกระทรวงท่องเที่ยวเห็นพ้องฮะให้ยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศจะชงครม.ก็คือวันพรุ่งนี้นี่แหละครับเรื่องการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลของอนุทิน1แล้วนะครับแต่ว่าเป็นช่วงเลือกตั้งจึงเลื่อนออกมาและขณะนี้ต้องเร่งเสนอครับโดยกระบวนการทางสำนักเลขาธิการครม.ต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่เชื่อว่าคงไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคณะกรรมการวีซ่าที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเราไม่ได้มุ่งไปที่ประเทศไหนแต่ดูที่กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหากับประเทศไทยโดยจะต้องออกวีซ่าให้กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวฮะไม่น่าจะเกิน30วันและกำหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ครับก็เดี๋ยวว่ารอดูวันพรุ่งนี้ครับถ้า30วันก็คงจะไม่กระทบเท่าไหร่ละถ้าคุณตั้งใจจะมาท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยอู้30วันก็ยาวนานพอสมควรนะนะพี่ไพศาล
1: มีรายงานข่าวล่าสุดนะครับว่าวันนี้ตำรวจพาพนักงานขับรถไฟแล้วก็พนักงานควบคุมเส้นทาง
0: คนบกทงฮะ
1: คนโบกธงอ่ะ
0: ครับ
1: ไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวขออำนาจศาลฝากขัง
0: ครับ
1: นะก็ปรากฏว่าผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวชั้นฝากขังโดยใช้ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาเป็นหลักประกันผู้บังคับบัญชาเข้ามาหัวหน้างานเข้ามาเป็นนายประกันให
0: ้ครับ
1: ศาลอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติกรรมแห่งคดีแล้วข้อกล่าวหาตามคำร้องขอฝากขังเป็นความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
0: ครับ
1: ผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและประกอบอาชีพเป็นกิจจลักษณะทั้งผลจากรายงานประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวอยู่ในระดับต่ำมากกรณียังไม่มีหลักฐานสอดแสดงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีจึงอนุญาต
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กับดงดงจามอนกิจสวภาคและพี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ครับ
3: สวัสดีค่ะดีเจกวยๆนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะขอสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะที่รับสัญญาจาก FM 95เราไปนะคะไปทางวิทยุสวทเครือข่ายทั่วประเทศด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างฝนตกกันหรือเปล่าเรามาระวังกันด้วยนะคะก็คุยข่าวกันเข้ามาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะ
2: พี่ปุญญวัฒน์รายงานตัวมาแล้วนะครับจากอุบลสวัสดีนะครับพี่แอลผักสดนะครับพี่สัสิมาพี่นาสวัสดีนะครับพี่สมชายบอกสวัสดีครับผมเป็น FC นะครับขอบคุณนะครับ พี่ใหญ่ออส3ย่านแชร์ให้เราแล้วขอบพระคุณมากครับนะฮะพี่ประภัยศรีสวัสดีนะครับพี่พยุทธพี่มานะนะครับพี่มานะนี่อ๋อถ้าถามถึงพี่โจ้พี่รัตก็ตอนนี้ต้องติดตามในเพจพี่โจ้พี่รัตเนาะ
3: กัมพูลชนี
2: ชาแนลกัมพูลชนีมีความเคลื่อนไหวทุกวันเลยผมติดตามอยู่ตลอดนะครับซอยรัชดา36แยก9ฝนตกนะพี่วัฒนศักดิ์แจ้งมานะครับก็อย่างที่พี่กล่าวว่านะสัปดาห์นี้เราจะเจอฝนกันหลายพื้นที่เนาะ
3: ค่ะ
2: นะฮะระวังสุขภาพกันด้วยนะเปิดเทอมแล้วด้วยวันนี้รถติดนะครับว่าเริ่มกันเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: พูดถึงพรก.กู้เงิน400 ล้านบาททุกคนก็เงี้ยหูฟังว่าทางฝ่ายค้านเขามีการยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยแต่วันเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องเอาไว้แล้วนะแล้วก็จะให้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ส่งคำพิจารณาไปภายใน7วัน

นะคะคนก็กลัวจะกระทบกับหรือเปล่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะ มาฟังคุณพลัดดอนปริศนานันกุลรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยศาลบอกว่ารับและจะไปพิจารณาโดยให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยไปชี้แจงภายใน7วันศาลไม่ได้สั่งว่าให้หยุดเอาไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการใดๆที่อยู่ในกระบวนการกู้เงินหรือคณะกรรมการใดๆก็เป็นส่วนที่คณะกรรมการนั้นยังคงดำเนินการ

0: คุณพลันเราก็บอกว่าศาลไม่ได้สั่งนะก็เป็นอำนาจของคณะมนตรีที่จะออกพระราชกำหนดกู้เงินนี้นะศาลบอกเพียงแต่ว่าให้ไปชี้แจงภายใน7วันซึ่งรัฐบาลก็จะไปชี้แจงภายใน7วันนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งอะในวันที่25พฤษภาคมเนี่ย ก็กำหนดการเดิมนะก็เดินหน้าต่อไปพรบ.กู้เงินเนี่ยรัฐบาลประกาศในราชกิจจาแล้วนะตั้งแต่วันที่จำไม่ผิดวันที่9พฤษภาคมนะก็มีผลทางกฎหมายแล้วเพียงแต่ว่าในเรื่องของการไปจะต้องนำเรื่องนี้ไปรายงานสภาอะไรอย่างเงี้ยสภาก็เลยมันขัดไหมก็เลยถามมาที่ศาลรัฐธรรมนูญก็เดี๋ยวรอว่ากระทรวงการคลังจะชี้แจงมาที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไงกันบ้าง
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อ้าววันนี้นะครับนะทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาพานักโทษชั้นดีออกมา
0: ขุดลอกอ่ะ
1: ฝึกไม่ใช่ขุดลอกใช่ไหม
0: หน้าขุดแล้วไง
1: ขุดลอกใช่ไหม
0: เมื่อไหร่ก็ขุดลอกไง
1: ขุดลอกที่เราเห็นกันเป็นประจำแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาออกมาฝึกอาชีพด้วยการพาไปที่ตลาดไอยารานะฮะคลองหลวงปทุมธานีไปฝึกเคาะทุเรียน
0: ตลาดยาลาเขามีจัดบุฟเฟ่ทุเรียนด้วยนะ
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: เออเนี่ยเขาพาไปร้านที่เป็นสถานีทุเรียนนะครับคงจะมีหลายร้านในนั้นเขาให้นักโทษชั้นดีเนี่ยไปฝึกเคาะฝึกแกะทุเรียนเพื่อที่ว่าพอพ้นเรือนจำออกมาเนี่ยจะได้มีอาชีพติดตัวนี่ฮะเออเข้ารับการฝึกฝนเออสร้างอาชีพใหม่เผื่อว่าคนที่กลับเนื้อกลับตัวนะออกมาก็นะครับจะได้ไปเป็นพ่อค้ารับจ้างมีความเชี่ยวชาญนะในการฟังเสียงเริ่มจากวันนี้เนี่ยนะครับเอาพ่อค้าที่มีความชำนาญเลยมาสอนเลยนี่ฟังเสียงจากการเคาะประเมินความสูงต้องทำอย่างนี้ เทคนิคการพานะครับก็ให้ผู้ขังถือมีด
0: ตุ้ยน่ากลัวนะมีอาวุธ
1: เขาชั้นดีแล้วพวกนี้เขาจะออกแล้วเขาก็ถือมีดแล้วก
0: ็เมื่อฝึกอาชีพ
1: ฝึกปอกทุเรียนกันคนไม่เคยเลยมันก็ไม่ง่ายนะคนเป็นแล้วเนี่ยมันก็ดูง่ายง่ายนะพี่นะโหคนเป็นแล้วปอกอย่างกับแอปเปิลอ่ะชึบชึบชึบหันฟาบฟาบฟาบแกะโอ้โหนะฮะเขาบอกว่าอาชีพนะครับแกะทุเรียนปอกทุเรียนเนี่ยนะฮะสามารถไปสร้างรายได้วันละ700ถึง 1,500 บาท
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าคุณพ้นโทษออกมาแล้วคุณจะอยู่ตามสวนคัดแยกฟังเสียงจนชำนาญคัดแยกทุเรียนจะได
0: ้
1: นะฮะอ่ะก็ถือเป็นอาชีพใหม่นะครับของพี่ๆผู้ต้องขังที่กำลังจะได้กลับเนื้อกลับตัวได้โอกาสกลับออกมานะฮะสู่สังคมนะครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: โหอันดับ8แต่นี่นี่ผู้หญิงคนนี้สิซวยจริงๆเลยโอ้โหโดนเปลือกทุเรียนฟาดหน้าโอ้โหฉันได้รับอันตรายเลยนะคะก็นางสาวเอคนหนึ่งอายุ48ปีเนี่ยนะคะก็เป็นเอาใบแจ้งความแล้วก็บาดแผลที่ตัวเองมาให้นักข่าวดูนะคะว่าถูกวัยรุ่น2คนใช้เปลือกทุเรียนฟาดใบหน้าที่ลานวิ่งหน้าศาลกลางจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อตอนช่วงค่ำของวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะตัวเองก็จากการที่ไปตรวจสอบกับทางหมอเนี่ยพบว่าบริเวณใบหน้าด้านซ้ายแล้วก็หัวไหล่เนี่ยยังมีรอยแดงจากการถูกของแข็งกระแทกแล้วก็มีรอยขีดข่วนอีกหลายแห่งเลยนะคะนางสาวเอคนนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณตอนช่วง3ทุ่มตอนนั้นเนี่ยคุณเอเขาก็ไปออกกำลังกายกับสามีที่บริเวณหน้าศาลกลางจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเพราะว่าเพิ่งจะออกกำลังกายที่นี่ได้ประมาณ1สัปดาห์ช่วงเกิดเหตุเนี่ยสามีวิ่งนำหน้าไปก่อนตัวเองก็ตามวิ่งตามไม่ทันนะฮะก็เลยเปลี่ยนไปเดินรอบลานวิ่งแทนจนไปถึงจุดจอดรถจักรยานยนต์ด้านข้างลานออกกำลังกายก็ไปเจอผู้ชายสวมเสื้อสีขาวยืนจ้องมองอยู่ก่อนที่ผู้ชายคนนี้เดินตามมาด้านหลังแล้วก็เข้ามาดึงเสื้อกล้ามที่ใส่ออกกำลังกายของตนขึ้นคลุมศีรษะจนเห็นแผ่นหลังและชุดชั้นในโผล่ออกมานะคะแล้วก็ใช้เปลือกทุเรียนที่คนนี้ที่ผู้ชายคนนี้ก็เอามาด้วยเนี่ยฟาดเข้าที่ใบหน้าด้านซ้ายของตัวเองในหลายครั้งนะคะส่วนผู้ชายคนที่สวมเสื้อสีขาวอีกคนหนึ่งอ่ะเข้ามาลุมชกต่อยจนมันต่อยจนตัวเองล้มโชคดีที่มีประชาชนแถวนั้นเห็นเหตุการณ์ก็เลยตะโกนห้ามทำให้ผู้ชายวัยรุ่น

0: สองคนเนี่ยรีบวิ่งหลบหนีทิ้งเปลือกทุเรียนเอาไว้ในจุดเกิดเหตุนะคะก่อนจะขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีออกไปอย่างรวดเร็วค่ะโอ้โหนางสาวเอคนนี้ก็เลยว่าตัวเองก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันที่ถูกทำร้ายนะคะก็แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเป็นความเข้าใจผิดในเรื่องส่วนตัวแล้วมาทำร้ายผิดคนหรือพยายามหวังต่อทรัพย์นะคะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยก็มั่นใจว่าไม่เคยมีปัญหาหรือว่าไปทะเลาะกับใครมาก่อนเลยแล้วก็ผู้ก่อเหตุเองเนี่ยตอนที่เขาเอามาเอาเปลือกทุเรียนฟาดที่หน้าเนี่ยนะก็ไม่พูดอะไรเลยระหว่างลงมือนะเอามาถึงก็เอาเสื้อคลุมหน้าแล้วก็พูดถึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องทุเรียนใช่ไหมผู้หญิงคนนี้เขาแบบไปออกกำลังกายแล้วอยู่ก็โดนผู้ชายสองคนเข้ามาแล้วก็ไม่พูดไม่จาอะไรเลยนะเราเอาเสื้อของติดที่ใส่อ่ะมาคุมที่หน้าแล้วก็ไม่เห็นหน้าไงว่าเป็นใครแล้วก็เปลือกทุเรียนมันโดนฟาดที่หน้าอะไรเงี้ยเขาเลยไปแจ้งความไปแล้วแหละบอกว่าขอให้ตำรวจเนี่ยตามตัวมาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยแล้วก็อยากทราบเหตุผลที่แท้จริงว่าเข้ามาทำร้ายตัวเองเพราะอะไรเพราะตัวเองเป็นผู้หญิงที่ออกมาออกกำลังกายตามปกติแล้วทำไมถึงโดนเขาก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้มีเรื่องผิดใจอะไรกับใครเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรก็ไม่มี
1: ครับ
0: โอ้ยก็ไม่แน่นะบางทีเนาะโอ้โหเดี๋ยวสมัยนี
1: ้
0: บางทีเราล่วงเราไปรองอะไรเงี้ยโอ้โหตายเลย
1: ยังตามตัวคนที่เอา
0: ไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เลยแล้วมันมืดๆด้วยจะไปหากล้องวงจรปิดที่ไหนเนี่ยวิ่งไม่ได้วิ่งที่อื่นไกลนะวิ่งในศาลากลางด้วยนะเออวิ่งศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เอามาดูเรื่องคนทะเลาะกันแต่อันนี้เนี่ยรู้ตัวคู่กรณีอันนั้นยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเนาะ
0: ค่ะ
1: นะครับอันนั้นใช้ทุเรียนอันนี้เอาน้ำกะทิร้อนๆลาดใส่คนงานบาดเจ็บนะครับวันนี้นะครับคุณมาลัยอายุ45ปีไปแจ้งความที่สภ.ไซน้อยนนทบุรีบอกว่าตอนเช้าวันนี้ครับถูกเจ๊เดือนอายุ51ทำร้ายร่างกายด้วยการเอาน้ำกะทิในหม้อที่กำลังร้อนๆกำลังคั่วอยู่เนี่ยนะฮะสาดเข้าใส่แถวเอวจนเป็นแผลพุพองนะฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดตั้งแต่เมื่อคืนนี้1ทุ่มแต่เธอเพิ่งแจ้งความเมื่อเช้านะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเลยไปที่แคมป์คนงานไปเจอเจ๊เดือนเจ๊เดือนนี่เป็นคนดูแลแคมป์นะฮะก็จากการสอบถามไปเจอเจ้าของกระทะน้ำกะทิด้วยนะผู้สื่อข่าวของเรานะ
0: กระทะน้ำกะทิ
1: เออที่กำลังเคี่ยวอยู่เนี่ยนะฮะนะเขาบอกคู่กรณี2คนเนี่ยอยู่หน้าห้องพักนะครับถัดออกไปจาก2ห้องของเธอนะ2คนเนี่ยเถียงกันก่อนที่จะเดินมาถึงห้องของเธอที่กำลังเคี่ยวกะทิอยู่เนี่ยนะฮะจากนั้นเกรงว่าทั้ง2คนเนี่ยจะมาโดนกระทะที่ตนกำลังต้มอยู่นะฮะเออตอนแรกก็กลัวแหละว่าอุ๊ยเดี๋ยวจะต้องโดนแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าระหว่างที่เธอกำลังยกกระทะขึ้นมาเนี่ยนะฮะเธอบอกมีคนมาชนที่ด้านหลังทำให้น้ำกะทิเนี่ยมันเลยกระเด็นกระเฉาะไปโดนแขนของคุณมาลัยคู่กรณีนะฮะเธอก็รีบโยนกระทะทิ้งทันทีเพราะว่าเธอก็โดนน้ำกะทิเหมือนกันปวดแสบปวดร้อนเหมือนกันเออนะครับเขาบอกว่าเธอบอกว่าตอนกระเด็นไปถูกคุณมาลัยเนี่ยเธอบอกเธอก็ไม่ทันเห็นเหมือนกันมันเป็นเรื่องชุลมุนนะเธอก็วิ่งไปหาแฟนให้ช่วยแฟนก็เอายาสีฟันมาป้ายแขนที่ถูกลวกให้นะฮะอ๋อคุณพัทยานี่เป็นคนขั้วเคี่ยวอยู่นะสองคนทะเลาะกันแล้วเดินมาที่หม้อของที่หน้าห้องของเธอนะครับก็เธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะสาดแต่สองคนนั่นแหละมาชนทำให้น้ำกะทิมันกระเฉาะออกมาเออนะนักข่าวไปเจอเจ๊เดือนถามว่าเจ๊เดือนเจ๊ไปสาดใส่เขาหรือเปล่าเจ๊บอกก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเดินไปหามาลัยที่ห้องจะเคลียร์ปัญหาชอบเอาเรื่องฉันไปนินทาเออมีปากเสียงกันมานานละนะก็เรียกออกมาคุยที่หน้าแคมป์ระหว่างที่เดินออกมาเนี่ยเธอเดินนำพอมาถึงจุดเกิดเหตุคุณมาลัยเนี่ยมาดึงแขนเธอเป็นจังหวะที่ตอนนั้นเนี่ยนะฮะมันเหมือนมันลื่นด้วยพอมาดึงแขนก็ตกใจแล้วลื่นนะเออก็เลยตัวก็เลยไปชนกับคุณพัทยาที่กำลังยกกระทะขึ้นมาพอดีเธอยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตำรวจต้องไปหาพยานหลักฐานมาเคลียร์เรื่องนี้หน่อยว่าตกลงแล้วมันเป็นอุบัติเหตุ

0: เหตุมันเป็นการตั้งใจร้อนๆสาดไหมมันก็ดูโหดร้ายพอๆกับทุเรียนฟาดนะน้ำร้อนนะพี
1: ่ใช
0: ่ถ้าโดนตาที่ตาบอด
1: ค่ะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันนี้กองกำลังบุรพานะคะได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบ้านหนองจานจับได้บ้านหนองจานที่มีพื้นที่ซับซ้อนเนี่ยบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเนี่ยตอนนี้กำลังนำเครื่องจักรนะเข้าปรับสภาพที่ดินแล้วก็ถ่ายพื้นที่ทำกินของตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมรับฤดูกาลเพาะปลูกถือว่าเป็นพื้นที่แห่งนี้นะพื้นที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์สำคัญนะที่เพิ่งได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพไทยในการเป็นทวงคืนที่ประทายกลับมาเป็นของไทยได้สำเร็จหลังจากถูกฝ่ายกัมพูชาลุกล้ำแล้วก็ยึดครองเป็นพื้นที่ซับซ้อนยาวนานกว่า40ปีโอ้ชาวบ้านก็แตกตื่นตัวแล้วก็หลั่งไหลกลับเข้าไปในพื้นที่มรดกของตัวเองวันนี้ก็ไปพลิกฟื้นเป็นพื้นที่ทางการเกษตรอีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันนี้นะทางกองกำลังกองกำลังบุรพาก็เลยพาประชาชนเนี่ยเข้าไปปรับพื้นที่นะก็มีบางคนก็30ไร่25ไร่45ไร่48ไร่รวมแล้ว145ไร่นะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็กำลังไปขับรถไถเพื่อปรับหน้าดินอยู่นะคะก็ไปตรวจด้วยนะว่าจะมีวัตถุระเบิดตกค้างอยู่หรือเปล่าเจ้าที่คุ้มกันก็เลยไปสั่งถ้าเกิดเจอก็สั่งระงับในพื้นที่นั้นถ้าเกิดเป็นพื้นที่อันตรายนะคะแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยที่ทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเราเนี่ยได้เข้าไปนี่ทำไร่ทำนาในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนกันมา40ปีในบ้านหนองจานวันนี้ก็ได้ไปเตรียมที่ดงที่ดินเรียบร้อยแล้วมีทหารเข้าไปช่วยเคลียร์ว่าเผื่อไปเจอระเบิด
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
4: นะครับพี่ยูดีฟาร์มนะครับฟังประจำทุกวัน

0: ครับขอบคุณนะครับพี่ทันพี่ชาลาดพร้าว71ตกไม่หนักค่ะ นะครับก็น่าจะใกล้ๆสมทเนา
1: ะ
0: ตกแต่แบบเบาๆนะฮะพี่สมบูรณ์ป่าพยอมนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะมาดูบรรยากาศเมื่อเช้านะครับเขาบอกว่าที่บุรีรัมย์เนี่ยครับพี่กล้วยครับโรงรับจำนำเนี่ยคนแน่นเลยฮะพ่อแม่เอาทั้งทองรูปพรรณไปผ้าไหมก็มี
1: ค่ะ
0: เอาผ้าไหมไปจำนำที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครบุรีรัมย์กันอย่างคึกคักเลยนะครับที่นั่นเนี่ยเตรียมเงินเอาไว้500ล้านมีการจัดโปรโมชั่นปรับลดดอกเบี้ยเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองนักข่าวไปสอบถามนะครับคนที่เอาทรัพย์สินมาจำนำเนี่ยนะส่วนใหญ่บอกว่า1เลยจ่ายค่าเทอมให้บุตรหลานนะบางคนเนี่ยพ่อแม่เอาหลานนะมาฝากไว้กับปู่ย่าตายายแต่ค่าเทอมไม่แนบมาด้วย ปู่ย่าตายายเราโอ้ยนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาทองเอาผ้าไหมที่มีเนี่ยไปจำนำไว้ก่อน2ก็ซื้อชุดนักเรียนบางคนมีความจำเป็นก็ซื้อชุดซื้ออุปกรณ์การเรียนเพื่อนผมที่กำแพงเพชรเปิดร้านขายพวกนี้นะเสื้อนักเรียนอยู่ในตลาดนะ
1: เป็นไงคนซื้อเยอะไหมปีนี
0: ้โอ้ยเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเปิดไม่ได้กินข้าวถึงบ่ายสองครับพี
1: ่
0: คนเยอะมากเพื่อนบอกคนเยอะมากๆนะฮะ
1: บางทีตอนเราเด็กๆอ่ะโด่งเวลาเลยเด็กเปิดเทอมใหม่แล้วก็อยากมีชุดใหม่เน
0: า
1: ะ
0: ชุดใหม่นะแต่บางคนก็ใส่ไม่ได้จริงใช่ไห
1: ม
0: บางคนพ่อแม่ก็ให้ใส่มาจนแบบ
1: แน่น
0: มันสั้นมันรัดแล้วโอ้ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนครั้งนี้ก็คือแบบให้มันใหญ่หน่อยไหลตกมาถึงนี่
1: นี่ถ้าเป็นน้องไปเนี่ยโอ้โหกูรับมรดกพี่ตลอดเลยเงี้ยไม่ได้เสื้อใหม่กับเขาเลย
0: เอาเถอะช่วยพ่อแม่ไปก่อนนะไปเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นครับก็นี่แหละฮะวันนี้ทองก็จำนำอยู่ที่บาทละ54,000นะครับก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับให้กับประชาชนด้วยเช่นเขาบอกว่าถ้าผู้มาใช้บริการนะฮะจำนำเงินต้นไม่เกิน 5,000 คิดอัตราดอกเบี้ย3เดือนแรกร้อยละ 0.25 ต่อเดือนหลังจากนั้นก็ปรับเป็น 0.5
1: ค่ะ
0: ก็มีการจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือกันไปนะฮะนี่แหละนะก็เป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่นะครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: โอ้อันดับ4มาดูสาวรายนี้นะคะมาบอกเปิดมาลงโพสต์ลงโซเชียลอะว่าเอ้ยมีเหตุการณ์คุณแม่เนี่ยกำลังลงจากรถเมล์แล้วรถเมล์เลี้ยวแรงอะแล้วแม่น่ะก็เลยเซไปฟาดกระจกรถเมล์แล้วนี่แทนที่จะส่งไปโรงพยาบาลรถเมล์เนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายนะเขาก็เลยเอามาลงโซเชียลไงเนี่ยลูกคนหนึ่งเนี่ยก็คือ
0: คุณหัวคุณแม่ไม่เป็นไรเหรอฮะ
1: เป็นเนี่ยรับเนี่ยต้องแอดมิดแล้วก็ตอนแรกก็มึนคุณกันที่การเนี่ยนะคะหรือคุณแป้งเนี่ยเป็นลูกสาวเขามาโพสต์เนี่ยโพสต์บอกว่าเนี่ยตอนนั้นน่ะช่วงเกิดเหตุนะที่แม่เนี่ยกำลังขึ้นรถแม่ขึ้นรถเมย์อ่ะแล้วกำลังจะลุกขึ้นยืนแล้วก็ถามกระเป๋าว่าใกล้หรือยังอ่ะกำลังถึงแล้วจังหวะนั้นอ่ะเกิดอุบัติเหตุว่าคุณแม่ยืนขึ้นนะรถเมย์ก็เลี้ยวโค้งพอดีคุณแม่ก็เลยเสียหลักเซแล้วก็ล้มลงไปกระแทกกับกระจกอย่างแรงจนกระจกแตกแล้วกระเป๋ารถเมย์ก็ตะโกนบอกคนขับว่ากระจกแตกแต่ไม่มีการเข้ามาช่วยปฐมพยาบาลเลยไม่สอบถามถึงการบาดเจ็บเลยแล้วก็เรียกประกันภัยชั้น3เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นความประมาทของผู้โดยสารนะผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายของกระจกรถเป็นเงิน 4,300 บาทคุณแม่ก็ตกใจตอนนั้นก็ยังมึนหัวอยู่นะกลัวความผิดก็เลยติดต่อลูกสาวให้ไปลูกสาวก็เลยไปที่โรงพักกันไปนะก็เลยมาตกลงกันก็จะเลยคุณแม่ก็จะจ่ายค่าเสียให้ 2,000 บาทนะคะตามสิทธิ์เนี่ยแล้วคุณแม่ก็เข้าโรงพยาบาลด้วยนะเข้าโรงพยาบาลด้วยก็ปรากฏว่าเมื่อตัวเองเอาเรื่องนี้ไปลงโซเชียลอ่ะโอ้โหคนเห็นนะไม่เกิน1ชั่วโมงหน่วยงานคู่กรณีอ่ะคิดว่าคนรถเมล์จะเป็นใครไปได้ล่ะหน่วยงานคู่กรณีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานนี้ติดต่อเข้ามาขอโทษเจ้าหน้าที่อู่รถเมล์คนขับรถเมล์กระเป๋ารถเมล์หัวหน้างานแล้วก็ตัวแทนจากขสมกเดินทางเข้ามาเยี่ยมอาการของคุณแม่ที่โรงพยาบาลเพื่อขอโทษเพื่อขอโทษเลยอ่ะแล้วฝั่งคู่กรณีก็แจ้งว่าจะไปลงบันทึกประจำวันฉบับใหม่โดยยืนยันว่าคุณแม่ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในเรื่องของกระจกแตกแล้วและหลังจากคุณแม่อาการดีขึ้นหลอกโรงพยาบาลเนี่ยจะนัดคุยเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนกันอีกครั้งนึงลูกสาวก็เลยบอกเสียความรู้สึกเหมือนกันนะถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นข่าวแล้วก็ไม่มีกระแสสังคมเนี่ยสงสัยคู่กรณีต้องบังคับให้แม่เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่ากระจกเหมือนเดิมก็ตัวเองกำลังยืนขึ้นเนี่ยแล้วโค้งอ่ะแล้วไปโค้งแม่ก็เ

0: เซไปชนเป็นอุบัติเหตุนะเนาะ
1: ล้มอะนะ
0: มันได้ตั้งใจมันได้ประมาทอะไรเลยอะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราขึ้นรถเมล์อยู่ประจำนะพี่นะเรารู้ว่าโค้งไปมันจะถึงป้ายเนี่ยเดี๋ยวค่อยลุกก็ได้นะ
0: โอ้เขาไม่รู้ไงว่ามันจะมีคุณแม่จะมันรู้ไหมว่าจะโค้งก็ค่อยถามว่าจะถึงหรือยังก็ป่าวว่าจะถึงแล้วนะก็เลยยืนไงลุกขึ้นยืนอาจจะไม่ใช่ทางที่แบบประจำผ่านเออก็ไม่รู้หรอกว่าจะไปเจอช่วงนี้นะช่วงโค้งช่วงอะไรเงี้ยโอ้โหเสียหลักอ่ะล้มเดี๋ยวตัวเองก็บาดเจ็บด้วยเนี่ยเนี่ยก็จะมีการเรียกค่าทำขวัญแบบบกพร่องเนี่ยหลังจากนี้ถ้าไม่ท่านลูกเขาบอกถ้าไม่ลงโซเชียลได้สงสัย
1: เงียบ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ปัญหาคลาสสิกเรื่องเพื่อนบ้านนะครับจอดรถคันเก่าๆรถเสียรถเสียจอดอยู่มา8ปีขวางทางเข้าออกจนกระทั่งเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเดิมเขาขับรถเก๋งคันเล็กเขาก็เข้าออกพอไหวล่าสุดนะลูกของเจ้าของบ้านหลังนี้เขาเปลี่ยนรถเป็นรถคันใหญ่ขึ้นทีนี้เข้าออกลำบากพอไปเฉี่ยวชนเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันล่าสุดเนี่ยนะฮะบ้านที่ออกรถใหม่เนี่ยต้องไปร้องเทศบาลเลยนะให้มาขอขยับรถนะครับเรื่องราวเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นนะครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีผู้ร้องเรียนเนี่ยนะครับอายุ32ปีเป็นลูกสาวบอกว่าจริงๆรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากทั้งสองบ้านเนี่ยก็เลยไม่อยากจะมีปัญหากันหรอกนะครับจนกระทั่งล่าสุดอย่างที่บอกเธอออกรถคันใหม่นะเป็นรถใหญ่ขึ้นก็ไปบอกบางตุ๊กเนี่ยอายุ74
0: ค่ะ
1: นะฮะมีรถตู้เก่าๆจอดอยู่หน้าบ้านนะจอดมา8ปีแล้วคือถ้ารถเก่า8ปีรถยังไงเก็บไว้ทำอะไรอ่ะ ไม่รู้เก็บไว้ทำไมเนาะเออก็ไม่รู้เก็บไว้ทำไมนะอ้าวนะครับเออแกก็บอกว่าสุดท้ายแล้วก็ชนจริงๆเฉี่ยวไปครั้งหนึ่งนั่นแหละก็ทำให้บางตุ๊กก็ไม่พอใจอีกนะฮะเออหลังจากนั้นเธอก็เลยไปแจ้งเทศบาลนะฮะแจ้งเทศบาลเทศบาลก็ประสานนะครับว่าจะให้เลื่อนรถวันนี้นักข่าวเราไปเจอบางตุ๊กบ้างแหละเออผมได้รับคำตอบแล้วว่า8ปีแกจอดไว้ทำไมใช่ไหมรถมันเสียเนี่ยจอดไว้ทำไมบางบอกอย่างนี้ตั้งใจว่าจะเอารถตู้คันนี้เนี่ยกลับไปไว้ที่ภาคใต้ให้หลานชายเอาไปขายแต่เดี๋ยวจะหาวิธีเคลื่อนย้ายก่อนเพราะว่ารถตู้คันนี้เนี่ยเบรกเสียมันเคลื่อนไปไหนไม่ได้ก็จอดแบบนี้เนี่ยมานานแล้วยอมรับเออนะบางบอกก็ผ่านนู้นเขาไปออกรถใหม่มันก็เข้าออกลำบากยังขับไม่ค่อยเก่งมั้งรถมันคันใหญ่เมื่อก่อนใช้รถคันเดิมเนี่ยก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็ล่าสุดเนี่ยทนายโป้งนะครับคือทางฝั่งของบ้านคู่กรณีเนี่ยเขาไปร้องทางทนายโป้งเนี่ยนะให้เข้ามาช่วยเรื่องนี้หน่อยนะครับก็เห็นบอกว่าได้ร่วมกับเทศบาลไปเจรจาแล้วเดี๋ยวจะขยับรถตู้ไปอีกเมตร2เมตรเพื่อให้บ้านนี้เนี่ยเอารถเขาเนี่ยเข้าบ้านได้อย่างสะดวกคือถนนมันค่อนข้างแคบอยู่นะถนนหมู่บ้านจะได้อยู่ร่วมกันได้ในระหว่างรอเขาเอารถตู้ย้ายออกนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2ก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับเด็กไทยผู้เด็กชายอ่ะ3คนน่ะที่ถูกหลอกไปบวชเนนที่ประเทศมาเลเซียนะแต่ปรากฏว่าไปถึงแล้วไปถูกให้ไปเลี่ยไรหาเงินที่มาเลเซียเด็กอายุ3เอ้ย5ขวบ11ขวบแล้วก็12ขวบวันนี้มูลนิธิปวีณาก็ได้ช่วยเหลือติดต่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิปวีณาหงสกุลนะคะเพื่อเด็กและสตรีแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็สถานทูตมาเลเซียนะคะทางคุณปวีณาก็บอกว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาตั้งวันที่9เนี่ยก็ถือว่าเร็วนะทำได้เร็วเหมือนกันเออก็ได้พยายามติดต่อคนนู้นคนนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลและช่วยเหลือเด็กทั้ง7คนให้ได้กลับมาได้3คนแล้วมันยังเหลืออีก5คนนี่เป็นยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันมีไป7คนก็ว่าเด็ก3คนตอนนี้กลับมาแล้วเด็ก3คนนี้ก็เบื้องต้นมีอาการไข้แล้วก็อ่อนเพลียเจ้าที่จะนำเข้าไปตรวจร่างกายทั้ง3คนเลยนะคะก็คงจะเอามาทางธรรมาเลยแล้วก็ไว้ที่สงขลาก่อนอ่ะเดี๋ยวล่าสุดก็คงจะเพราะว่าเด็กอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ราชบุรีเดี๋ยวคงจะพากลับมาที่เจอกับครอบครัวก็ถือดีใจด้วยที่ได้กลับมาที่ได้กลับมาก็เนี่ยต้องดูดีๆนะเวลาใครพาไปไหนเหมือนกันนะดงเนาะ
2: มหานคร

0: อบทิศอันดับหนึ่ง
1: ทิ้งท้ายนิดเดียวนะครับช่วงนี้ให้ระวังเนี่ยที่อุดรล่าสุดนะฮะมีคนโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตภรรยาร้องไห้แทบขาดใจเลยนะครับเป็นชาวนาครับพี่กำลังหว่านนาอยู่เลยนะฮะอยู่เปรี้ยงลงมานะครับ3คนที่ทำนาอยู่เสียชีวิต1และบาดเจ็บ2โอ้เพราะฉะนั้นดูฟ้าฝนดีๆนะพี่นะช่วงนี้นะครับทิ้งท้ายกันไว้ด้วยเรื่องนี้พรุ่งนี้พบกันนะครับไปละครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าโน้งนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรังควัตรวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสวรังควัตรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 10:31 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรังควัตรวรคัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวรังควัตรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4ทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสวรังควัตรโดยทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าทันสมัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันจึงทรงมีพระดำริให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2558เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพระดับสากลต่อมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เปลี่ยนชื่อล่าสุดคือคณะแพทยศาสตร์ศรีสวรังควัตรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันคณะได้พัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลงานต่างๆเป็นที่ประจักษ์คณะแพทยศาสตร์ศรีสวรังควัตรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดสอนหลักสูตรที่ทันสมัยในระดับปริญญาตรี2หลักสูตรปริญญาโท3หลักสูตรปริญญาเอก1หลักสูตรและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด4สาขามีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรี4รุ่นระดับปริญญาโท8รุ่นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆทั้งในภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งได้สร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อการรักษาเนื้องอกในสมองด้วยเซลล์บำบัดโดยศาสตราจารย์ดร.ลูคัสบุญเซอร์แพทย์ชั้นนำระดับโลกจากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและเป็นเจ้าของรางวัลไฮส์ไมเออร์ไลนิตเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งสมองและการบำบัดด้วย T

0: เซลล์เฉพาะบุคคลเพื่อรักษาเนื้องอกสมองชนิดรักษายากนับเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างขวัตผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอาทินวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องตรวจ3มิติเพื่อประเมินตำแหน่งมะเร็งได้อย่างแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมแผ่นเจลเย็นกล่ำปลีแก้ปวดการพัฒนาโครงการ Tiger X Thailand Innovative Very Emancipation Research for Space Exploration เป็นการศึกษาวิจัยการผสมน้ำมันกับน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อต่อยอดทำการผสมอาหารหรือยาสำหรับผู้ป่วยทั่วไปทั้งบนโลกที่สามารถต่อยอดให้การแพทย์และอาหารอวกาศไปที่ดวงจันทร์และดาวอังคาร
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

นุ่มหนามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์รายงานตัวครับพี่น้องสุขุสุคนนะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนเดิมนะจ๊ะอยู่ยาวกันเลยครับวันนี้เจอกับหนุ่มหน้ามนนะฮะทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับโอ้ยคิดหอดทะนอคิดหอดทะนอบรมาโดนพี่น้องครับโอ้โหห่างหายไปนานไม่รู้ว่าพี่ๆคิดถึงกันหรือเปล่าเนี่ยทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดณตอนนี้นะครับยังไงก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะจ๊ะในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทาง SMS กันหน่อยนะครับว่าพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วบ้างนั่นเองนะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์นะครับผมแล้วก็เสียเปียกสุดหล่อนี่เสียเปียกสุดหล่อของผมเลยนะครับแล้วก็น้องฟ้าใสนี่แอดมินของหนุ่มหน้ามนเองนะครับแล้วก็พี่อรุณสวัสดีพี่อรุณนะจ๊ะแล้วก็ลุงต้อยมาแล้วลุงต้อยมาเรียบร้อยแล้วเสียเปียกนี่พี่บุญเรือนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทางแม่มนด้วยนะจ๊ะแม่มนมาแล้วแล้วก็พี่มนพสวัสดีพี่มนพด้วยครับแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์มาแล้วโอ้โหพี่ปุญญวัฒน์รับฟังจากอุบลราชธานีนะครับบ่รู้ว่าฝนตกบ่น้อครับอยู่อุบลบ้านเฮานะฮะแม่มนบอกว่าสวัสดีค่ะน้องบอสสวัสดีนะครับสวัสดีแม่มนด้วยนะฮะใครกดแชร์นี่ขอให้รวยขอให้รวยเลยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่สวัสดิ์ด้วยนะครับผมพี่สวัสดิ์เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็พี่สาวอสมกระบี่รายงานตัวค่ะคิดถึงหลายวันแล้วไม่ได้เจอกันใช่ไหมโอ้โหน่าจะประมาณอาทิตย์ได้มั้ง 5-6 วันนี่ประมาณนี้ไม่ได้เจอกันนานโอ้โหคิดถึงทุกคนเลยครับวันนี้ก็ฟังเพลงเพราะๆนะฮะกับหนุ่มหน้ามนนะฮะแล้วก็อยู่กันยาวๆเลยวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับทักทายผู้ใหญ่วันด้วยนะจ๊ะผู้ใหญ่วันบอกว่าสวัสดีครับนี่แล้วก็พี่ฮักตลอดด้วยคิดฮอดเสมอนี่เห็นไหมกอดส่งสติ๊กเกอร์กอดมาอากาศน่าจะดีมากเลยเนาะถึงจะกอดหนุ่มน้ำมนเนี่ยแล้วก็สวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับแล้วก็พี่ลำดวนนะครับแล้วก็พี่ซีอุยนะฮะสวัสดีจ้าสุดหล่อสวัสดีครับพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าตอนนี้ร้อนมากครับอุบลบ้านเฮาฮ้อนแล้วพี่น้องเริ่มเข้าหน้าแล้งแล้วพี่น้องหรือเปล่าหรือว่าเข้าหน้าฝนตอนนี้กทมนี่ฝนตกแรงมากเลยนะจ๊ะเนี่ยตอนนี้

อยู่ที่ห้องส่งนี้ก็ตกเหมือนกันนะครับป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอยู่นะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าจะตกแรงขนาดไหนเนี่ยถ้าตกกำลังพอดีอากาศน่าจะเย็นสบายนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกเสียงทุกสายด้วยนะฮะในช่วงนี้กับหนุ่มหน้ามนนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนเนาะที่เข้ามาแล้วนะฮะอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์021ขออภัยฮะสำหรับใครที่อยากจะส่ง SMS ใครที่อยากจะส่ง SMS มาขอเบลอนะฮะเอ้ยไม่ใช่ ขอโทษขออภัยครับโอ้โหไม่ได้คุยกันนานละลิ้นพันหมดเลยเนี่ยสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงนะจ๊ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะส่ง SMS มานะฮะที่4689400นะครับหรือว่าจะโทรมาขอเพลงก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้เราได้สายหน้าไมค์เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่นีใช่ไหมจ้าพี่นีจ๋า
2: ใช่ค่ะ
1: พี่นีจากอุบลใช่ไหม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: พี่นีตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่ฝนตกไหมครับอุบล
2: ไม่ตกค่ะ
1: ร้อนไหมพี่ไม่ร้อนใช่ไหม
2: ไม่ร้อนค่ะ
1: ไม่ร้อนด้วยวันนี้พี่นีได้สายหน้าไมค์ด้วยนะครับเอ้ยเหมือนผมจะเคยคุยกับพี่นีน่าจะสามครั้งเนาะหลายรอบแล้วเสียงยังหวานเหมือนเดิมเลยพี่นีเนี่ย พี่นีวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
2: ของไอ้ทันจันจำชื่อไม่ค่อยได้ชื่ออะไรนางสาวมั่นอะไร
1: นางสาวมั่นเพลงนี้พิเศษได้ใครบ้างครับพี่นีครับ
2: ก็ทุกเสียงทุกสาย
1: ค่ะทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊
2: ะ
1: ครับวันนี้ขอบคุณพี่นีมากๆนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่นีนะฮะอุบลพี่น้องอุบลเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะสำหรับผลงานเพลงนางสาวมั่นคนสวยอยู่ไหนส่งเสียงหน่อยคนสวยเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับนางสาวมั่นจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับขณะนี้20:38 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ๆคนใหม่ด้วยนะฮะที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีพี่ออยด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลานะฮะสาวเหนือสาวเหนือคุณยายมาแล้วนะฮะสวัสดีคุณยายพอเพียงด้วยนะครับแล้วก็ยายออสนี่สามย่านนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับคืนนี้ลงมาแป๊บนะจ๊ะพี่เมื่อกี้เห็นพี่ออยชวนดีเจเต้นนะเมื่อกี้เนี่ยมาเต้นกับดีเจหน่อยเร็วดีเจไม่มีเพื่อนเต้นสวัสดีพี่ขวัญด้วยนะครับผมขอฟังเพลงแก้บนเอ้ยทำไมลิ้นนี่ชอบรัวจังเลยออกตามด้วย

พี่สุมาลาบอกว่าออกตามด้วยออกตามด้วยหมายถึงยังไงฮะจะเต้นตามผมหรือยังไงฮะเนี่ยพี่ออยบอกว่าหลงมาอีกแล้วเอ้ยพี่ออยอย่าหลงทําไมเนี่ยอย่าเพิ่งหลงสิพี่บอสกินข้าวหรือยังครับอ๋อเรียบร้อยฮะผมกินข้าวเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็น้องฟ้าใสบอกว่าพี่บอสทีมพี่อยู่อันดับที่5แล้วทําไมต้องตอกย้ําด้วยอ่ะเออไม่เข้าใจเหมือนกันเฮ้ยทําไมต้องตอกย้ําเราขนาดนี้เนี่ยเข้าใจแหละเออปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีของผมนะฮะอืมปีนี้พี่อ่อยให้ก่อนพี่อ่อยให้ก่อนนะปีเนี้ยเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ ทักทายพี่มารีด้วยนะครับสวัสดีครับพี่มารีนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับผมแล้วก็พี่เมตตานะครับสวัสดีพี่เมตตาด้วยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครกดไลค์กดแชร์วันนี้ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะฮะสิ้นเดือนนี้เตรียมตัวเฮฮานะฮะสิ้นเดือนนี้เตรียมตัวเลยเตรียมตัวเฮอย่างนี้เลยนะตรงๆไปเลยนะครับสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับแล้วก็พี่อ้อยบอกว่าสวัสดีค่ะเสียขาโอ้โหทำไมเรียกกันเอาซะแบบคิดดีไม่ได้เลยดิจิอันนี้เสียเปียกนี่ต้องบอกว่าเสียเปียกนี่หล่อสุดๆเลยนะครับคิดฮอดน้องบอสโอ้ขอบคุณพี่อ้อยหลายๆครับคิดฮอดที่กันนะครับพี่น้องโอ้ประเดี๋ยวพ่อกันโดนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นุ่มหนามนพี่น้องขออนุญาตจัดผลงานเพลงตามคําขอกันแล้วกันนะครับที่ขอมาทาง SMS นะครับเพลงนี้ก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่แม่ยกนี่แบบกระหึ่มเลยผมก็เป็น FC คนหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวผมอาจจะมีโอกาสไปเจอผมหน้าเวทีของน้องเขานะฮะเดี๋ยวผมจะใส่วิกไปด้วยแล้วก็ถือป้ายโชว์ป้ายด้วยว่า FC FC FC อย่างนี้ด้วยนะถ้าเห็นผมทักได้นะผมอาจจะแต่งหญิงไปนะ เอาเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้ดีกว่านะครับผลงานเพลงที่ขอมานะครับพิเศษสำหรับคนที่ขอมาก็แล้วกันในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: ยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: คือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวศิษฐ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
2: ตทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
0: ์ผมโจอี้ภูวศิษฐ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: ภา
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับพี่สายทองมาตอนท้ายพอดีท้ายชั่วโมงแรกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันนี้ยังอยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มนะฮะหรือว่าจะอยู่จนถึงตี5ก็ได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวมีพี่ๆดีเจต่อนะครับผมเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตแบบเพราะๆให้กับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับเพราะว่าในช่วงพาเลทเพลงฮิตเนี่ยหนุ่มน้ำมนต์เงาเหลือเกินนะฮะอยากคุยสายหน้าไมค์กับพี่ๆทุกคนนะครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400แล้วเจอกันชั่วโมงที่2นะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 น.

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัตย์ศรีธรกวังคดีโลกอนุทินลงนามตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตระดมหน่วยงานรัฐเอกชนเดินหน้าต่อต้านการทุจริตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตประเด็นสำคัญที่ต้องผลักดันคือการต่อต้านทุจริตและการสร้างความซื่อตรงทั้งในภาครัฐและเอกชนประกอบกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันโดยคณะทำงานและซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลยกระดับการต่อต้านการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติซึ่งรัฐบาลพิจารณาแล้วเป็นเรื่องที่ตรงกับนโยบายและความมุ่งหมายของรัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการดังกล่าวคำสั่งดังกล่าวให้มีคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเรียกโดยย่อว่าคตท.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานรองนายกรัฐมนตรีนายปกรณ์นินทรพันธ์เป็นรองประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการและคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆมีหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาทุจริตต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมซายสกอตเปิดใจใช้ความกล้าหาญทั้งหมดที่มีเผยเรื่องราวที่ถูกกระทำเตรียมเปลี่ยนนามสกุลเป็นสมุดซิรานัทสกอตหรือซายสกอตนักอนุรักษ์ชื่อดังเปิดใจกับสื่อมวลชนหลังออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองปมถูกพี่ชายกระทำและถูกมารดาฟ้องร้องเรื่องที่ดินพร้อมยอมรับว่าการออกมาพูดครั้งนี้ต้องใช้ความกล้าหาญทั้งหมดที่มีต้องการให้เรื่องของตนเป็นตัวอย่างให้สังคมเห็นว่าเรื่องลักษณะนี้ไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องที่ปล่อยผ่านได้เพราะยังมีเด็กและคนอีกจำนวนมากที่กำลังเผชิญสถานการณ์เดียวกันซายย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องภายในครอบครัวเพราะหากเด็กคนหนึ่งกล้าออกมาพูดแสดงว่าคนในบ้านไม่สามารถปกป้องได้แล้วและสังคมควรช่วยกันรับฟังและแก้ปัญหาไม่ใช่ผลักให้เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนที่เพิ่งออกมาพูดตอนนี้เพราะเป็นช่วงที่พร้อมและกล่าวว่าไม่กลัวตายเพราะสิ่งที่ถูกกระทำถือว่าตนตายมาหลายรอบแล้วสิ่งที่ทำให้ยังคงยืนอยู่ได้คือกำลังใจจากประชาชนในส่วนคดีความได้ขึ้นศาลไปแล้ว1ครั้งแต่ฝ่ายมารดาไม่มาศาลและมีการใส่ชื่อพี่ชายเป็นพยานในคดีโดยนัดพิจารณาครั้งต่อไปคือวันที่10มิถุนายนนี้พร้อมระบุว่ายังมีหลักฐานอีกจำนวนมากรวมทั้งคลิปเสียงความยาว20นาทีที่อาจถูกเปิดเผยในอนาคตนอกจากนี้ซายยังเปิดเผยว่าเตรียมเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นสมุดโดยจะใช้ชื่อว่าซายสมุดผู้ว่ากระบี่เผยยังคงค้นหานักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประสบเหตุเรือคยักล่มเมื่อวันที่16พฤษภาคมหวังปาฏิหาริย์อาจถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งและรอดชีวิตนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: นายอังคุณศรีราเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์นักท่องเที่ยว2พ่อลูกชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งไม่สวมเสื้อชูชีพประสบอุบัติเหตุเรือคยักล่มในขณะพายเรือชมทะเลเส้นทางกอปดะหาดไร่เรจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนทำให้ผู้เป็นพ่อจมหายไปในทะเลส่วนลูกสาวก็ได้รับความช่วยเหลือจนปลอดภัยจนขณะนี้

0: หน่วยงานทั้งศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาหมู่เกาะพีพีตำรวจน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และชมรมผู้ประกอบการเรือประมงกระบี่ได้บูรณาการค้นหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมเป็นต้นมาแต่ยังไม่พบตัวนักท่องเที่ยวผู้เป็นพ่อนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ยังกล่าวด้วยว่ากองศูนย์เนเธอร์แลนด์ประจำภูเก็ตได้โทรสอบถามความคืบหน้าเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งตนได้รายงานไปว่าจังหวัดกระบี่ยังคงระดมค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบยังหวังว่าจะเกิดปฏิหารจึงสั่งการให้ผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดินเท้าสำรวจชายฝั่งควบคู่กับการค้นหาทางทะเลเพราะนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวอาจถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งและยังมีชีวิตอยู่พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ฝากให้ผู้ประกอบการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวในเรื่องของการสวมเสื้อชูชีพก่อนลงเล่นในส่วนของกิจกรรมทางน้ำเพื่อความปลอดภัยและห้ามลงเล่นน้ำช่วง 18-22 พฤษภาคมนี้เนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรง 2-3 เมตรวิทยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
6: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
5: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ21:07 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับเอาล่ะช่วงนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องบอสธีรพงษ์หนุ่มน้ำมนต์โคนหน้ากอ
1: สวัสดีพี่วันพิสาด้วยนะจ๊ะอุ๊ยไม่ได้คุยกับพี่วันพิสานานเลย
2: ไม่ได้คุยกันนานเลยค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหพี่วันพิสาตอนนี้สุโขทัยอากาศเป็นไงบ้างฮะมีฝนมั้ยเอ่ย
2: ร้อนมาก
1: อุ๊ยร้อนเหรอพี่โอ้ต้องมากทมนะฮะตอนนี้ฝนตกมากเลย
2: อ๋อฝนตกบ่อยเนาะกรุงเทพอ่ะ
1: อุ้ยแต่วันนี้เพิ่งตกนะครับพี่วันนี
2: ้
1: เพิ่งตกไปเมื่อกี้นี่เลยฮะโอ้ยเสียดายแต่ว่าที่นู่นร้อนเนาะ
2: หัวค่ำนี่ก็ฟ้าร้องอยู่แต่ก็เงียบไปละ
1: เงียบไป
2: ก็ไม่ตก
1: อ๋อก็คือน่าจะเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมฮะสุโขทัยเนี่ย
2: ร้อน
1: พี่วันพิสาวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: ยอมแพ้ที่เธอ
1: ยอมแพ้
2: ของออนอรดีค
1: ่
2: ะ
1: ออนอรดีนะฮะยอมแพ้ที่เธอนี่ยอมแพ้ใครยอมแพ้ผมใช่ไหม
2: ยอมแพ้ยอมแพ
1: ้แซวไม่ได้คุยนานเลยขอแซวหน่อย เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
2: ขอให้กับนกตุพันธ์หนุ่มน้องแต้

0: แล้วก็พี่สุวัสด์แล้วก็พี่น้อยสุโขทัยศรีสำโรงก็ FC FM 95ทุกคนทุกแห่งทุกสายเลยค่ะ
1: แล้วก
0: ็ให้น้องกวางหลังใหม่ด้วยใช่น้องกวางป่ะ
1: ใช่ๆครับใช่ครับพี่กวางสุดหล่อของเรา
0: ค่ะน้องกวางคนสวยค่ะ
1: ครับ
0: น้องดีเจน้องบอสธีรพงษ์หนุ่มหน้ามนคนนักกอดด้วยนะคะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะ
0: ค่ะ
1: พี่ครับ
0: ก่
1: อนทางสายแป๊บนึงพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคครับน้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: ถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณพี่วันที่สามมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะ
0: ขอบคุณด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับเอาละครับสายหน้าใหม่จากพี่วันวิสาสุโขทัยนั่นเองนะครับโอ้โหไม่ได้คุยกับพี่วันวิสานี่นานมากๆเลยนะฮะขอเพลงเข้ามานะครับยอมแพ้ที่เธอของอ่อนอรดีนะคะยังไงก็เพลงนี้พิเศษให้ทั้งพี่นกสุพรรณครับพี่หนุ่มน้องแต้แล้วก็พี่น้อยด้วยสุโขทัยนะครับแล้วก็ FC ทุกคนเลยเนาะที่รับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็พี่กวางหลังไมค์ด้วยแล้วก็ให้ดีเจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้เพราะๆเลยนะฮะจากพี่วันวิสากันเลยครับยอมแพ้ที่เธอ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรขออภัยครับขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

โอ้โหจบไปแล้วนะฮะสำหรับผลงานเพลงไม่มีอะไรนะครับของโตเนอร์นั่นเองนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับต้องบอกว่าฟิลนี่เป็นฟิลแนวแบบความรักคือวันนี้เราไม่มีแต่พรุ่งนี้เราอาจจะมีก็ได้วันหนึ่งเธอต้องเชื่อใจเรานะว่าความสำเร็จเราจะทำให้มันสำเร็จแล้วก็ทำให้เธอด้วยโอ้โหมันเป็นเนื้อเพลงที่ลึกซึ้งเหมือนกันนะฮะสำหรับผลงานเพลงไม่มีอะไรนะครับของโตเนอร์ครับสังกัดเสียงเพลงของโจนนะฮะคำร้องทำนองปอนนิพนธ์ครับเรียบเรียงของตะวันเพชรรัตน์นั่นเองนะครับผลงานเพลงเ

0: พาะจากโตเนอร์นั่นเองครับไม่มีอะไรนั่นเองจ้ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิว

0: ติดช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:43 นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ที่ขอผลงานเพลงเข้ามานะครับผลงานเพลงไหนที่หนุ่มหน้ามนไม่ได้เปิดให้ฟังนี่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะบางเพลงอาจจะซ้ำจริงๆนะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะ
1: ก็
3: โอ้ยเสียงเป็ดไรขอโทษพี่น้องนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับจังไหนก็ฝากติดตามหนุ่มหน้ามนต์นั่นก็แล้วกันครับพี่น้องครับจะเจอกับหนุ่มหน้ามนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเขามามวลนั่นกันพี่น้องเขามาฟังเพลงเขามาพูดคุยนะเขามาแลกเปลี่ยนกันนะครับพี่น้องนะฮะเวลาเหตุงานมาเมื่อยๆผมมีแนวไปครับเขามาฟังเพลงพี่น้องครับยังไงก็ฝากติดตามทางแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามพี่ๆดีเจทุกคนเลยนะฮะยังไงก็จะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลใหม่ๆแล้วก็ความสนุกความมันและความบันเทิงนะฮะจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องครับขอพี่น้องนอนหลับฝันดีคิดสิ่งใดก็คอยสมปรารถนาล่ำรวยล่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี่ได้พี่น้องเด้อนะครับขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้กับผมหนุ่มหน้าหมดนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเพลงนี้ขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะสำหรับนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะกลับมาแล้วจ้าดีเจลูกตาลสวัสดิชานะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วจ้านะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะก็หายไปประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคุณผู้ฟังค่ะก็ไปงานนะคะไปร่วมงานนะคะที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นงานของคนไทยนี่แหละนะคะร่วมกับทางสถานเอกอัครราชทูตทางฟินแลนด์ด้วยที่เมืองเฮลซิงกินะคะก็ไปเจอคนไทยนะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็นำความรักความอบอุ่นความเมตตานะคะจากคนไทยที่นู่นนะคะกลับมาด้วยนี่นะคะหลายๆคนก็คิดถึงเมืองไทยนะวันนี้ก็เลยมาพร้อมกับความคิดถึงค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันเนาะไม่ได้ฟังเสียงกันหนูเองนี่แหละที่คิดถึงคุณผู้ฟังนะคะวันนี้3งานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องราวของความคิดถึงนะคะเริ่มต้นมากับเพลงรักเพลงคิดถึงนะคะงานจากดาวใต้ปลายพระยานะคะแล้วก็ต่อด้วยคิดถึงจริงหรือคะอันนี้เป็นคำถามนะมีหลายคนส่งข้อความมาบอกว่าคิดถึงดีเจเลยถามว่าคิดถึงจริงหรือคะนะคะเพลงของพี่อัมพรแหวนเพชรแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับคิดถึงเธอนะคะในเวอร์ชันของน้องเอิ้นขวัญวรัญญานั่นเองนะคะโอ้โหนะอากาศที่นู่นเย็นมากค่ะคุณผู้ฟังนะคะเอาอากาศเย็นๆมาฝากคนไทยอยากแบบเก็บอากาศใส่กล่องมากเลยอ่ะประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10 องศานะคะก็หนาวแล้วก็ลมเย็นมากนะหลายคนที่ติดตามใน Facebook ของตาเนี่ยก็จะเห็นภาพกิจกรรมนะคะคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็ดูเหมือนไม่หนาวเพราะว่าตาก็ใส่เสื้อผ้าที่มีการ mix and match นะคะผ้าไทยมีทั้งผ้าขาวม้าผ้าถุงอะไรเงี้ยที่อยู่ในชุดของตาเข้าไปด้วยแล้วดูเหมือนว่าเหมือนไม่หนาวคุณผู้ฟังแต่จริงหนาวจริงหนาวแต่ว่าพยายามแบบใจแข็งทำทรงว่าไม่หนาวนะเพราะว่าต้องร้องเพลงนะคะก็สนุกสนานนะคะก็เล่าสู่กันฟังค่ะนะเราก็ยังเจอกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ในวันธรรมดาแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีในช่วงพิเศษนะคะในวันอาทิตย์ด้วยนะคะเวลา17:00 น.ถึง19:00 น.นะคะกับรายการพิเศษกับพ่อชายมึงสิงด้วยนะคะก็ฝากติดตามกันได้นะคะเอาละวันนี้นะใครที่คิดถึงกันนะจ๊ะนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะทุกช่องทางเหมือนเดิมเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์022481366นะคะ022481366นะคะอีกสักครู่นึงในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์พร้อมกับแนะนำงานเพลงพิเศษนะคะก็เชิญได้เลยนะคะตอนนี้น้องกว่างกว้างนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะเน้นย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่ง022481366นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะไม่ว่าจะแนะนำเพลงหรือว่าทักทายดีเจนะคะตรงนี้ได้เลยที่4689400นะคะพิมพ์ SMS แล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะและอีกหนึ่งช่องทางของเราวันนี้นะคะไม่เจอกันนานแวะเข้ามาทักทายนะคะมาดูหน้าดีเจหน่อยหลายคนบอกว่าสวยขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยยังงั้นเลยเหรอ ไปรับอากาศหนาวมาสวยขึ้นเลยอย่างนั้นเลยนะคะก็ทักทายกันได้นะคะที่ Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะตอนนี้สมาชิกของเราเยอะเลยแล้วก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆใน Facebook นะคะเข้ามาฟังเพลงด้วยกันก่อนนอนกันละกันคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะรออยู่ตรงนี้นะจ๊ะ022481366นะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงจากสายหน้าใหม่ก่อนที่จะไปคุยสายหน้าใหม่ขออนุญาต1งานเพลงกันละกันคิดว่าหลายคนน่าจะคิดถึงแล้วก็อยากฟังนะมาเป็นพิเศษสำหรับแฟนรายการทุกท่านนะคะพิเศษใส่ใจใส่ไข่ไปด้วยเลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮีลใจนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นเนี่ยอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายจ้าอ้าวสายของเรามารออยู่แล้วโอ้โหคุณผู้ฟังจะบอกเลยให้นะหันไปด้านขวาเนี่ยไปดูรายชื่อเพลงที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาหนูเขินมากนะเชื่อไหมว่า 80% เป็นเพลงที่มีแต่ความคิดถึงทั้งนั้นเลยโอ้ยน่ารักจังเลยอ้าวคุยสายของเราก่อนดีกว่านะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เป็นไรอ่ะทำไมเสียงเป็นงั้น
2: ไม่ได้เป็นไรครับไม่ได้เป็นไร
1: สวัสดีค่ะน้องน้องหนูดีนะ
2: หนีดูครับ
1: โอ้ออกเสียงดีๆเออนะคะน้องหนูดีเป็นยังไงคะเห็นบอกว่า
2: คิดถึงพี่ตามากเลยครับ
1: โอ้คิดถึงพี่ตาเห็นได้ข่าวว่านอนไม่หลับเลยหรอ
2: นอนไม่หลับเลยทั้ง9วันที่พี่ตาไม่อยู
1: ่จริงอ่ะ
2: จริง
1: โอ้โหนอนไม่หลับนี่คืออะไรกินกาแฟหรือไงคิดถึงนะคะก็ไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมล่ะแบบเหมือนเราได้แบบว่ายินเสียงคนคนหนึ่งทุกวันใช่ไหมพอไม่ได้ยินเสียงก็คิดถึงกันเนาะขอบคุณมากเลยอันนี้จะร้องไห้หรือจะหัวเราะ
2: ร้องไห
1: ้เอ้ยร้องไห้ทำไมนี่ไงกลับมาแล้วอย่าร้องอย่าร้องโอ้โหนะคะแล้วยันตอนนี้อยู่ไหนคะอยู่ที่ไหน
2: อยู่ปทุมธานีคร
1: ับอ๋ออยู่ปทุมธานีอยู่ที่บ้านเนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะคะโอ้จะบอกว่า

0: ที่ที่ฟินแลนด์นะก็ฝนตกด้วยเหมือนกันที่เอสโตเนียก็ฝนตกพี่ตันแบบว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแบบข้ามนั่งเรือไปด้วยใช่เมืองไทยก็ฝนตกเหมือนกันแสดงว่าเอาจริงๆแล้วตกทั่วโลกนะฝนไม่ใช่แค่ทั่วประเทศอืม
1: นะคะทั่วโลกเลย
0: ทั่วโลกเลยตอนนี้ฝนตกแล้วก็อากาศก็เย็นแต่เมืองไทยกลับมาก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิม
1: ก็เหมือนเดิม
0: นะยังร้อนอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าครึ้มนะเนี่ยค่ะแถวแถวปริมณฑลเนาะรู้สึกแบบว่าฟ้าครึ้มครึ้มหน่อยเหมือนกันนะคะปทุมธานีมีฝนไหมคะวันนี
1: ้ก็ไม่ค่อยมีครับ
0: ไม่ค่อยมีนะ
1: แต่ว่าเย็นๆอยู
0: ่เอออากาศเย็นๆครึ้มครึ้มด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะวันนี้เนี่ยมาคิดถึงกันนะคะหนึ่งงานเพลงค่ะน้องหนูดีอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: ก็น่าอยู่ในนี้ของ
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆเอาอีกที1 2 3ฮึบ
1: กรุณาอยู่ในระยะของขอใครเล่า
0: ไอ้จริงๆกรุณาอยู่ในระยะ
1: อยู่ในระยะของความคิดถึงครับ
0: กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงปาวลีพรพิมลนะคะ
1: คร
0: ับ โอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยมั้ยคะ
1: มอบให้พี่ครับ
0: พี่ตาเหรอ
1: พี่ตาคร
0: ับ อ๋อโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆนะ
1: ครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะกับเพลงนี้นะคะแล้วก็มอบเป็นพิเศษให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยกรุณาอยู่ในความอยู่ในระยะต้องบอกอยู่ในระยะด้วยนะกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงปาวลีพรพิมลกับซ้ายชิวหิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งนึงนะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะคะนำงานเพลงเพราะๆแล้วก็แทนความรู้สึกดีๆให้กันด้วยนะคะกับกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงในงานจากน้องปาวลีนั่นเองนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคิดถึงกันไม่ได้เจอกันหลายวันก็ยินดีมากๆนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่02 248 1366นะคะหรือว่ามีเพลงไหนนะคะที่แบบว่าวันนี้อยากฟังเป็นพิเศษก็ฝากเอาไว้หลังไมค์ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับสายหน้าใหม่อีกหนึ่งสายด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะมีหลายๆคนส่งความคิดถึงเข้ามาทาง Facebook Live กันเยอะเลยทีเดียวนะคะสวัสดีน้องคิตตี้นะคะน้องหนูดีบอกว่าร้องไห้ที่มูกไหลแล้วล่าสุดเอ็นดูจังเลยขอบคุณนะคะลูกขอบคุณนะคะพี่ชอบนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณแม่อรุณด้วยนะคะทักทายนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะแม่เกลแล้วก็มี พี่โอภาสนะคะพี่โอภาสคุณแม่จำปีพี่เลิฟนะเจ้าอ๋อสวัสดีเจ้าพี่สารีพี่สุภาพนะคะพี่แจ็คนะพี่แจ็คบอกอยากฟังรองงอนะคะไม่ได้ฟังนานนะคะน้องไบพี่เอ๋อินทิรานะคะพี่อัญชลีนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะขออนุญาตข้อความมันไม่ตามมาเนี่ยสงสัยตามไปเที่ยวแล้วไม่ยอมกลับมา นะคะอ่ะเดี๋ยวนะข้อความไปไหนพี่สุรีด้วยนะคะพี่สุรีด้วยขอบคุณมากๆเลยหลายๆข้อความส่งกันเข้ามานะคะมีงานเพลงไหนอยากฟังเป็นพิเศษนะคะก็ทักทายเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางSMS หรือว่าจะเป็นที่02-248-1366ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพี่อัญชลีบอกว่าคิดถึงมากๆอยากฟังอำนาจแห่งความคิดถึงด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะพูดถึงนะคะปีนี้นะคะปีนี้ก็ครบรอบ22ปีนะคะสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเราจัดงานครบรอบทุกปีนะคะปีนี้ครบรอบ22ปีนะคะก็ขอเชิญนะคะทั้งศิลปินนะคะแล้วก็แฟนๆนะคะร่วมสร้างความสุขความเสียงหัวเราะให้กับน้องๆนะเราจะไปจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงจังหวัดจันทบุรีค่ะผู้ฟังในวันที่31พฤษภาคม2569นี้นะคะกิจกรรมของเราก็จะมีไปมอบของนะคะให้กับน้องๆมีเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยแล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินแล้วก็รวมถึงพี่ๆดีเจจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะคะโรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะอยู่ที่ตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจะได้ไปมอบความรักนะคะนะคะความอบอุ่นให้กับน้องๆเป็นการแบ่งปันน้ำใจนะคุณผู้ฟังนะคะกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะคะจนถึงประมาณบ่าย2โมงส่วนท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะคะร่วมนำของนะคะมอบให้กับน้องๆนะคะก็สามารถที่จะนำไปที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงเลยก็ได้นะคะคือร่วมไปกับเราได้เลยในวันงานนะคะกิจกรรมของเราก็นะคะเริ่มตั้งแต่11โมงเลยอย่างที่บอกนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนมิถุนายน2569ของเรานะคะขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเราก็จะไปมอบของใช้จำเป็นนะคะร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจเติมทั้งพลังกายพลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีนะคะว่ามีพี่ๆศิลปินนะคะท่านไหนที่จะไปร่วมร้องเพลงนะคะไปร่วมแสดงเป็นแบบมินิคอนเสิร์ตแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้กับน้องๆด้วยอีกทีนึงนะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2500

69ที่จะถึงนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่ากิจกรรมของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีตลอดทั้งปีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตนะคะก็อย่างที่เมื่อที่ผ่านมาเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมา

ทุกช่องทางของเราได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครที่เพจของเราด้วย LTM FM 95นะคะเอ้าตอนนี้นะคะมีหลายเพลงเลยแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์ค่ะคุณผู้ฟังจ๋านะคะทักทายพี่นงยาวด้วยบอกว่ากลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะน้องลูกตาพี่สาวอสมจากกระบี่นะคะตอนนี้มีงานเพลงคิดถึงเยอะมากๆขออนุญาตจัด1งานเพลงก่อนนะคะจากทั้งทางพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็มีจากทางพี่เต๋าด้วยนะพี่เต๋าจากที่ไหนนะพี่เต๋าจากบางแคเขาบอกว่าคิดถึงใจจะขาดไม่รู้ว่าคิดถึงใครคิดถึงดีเจด้วยหรือเปล่านะ

0: คันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะฟังเพลงช้าๆนี่ค่ะซึ้งๆกันไปหลายงานเพลงนะเดี๋ยวมันจะแบบโอ้ยนะดราม่าแล้วป่ะเนี้ยนะฟังเพลงสนุกๆ กันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังนะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะงานจาก New Country นะคะซุปเปอร์สตาร์จัดให้เลยในช่วงมหานครไลฟ์

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: จัดให้เลยนะคะปลายฟ้านะก็มีแนะนำเข้ามานะคะสองสายด้วยกันแสดงว่าต้องเปิดแล้วนะคะจากพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะแล้วก็มีพี่เล่นะจากสีสเกตด้วยนะคะก็จัดให้เลยนะจ๊ะนี่ไม่ต้องรอนานตอนนี้22:53นะคะท้ายชั่วโมงแรกของเราก็เดี๋ยวมีอีกหนึ่งเพลงนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะสวัสดีทักทายนะจ๊ะน้องแม็กซ์ปีดบอกว่าสวัสดีครับพี่ลูกตาลนะเพิ่งเข้ามาดูไลฟ์วันแรกโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะก็ฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะสวัสดีพี่วิจิตด้วยนะคะแล้วก็มีน้องในบอยทักทายเข้ามานะคะขอบคุณมากพี่เรืองนิดนะคะพี่นักรบนะคะคุณป้าจินนะคะป้าจินจากสุราษฎร์บอกมารายงานตัวค่ะนะคะสวัสดีลูกตาคนสวยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สมทรงบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลเนี่ยขอเพลงเกลียดห้องเบอร์5ขอบคุณครับนะฮะสวัสดีทักทายพี่น็อตจักรินด้วยนะคะนี่ก็เป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านนะคะที่ก็นะโอ้นะร่วมงานกันมานานมากนะแล้วก็ไม่ได้เจอกันมานานมากด้วยนะคะขอบคุณมากนะจ๊ะพี่น็อตนะคะแล้วก็พี่สว่างพรมแก้วนะคะพี่วันนี้นะคะพี่เฉลียวด้วยนะคะพี่จำลองนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความด้านบนนะคะอาจจะอ่านไปไม่ถึงถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครยังไงรบกวนพิมพ์เข้ามาอีกทีนะนะคะพี่หนึ่งรองก๊อกสวัสดีจ้าบอกขอบคุณครับสำหรับเพลงที่เปิดให้ฟังนะคะยินดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครที่มีเพลงไหนนะคะอยากฟังเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ02-248-1366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ไปกันต่อนะคะท้ายชั่วโมงแรกนะของเรากับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะบอกว่าอยากฟังขอโทษนะคะของพงศิษฐ์คัมภีร์ก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อชั่วโมงหน้านะคะคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงหน้าใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะสามารถโทรเข้ามาจองสายได้เลยที่02-248-1366นะคะจองสายก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะติดต่อกลับที่ถูกต้องให้กับน้องกวางหลังใหม่ไว้ได้เลยส่วนใครที่มีเพลงไหนนะคะอยากฟังเป็นพิเศษในค่ำคืนนี้หรืออยากจะมอบใครก็ฝากเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: 13นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:02 นะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะแน่นอนค่ะเราเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะมีนบุรีนี่เองสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะพี่ม่อนนะคะ
3: ครับผม
2: ค่ะพี่ม่อนโทรจากมีนบุรีเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: จ้าวันนี้ครึ้มๆเนาะพี่ม่อนเนาะ
3: โอ้ยฝนตกครับ
2: เอาตกล้อมีนบุรีจ้ะ
3: ลุงโหนดมินรามฝนตกครับ
2: มินรามฝนตกแต่มาไม่ถึงนนหนูอยู่ใกล้ๆแถวๆอสมทใ
3: ช่ไหมครับ
2: อสมทตกค่ะเพราะว่าแต่หนูอ่ะมาถึงคือหยุดไปแล้วแต่เห็น
3: ไม่ผมไปทำงานวงกระพันอสมททุกวัน
2: จ้าฝนตกวันนี้ฝนตกเนาะฝนตกหลายที่เลยนะคะส่วนบางที่ที่บอกว่ายังไม่ตกเลยเหมือนจะตกก็ครึ้มๆนะช่วงนี้น่าจะช่วงนี้น่าจะฝนตกหลายพื้นที่นะคะพี่ม่อนจ้า
3: วันนี้มีนชุ่มฉ่ำ
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
3: ใช่
2: ดีแล้วจะได้นอนหลับสบายเนาะพี่ม่อนเนาะเพราะว่าบ้านเราก็ร้อนนั่งมากนะช่วงกลางวันอะไรเงี้ยนะ
3: ผมโทรกลับบ้านที่จังหวัดตากโอ้ยไม่มีฝนเลยต้องโดด
2: เหรอหมายถึงว่าโทรไปถามใช่ไหมว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: เขาบอกว่าไงบ้างคะพี่มอน
3: ไม่มีฝนเลยแห้งแล้ว
2: ไม่มีสักเม็ดเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: เออนั่นน่ะสิไปไม่ถึงนะเผื่อแบบแบ่งจากทางนี้ไปบ้างนะพี่มอนเนาะเออ
3: ครับ
2: แต่ว่าที่สำคัญมากๆเลยก็คือในพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมเนาะก็อยากจะได้ฝนไงนะไม่ว่า
3: ครับไม่ใช่ไงเพราะว่าแถวเนี้ยมันยังไงอ่ะในเมืองในกรุงอ่ะ
2: จ้ะ
3: ลูกหนวด
2: จ้ะ
3: ตกดีตลอด
2: เหมือน
3: กับผมไปอยู่พัทยา
2: ค่ะ
3: สามปีโอ้เปลี่ยนกรรมตกตลอด
2: ตกตลอดเน
3: า
2: ะ
3: โทรถามทางบ้านบอกฝนตกแม่ทางบ้านแล้ง
2: เออนั่นน่ะสิเขาก็อยากให้ตกเพราะว่าปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็เนาะต้นไม้ก็อยากได้น้ำ
3: ไม่แล้วที่อยู่จังหวัดตากมันมีต้นไม้เยอะด้วยครับ
2: นั่นน่ะสิ

0: นะคะ
1: ต้นไม้เขาก็เยอะ
0: ก็
1: แต่
0: เยอะ
1: ไม่ตก
0: นั่นน่ะรออยู่รออยู่ต้องขอพระพิรุณหน่อยเดี๋ยวไลน์ไปบอกพระพิรุณหน่อย เอออ่ะวันนี้ค่ะพี่ม่อนหนึ่งงานเพลงจ้าเพลงอะไรดีคะ
1: คิดฮอดทุกคนครับ
0: คิดฮอดทุกคนเลยอุ้ยมีหลายคนบอ
1: หลายรู้ครับแล้วลูกนอนเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ย
0: เชียงใหม่ค่ะ
1: อ๋อเจ้า
0: เชียงใหม่เจ้าเออ
1: ตักไงได้กับ
0: เอออูกับเมืองได้กับเจ้าน
1: ั่นเหรออ
0: ืมน่ากะ
1: อ๋อก็นึกว่าเป็นคนอีสานเนาะ
0: โอ้โบแมนจ้าคนเมืองเจ้าอืม
1: ไปเมื่อก่อนไอ้ไม่แยกกันเชียงหายเชียงเหมือนจังหวัดละเดียนั่น
0: อ๋อก็เลยอูได
1: ้โอ้คนจังหวัดตากบ่อู้ได้จะได้ล่ะเน
0: า
1: ะ
0: ว่าจังหวัดตากบางคนก็บ่อู้กับเมืองนะบางคนอืม
1: รู้กับเมืองได้
0: บางบางพื้นที่บางอำเภอมีค่ะมีเคยเจออ๋ออันนี้อาจจะแล้วแต่อะไรแต่คนเนาะ
1: โอ้คนตากคนเนี่ยบ่อู้บ่แปลกเนี่ยโดยแปลกจะเด้
0: อเออเขาอาจจะแบบว่าไปอาจจะเกิดที่นั่นแต่ว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่อื่นอะไรอย่างงี้ไงก็อาจจะมีเนาะโอเคพี่ม่อนเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อน
1: น
0: ะ
1: ขอฝากได้ก่อน
0: ได้เจ้า
1: เอาพิเศษ
0: จ้ะ
1: ลูกโนด
0: ฮะ
1: พิเศษใส่ไข่ให้ลูกโนด
0: อ๋อขอบคุณเจ้าอ่าโอเค
1: แล้วสำหรับทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการนี้เด้อแล้วก็
0: จ้ะ
1: พิเศษนะกำสุโขทัย
0: ทางสุโขทัยด้วยเนาะ
1: ศรีนคร
0: โอเคศรีนครสุโขทัยนะคะ
1: ครับผม
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยการพี่ม่อนพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี
0: ้พันท้ายสูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคจ้าขอบคุณจ้านักเนอร์
1: โอ้ได้เลย
0: จ้า
1: สโลแกนวันนี้ทำไมยาวจัง
0: ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเออสปอนเซอร์เยอะนิดนึงขอบคุณนะคะ
1: ครับผม
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: ตอนนี้เลยนะครับลูก
0: ตอนนี้เลยละจ้าโอเคค่ะ
1: เพลงแรกเลยนะลูกนน
0: เพลงแรกเลยจ้า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะจะได้เลยค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะแน่นอนค่ะกับ4งานเพลงต่อเนื่องเลยในช่วงนี้ฟังกันแบบเพลินๆแล้วก็เป็นงานเพลงจากคุณผู้ฟังนะคะที่แนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะเริ่มต้นกระบวนการกับคิดฮอดทุกคนมนแคนแกนคู

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะจากคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างที่ฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับทาสมนคนดีค่ะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันจากใครหนอจากพี่อนันต์นะคะจากโคราชเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะต้นขบวนพาเรตกับคิดทอดทุกคนมนแคนเก่นคูนจากสายหน้าไมค์ของเราพี่ม่อนมีนบุรีนะคะแล้วก็ต่อด้วยสุขภาพรักหนูมิเตอร์นะคะจากอ้อน้องแวนนะคะน้องแวนนครศรีธรรมราชแล้วก็แนวหลังยังคอยดาวมยุรีนะคะจากแม่พรด้วยแม่พรจากจังหวัดแพร่นะคะก็เป็นสี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังใหม่นั่นเองนะคะตอนนี้23:25 นะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะมากๆเลยเยอะมากๆทักทายเพิ่มเติมพี่ไพศีด้วยนะคะนะคะคุณยายน้องเกอร์โอ้ค่ะพี่คันชิตนะคะพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะคุณแม่อรุณบอกทักทายรอบ2นะคะพี่พิเชษบอกสวัสดีครับคนสวยประจำคลื่น95 ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะฮะหลายๆคนคิดถึงกันเนาะไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะทักทายเข้ามาพร้อมกับงานเพลงด้วยนะคะตอนนี้หลังไมค์เยอะมากๆเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมว่าแล้วก็เปิดเพลงดีกว่า เอาล่ะนะคะอันนี้ขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณแม่ธันวิชาบอกว่าที่ลาดพร้าว71ฝนหยุดแล้วนะแต่ว่าคุณแม่อยากฟังเพลงเก่าๆสักเพลงค่ะลูกสาวจัดให้เลยกับด่วนพิศวาสค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะนะคะในช่วงนี้กับเจาะคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอค่ะราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอะล่ะนะคะในชั่วโมงนี้นะคะกับงานเพลงที่เป็นเพลงใหม่นะคะเจาะคิวฮิตของเราโอ้โหคิดถึงมากๆเลยนะคะคนนี้เนี่ยนะคะพี่นุ้ยสุวินานะคะนุ้ยสุวินานะคะก็มาพร้อมกับผลงานเพลงใหม่ให้กับแฟนๆได้หายคิดถึงนะคะกับสิ้นสุดการยินดีค่ะจากสังกัด Sonic Fly Music คำร้องทำนองและเรียบเรียงโดย Mac Folk Song อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้คิดว่าหลายๆคนนะคะที่เป็นแฟนคลับแฟนเพลงของพี่นุ้ยเนี่ยน่าจะกำลังรองานเพลงใหม่อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจาะคิวฮิตพร้อมๆกันเลยค่ะเพลงนี้นะคะสิ้นสุดการยินดีนุ้ยสุวินาค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดย

ดิตนะคะอัปเดตกันนิดนึงเนี่ยตอนนี้กลางดาวยังคงที่นะอยู่ในฮิตที่1นะจ๊ะนะคะจากเป็นเพลงพิเศษจากรายการ Songrider 2นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเจ้านางเอ๋ยนะคะเบียร์พร้อมพงตอนนี้อยู่ในฮิตที่20จาก Grammy Go ค่ะ2งานเพลงฟังกันเพราะๆฟังกันเพลินๆกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

คิดถึงฝุดฝุดนี่เขาฝากความคิดถึงมาคุณผู้ฟังไอ้หนานดิฟเนอร์จากลำปางเนี่ยเจ้านะบอกให้จากก็ต้องหาดีเจก็มาได้ฟังเสียงหลายวันน้อย

0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้อาจจะมีติดค้างนะคะในบางเพลงจากบางสายเพราะว่าวันนี้เพลงเยอะมากๆจริงๆแล้วก็รับรู้ได้ถึงความคิดถึงนะคะที่คุณผู้ฟังแฟนรายการเนี่ยส่งเข้ามาวันนี้สายหลังไมค์เยอะมากๆจริงๆใน2ชั่วโมงนี้ก็ถ้าเกิดว่าติดค้างเพลงไหนขออภัยด้วยจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเรามาต่อกันแต่ว่าเพลงที่เปิดให้ไปแล้วก็ยินดีมากๆนะคะหลายๆคนก็ส่งข้อความเข้ามาขอบคุณด้วยขอบคุณทางFacebook Live ด้วยนะคะวันนี้อบอุ่นมากๆเลยหลายๆคนเข้ามาทักทายแล้วก็แชร์ไลฟ์ให้กับ DJ แล้วนะคะยังมีหนึ่งเพลงนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงของเรากับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากพี่วอนการณจบุรี5ไม่ได้เลย5บาท10บาทเราต้องเก็บให้หมดทุกมุกนะคะจากกาญจนบุรีนะคะแนะนำงานเพลงของอิทธิพลางกูลกับเก็บตะวันเข้ามาก็เดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆสายเลยหน้าไมค์หลังไมค์ SMS นะคะแล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยวันนี้ที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95ฝากคุณผู้ฟังกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมค่ะกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีทุกท่านค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: วลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกงสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงค่ะบายเบิ่งนะคะผลงานเพลงจากลำไยไหทองคำและแอมแอลซาออนะคะอุ้ยเขาบอกว่าตอนนี้คนที่มีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดหนึ่งนี่เป็นไงล่ะสาวลำไยไหทองคำนะคะก็ได้เปิดตัวเนาะว่ามีแฟนแล้วนะจ๊ะเป็นพ่อหนุ่มฟุตซอลกัปตันของประเทศไทยอะไรอย่างงี้นะคะก็เปิดตัวกันไปเรียบร้อยนะคะกับอีกหนึ่งท่านค่ะพี่ออฟดอกฟ้านะคะจากอาสยามเย่เย่นะคะผลงานเพลงนี้ก็เคยติดชาร์ตกับเราด้วยนะคะแล้วก็เลิกกับพี่ได้ดีทุกคนยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นเรารีบเลิกเลยดีไหมเราจะได้ดีทุกคนนะคะอ่ะ3ผลงานเพลงค่ะในช่วงของฮิตมารา

ธอนจ้าหลังจากห่างหายกันไป2วันเต็มๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคิดถึงกันบ้างไหมดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีกันหรือเปล่านะคะมีใครไปวิ่งตากฝนหรือว่าไปผจญภัยไปเผชิญชะตากรรมอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีข่าวแย่ๆค่อนข้างเยอะเนาะที่สะเทือนขวัญคนไทยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของการเปลี่ยนแปลงแล้วกันเนาะที่เราจะเรียนรู้กันไปนะคะในเรื่องของเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามแล้วคนไทยเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าถอดบทเรียนใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายนะคะก็จะต้องรู้จักที่จะปรับปรุงไม่ใช่ว่าพอรู้แล้วเกิดเหตุการณ์แล้วทุกอย่างแล้วแล้วก็ยังทำตัวพฤติกรรมเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นนะคะก็ถือว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วกันเนาะสวัสดีไปยังน้องไบร์ทนะคะพี่เดย์เด็กของหลังห้องด้วยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เชื่องชนะแก้วนะคะสวัสดีไปยังพี่เฉลียวด้วยนะจ๊ะพี่บอยมาแล้วนะคะพี่สุมาแล้วอุ้ยวันนี้พี่สุมาเร็วจังเลยพี่แจ่มจรัสนะคะสวัสดีไปยังพี่แจ็ค HDTV นะคะแล้วก็มีพี่เบรเบรดนะคะบอกว่าสวัสดีจ้าวันนี้คุณครูดูสดชื่นจังเลยไม่ค่ะพยายามดีดตัวเองอยู่นะคะว่าไม่ให้ง่วงไม่ให้นอนเมื่อกี้ก็เพิ่งไปดูการ์ตูนมา น่ารักนะมีคนบอกว่าพี่ยังไม่เลิกกองเลยไม่เป็นไรหนูก็ยังไม่เลิกงานเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่แมวเซาด้วยนะจ๊ะจากสุราษฎร์ธานีบอกว่ามีลุ้นฝนจะตกอีกแล้วครับหืมคึมฟ้าคึมฝนมาแล้วใช่ไหมแต่หนูว่าเป็นอะไรไม่รู้พอฝนมันตั้งเขาอ่ะหนูจะจามตลอดเลยสวัสดีพี่ชอบด้วยนะคะพี่โจมิเตอร์นะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เออินทิราด้วยนะคะมีพี่อํานวยมาแล้วพี่ธันพิชาบอกคิดถึงจ้าคิดถึงคนไหนเขามาแล้วเขากลับมาแล้วนะสวัสดีพี่นารีค่ะสวัสดีไปยังทุกๆท่านที่เข้ามาทักทายกันทาง Facebook Live Fanpage รวมถึงทุกๆคนที่ฟังเสียงน้องเมย์อยู่ตอนนี้ผ่านช่องทางวิทยุนะคะหวังว่าเสียงของน้องเมย์จะอยู่เป็นเพื่อนยามเหงาของทุกๆคนด้วยนะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเรื่องสำคัญก็อย่าเพิ่งปล่อยปะละเลยแล้วก็อย่าเพิ่งประมาทก็แล้วกันเนาะ1ผลงานเพลงนะคะเดี๋ยวจะจัดเสิร์ฟให้แล้วตอนนี้นะคะมีน้องกวางรอรับสายโทรศัพท์อยู่นะจ๊ะสวัสดีพี่พิทวัฒน์พี่วีรยุทธ์ด้วยพี่สุรศักดิ์นะคะบอกว่าน้องเมย์จ้ามาแล้วนะจ๊ะนานๆทีจะได้เข้ามาทีนะจ๊ะเข้ามาบ่อยๆค่ะหนูจะได้จดจำได้ว่าใครอยู่จังหวัดอะไรอยู่บ้านอยู่แถวไหนนะจ๊ะช่วงนี้นะคะกำลังฝึกพูดรอเรือรอลิงอยู่นะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเมย์พูดรอเรือไม่ชัดช่วยกรุณาเตือนนิดนึงกำลังฝึกเพราะว่าบางทีเราอาจจะหลงลืมไปใช่ไหมสวัสดีพี่สิทธิชัยด้วยนะคะบอกว่าดูจากนครสวรรค์นะจ๊ะอุ้ยคนบ้านเดียวกันนะจ๊ะเอาล่ะนะคะหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะให้เศร้าเหล่าจังไดนะคะจากวิลาวันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันดีกว่าใครที่ยังไม่เคยโทรมานะคะอยากจะฟังผลงานเพลงอะไรอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษนะคะก็โทรมาเลยจ้ะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดียวนี้เลยนะ022481366นะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะให้สาวเหล่าจังได้

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: กลับมาในช่วงของสายชิลฮิวใจนะจ๊ะก็เป็นผลงานเพลงนะคะที่ให้สาวเราตั้งแต่หนูชอบไอ้ตรงที่มันเคาะขวดเนี่ยแหละเออมันเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งใส่ชื่อเฮียใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะผลงานเพลงนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะขออะไรสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: สมหวังปะจวบครับ
1: พี่สมหวังจากปะจวบนะ
2: ครับ
1: ครับสมหวังนะครับ
2: ยังไม่สมหวังเลย
1: ทำไมอ่ะหวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสัก
2: ผมมีหวังแต่ไม่สมหวังคร
1: ับ อ๋อโลพี่มีชื่อเล่นไหมคะ
2: ก็นี่แหละชื่อสมหวังเนี่ยชื่อเล่นครับ
1: แล้วชื่อจริงอ่ะ
2: ชื่อจริงก็สมหวังเลยครับ
1: เอ้า
2: ผมอิสลามครับอิสลามครับ
1: ฮะ
2: อิสลามครับคือสมหวังที่อย่างเดียวไม่มีชื่ออะไรชื่อสมหวังอ๋อ
1: เหรอเออเนาะเออเนาะเออคนอิสลามนี่เขาชื่อไหนก็ชื่อนั้นเลยหรอ
2: ไม่หรอกคือก็สมหวังก็เหมือนพี่คนโตอะไรเงี้ย
1: อ๋อเหรอ
2: ครับ
1: จริงเหรอคะนี่หนูเข้าใจว่าสมหวังก็คือแปลว่าแบบเออสุขสมหวังอะไรประมาณเนี้ย
2: ก็นั่นแหละมันคล้ายๆกันแต่ไม่สมหวังครับ
1: อ๋อเหรอเพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆมีเพื่อนที่เป็นอิสลามเยอะมากแล้วหนูชอบมากคนอิสลามชื่อเพราะมากทุกคนเลย
2: ผมไม่ชอบ
1: ฮะ
2: ผมติดตามมาหลายปีแล้วแต่ไม่โทรไม่ติด
1: ติดแล้วแล้วเอ้ยประจวบใช่ไหม
2: ครับ
1: วันที่6กับ7หนูไปประจวบ
2: ไปที่ไหนครับ
1: นั่นสิหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูยังไม่ได้ดูเลยว่าอยู่ที่ไหนรู้แค่ว่าอะไรนะรู้แค่ว่าเดี๋ยวจะไประยองไปวันที่แถวๆนี้แหละเสาร์อาทิตย์นี้ไประยองแล้วก็มีไปตรังวันที่26
2: ครับ
1: แล้วก็มีไปนี่แหละไปประจวบเนี่ยชื่อประจวบลงเท้าช่วงเนี้ย ประจวบมีที่ไหนน่าเที่ยวมั่งอ่ะ
2: ผมอยู่เพิ่มเมืองครับ

0: อำเภอเมืองเหรอต้องแถวแถวนั้นมีตลาดแบบถนนคนเดินอะไรอย่างงี้ไหมคะ
1: มีเยอะครับเดี๋ยว
0: หนูชอบอ่ะชอบแบบว่าบางทีไปไปหาของกิน
1: มีกระจกด้วยมีหลายที่ครับที่เที่ยว
0: เชื่อไหมพี่สมหวังว่าหนูพยายามลดน้ําหนักมาตั้งแต่แบบอ่ะตอนแรก40เอ้ยปกติหนู49ใช่ไหมแล้วก็มีช่วง52หนูก็ประกาศหน้าเพจเลยว่าโอ้ยหนูจะลดน้ําหนักใช่ไหมจะให้เหลือ49สรุปคือจาก52กลายเป็น54 54ประกาศใหม่บอกว่าจะลดใหม่อ่ะไม่ได้แล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยไป56จะ57แล้วอ่ะช่วยด้วย
1: ก็ไม่ต้องทานอะไร
0: โอ้ยเกิดเป็นคนไทยอ่ะอาหารไทยมันอร่อยทุกอย่างเลยทำไงดีอ่ะ
1: เคี้ยวเคี้ยวเลิกขายอย่ากินครับ
0: โอ้ยแต่ว่ามันไม่อิ่มท้องอ่ะเคี้ยวเคี้ยวคายอ่ะมันกินแซ่บอ่ะ
1: เขาบอกมาเขาบอกกินแต่รสชาติมันอย่ากินอาหารเขาเลย
0: โอ้ยมันก็เปลืองตังฟรีดิมันไม่ได้กลืนลงไปทำไงดีนะ
1: รสชาติครับ
0: เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเลยเดี๋ยวโดนให้ลดแล้วเนี่ยออกทีวีแล้วมันบานออก วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: บุษบา
0: บุษบาร้องได้ไหมคะ
1: ไม่ได้เลย
0: เฮ้ยมันเป็นกติกานะคนที่โทรมาขอเพลงน่ะจะต้องร้องได้สักท่อนหนึ่ง
1: ก็ได้แต่จำไม่ต้องเขียนว่าได้แล้วทิ้งไง
0: โอ้ยไปจำอะไรท่อนนั้นเล่าเขามีตั้งหลายท่อน
1: มันมีหลายท่อนแต่ที่ว่าผมยาวเลย
0: บุษบาลมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ยาวเลยพอได
0: ้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเพลงนี
1: ้เฉพาะแม่ไม้ดีกว่า
0: ว้าวทำไมเล่า
1: ก็สาวๆผิดหวังมาตลอดก็เอาแม่ไม้
0: โอเคก็ได้เขาชื่นเขาชมแล้วเขาสมนะเขาก็ได้แล้วก็ทิ้งเธอไปอย่างเงี้ยนะว่าโทรมอบให้แม่ไม้ทุกๆคนที่ฟังเพลงฟังดูแปลกๆได้เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ครับ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ช่วงนี้ก็ยังคงเป็นหน้าร้อนที่เข้าสู่หน้าฝนนะคะแต่บางพื้นที่ก็ยังคงร้อนมากๆอยู่นะจ๊ะดังนั้นนะคะยังทันนะจ๊ะกับครูพลัสเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นครูพลัสนะคะรุ่น AV514 เป็นตัวช่วยที่จะลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาไม่ใช่เล่นๆ นะจ๊ะเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งใส่น้ำนะคะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยกันพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะคะเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลแล้วก็มีล้อด้วยนี่สามารถเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องน้ำห้องนั่งเล่นมีใครอยู่เอาพัดลมไปในห้องน้ำไหมมีจะบอกนะมันจะได้เย็นฉ่ำๆนะจ๊ะและมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มค่ะหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะคะวันนี้เพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีไปเลยทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร021143990ค่ะ021143990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช้อปมาเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์วันนี้นะคะขยับจังหวะกันบ้างดีกว่าลงใต้กับสาวบิวกัลยาณีนะคะโนบราโนราในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะร้านขายยามีตลอดเลยนะจ๊ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ีใจอย่างแรงเลยวันนี้นะคะเดมาร์แครมมหาน
1: ครสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะอากางแขนออกแล้วก็กอดตัวเองแน่นเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ข่าวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะคะเป็นข่าวที่ทำให้รู้ว่าบางครั้งเราก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองต่อสู้เพื่อตัวเองแล้วก็เป็นข่าวที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างเช่นเหตุการณ์นะคะล่าสุดนี้ขออนุญาตแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตนะคะรวมถึงญาติญาติของเขาทุกๆคนด้วยนะเหตุการณ์นะคะอย่างอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ข่าวอุบัติเหตุนะคะแต่ว่ามันเป็นภาพสะท้อนเรื่องของวินัยสาธารณะค่ะของทั้งคนขับผู้โดยสารระบบของสังคมได้เลยนะในฐานะประชาชนนะคะสิ่งที่เราจะสามารถทำได้เพื่อสร้างวินัยจากข่าวแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เราสามารถพอที่จะกระทำได้มีหลายระดับมากนะคะที่มันไม่ใช่แค่แชร์ข่าวสารอย่างเดียวหนึ่งเลยนะคะเราจะต้องหยุดพฤติกรรมรีบเดี๋ยวนะหลายครั้งนะคะอุบัติเหตุมันเกิดจากความคิดแบบนี้แหละคำว่าทันแน่ๆรถไฟยังอีกไกลแค่ข้ามแป๊บเดียวเองอะไรเงี้ยรีบเดี๋ยวขอไปก่อนได้ไม่ล่าอย่างเงี้ยนะแต่รถไฟเนี่ยมันเบรกไม่ทันเหมือนรถยนต์นะคะและแรงปะทะเนี่ยสูงมากๆเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะเราลองเรียนฟิสิกส์ดูถ้าใครไม่รู้เนี่ยแสดงว่าตกฟิสิกส์แล้วล่ะเพราะว่ารถไฟเนี่ยมีน้ำหนักที่เยอะกว่าคิดถึงรถบรรทุกก็ได้เวลาที่เราเบรกเนี่ยเราต้องเผื่อระยะข้างหน้าไปอีกใช่ไหมแล้วรถไฟอ่ะรถไฟนะคุณมันมีหลายโบกี้มากๆใช่ไหมคะมีบางทีขนส่งมาขนของมาขนดินขนทรายขนอะไรเพื่อไปทำถนนไปทำก่อสร้างหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละแต่ที่รู้เลยนะคะก็คือว่ารถไฟเนี่ยมีแรงในการเบรกแล้วก็ต้องมีระยะเบรกดังนั้นอย่าคิดว่าเบรกปุ๊บหยุดปั๊บโอ้โหอย่างกับในการ์ตูนนะไม่ใช่หรือว่าเบรกปั๊บแล้วแบบโบกี้ข้างหลังกระเด้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนในการ์ตูนนะไม่ใช่มันจะมีแรงที่จะดันออกไปข้างหน้าได้อีกนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะคะรถไฟเนี่ยมันจะต้องพอเบรกแบบนี้แล้วใช่ไหมแรงประทะเนี่ยมันสูงมากๆแรงประทะสูงมากๆนะคะวินัยพื้นฐานคือหยุดเมื่อถึงทางข้ามนะคะสิ่งที่เราเป็นผู้ขับขี่เนี่ยควรจะรู้ควรจะทราบนะคะมองซ้ายขวาก่อนด้วยนะว่ามาหรือยังอะไรหรือยังและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีไม้กั้นลงมาแล้วเนี่ยอันนี้หนูงงจริงคือเข้าใจได้นะถ้าไม้กั้นยังไม่ลงมาแล้วพยายามรีบอ่ะหนูยังพอจะเข้าใจได้แต่ว่าไอการที่ไม้กั้นลงมาขนาดนั้นแล้วแต่คุณพี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยหนูอะเอาประสบการณ์ตรงเลยหนูเคยซ้อนมอไซค์เพื่อนคณะเดียวกันเนี่ยแหละเป็นเพื่อนผู้ชายซ้อนมอไซค์แล้วก็แบกโมเดลไปด้วยแบกพวกโมเดลแบกของคือเตรียมจะไปสอบอะไรอย่างเงี้ยก็ซ้อนมอไซค์เพื่อนผู้ชายเพราะว่าคิดว่าถ้าไปรถสาธารณะมันไม่ทันก็บอกเพื่อนว่าแวะมารับหน่อยสิแล้วตรงนั้นมหาวิทยาลัยของหนูมันจะอยู่ตรงเทเวศมันก็จะมีผ่านรถไฟตรงสามเสนใช่ไหมตรงนั้นเลยอ่ะเพื่อนหนูอ่ะก็ดันแบบรีบไปสอบไงความรีบของเขาอ่ะฝ่าไม้กั้นไปแบบตัวเอสอะค่ะเนื้อออกไหมฝ่าแบบนั้นปรากฏว่าไม่รู้อีท่าไหนล้ออ่ะไปโดนกับตรงรางแล้วมันพลิกล้มแล้วจังหวะนั้นน่ะดีที่เรามากันสองคนเลยรีบแบบหยิบมอไซค์ตั้งขึ้นได้แล้วก็รีบไปแต่ถ้าสมมุติว่ามาคนเดียวกว่าจะแบกกว่าจะล้มกว่าจะแบกขึ้นกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนช่วยจับเลยนะจังหวะนั้นน่ะแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าเสี่ยงมากๆแต่โอเคมีไม้กั้นจริงแต่ว่าตอนนั้นเหมือนรถไฟเขาจอดนิ่งๆอยู่อ่ะมันยังไม่ได้ไปอ่ะแต่เหมือนแบบเพื่อนก็รีบแหละเขาจะรีบไปสอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อะไรก็ไม่รู้ใจหนูนี่แป้วแล้วแบบคุณพ่อหนูทำงานการรถไฟด้วยยิ่งแบบโอ้โหสิ่งที่พ่อเล่ามาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเพื่อนของคุณพ่ออ่ะเคยโดนรถไฟทับขาดแบบครึ่งแบบไม่มีเลือดเลยอ่ะเพราะว่ามันน้ำหนักมันหนักมากจริงๆอ่ะนึกออกปะคือเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้สถานการณ์แบบนี้อ่ะหนูก็ตระหนักอยู่แล้วว่ามันไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นนี่ สิ่งไหนระมัดระวังได้ก็ควรจะระมัดระวังนะคะอย่าฝ่าไม้กั้นเป็นอันขาดแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าตามคันข้างหน้าทําเป็นแบบเนียนไงตามติดคันข้างหน้าประมาณว่าถ้าแบบไม้กั้นลงมาฉันก็อ้างได้ว่าอ๋อพอดีแบบมันนึกออกไหมเหมือนคนฝ่าไฟเหลืองอะขอจิ้มไปตามคันข้างหน้าแล้วแบบอุ๊บพอดีไม่เห็นอะไรเงี้ยรู้อยู่แก่ใจอะเรื่องนี้อาจจะดูเล็กนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เสียชีวิตก็เสียชีวิตจริงๆนะมันช่วยอะไรไม่ได้นะคะผู้โดยสารเนี่ยในฐานะถ้าเราอยู่ในรถเมล์เนี่ยเราก็ต้องกล้าที่จะทักสังคมนะคะจะต้องมีนิสัยคือจะบอกไงสังคมไทยเนี่ยคนไทยจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือเกรงใจพอเกรงใจบางทีมันอันตรายนะคะการที่เห็นคนขับฝ่าไม้กั้นใช้มือถือขับเร็วผิดปกติหรือว่าง่วงหรือเมาอะไรเงี้ยเราต้องกล้าที่จะพูดเราต้องพูดเลยว่าพี่หยุดพี่อย่าฝ่าแบบนี้ไม่ดีเลยนะอะไรเงี้ยแบบเราต้องกล้านะคะผู้โดยสารก็ควรที่จะกล้าพูดแบบพี่ครับตรงนี้มันอันตรายชะลอก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยบางทีมันต้องพูดนะรู้แหละว่ามันพูดไปก็กลัวจะปะทะใช่ไหมคนไทยต้องเกรงใจกันไปก่อนแต่อย่าเกรงใจจนชีวิตตัวเองเดือดร้อนนะคะมีวินัยแม้จะไม่มีตำรวจนะบางทีอ่ะเราจะมีวินัยก็ต่อเมื่ออ๋อแยกนี้ตำรวจอยู่บ่อยรู้ทันแล้วอะไรเงี้ยวินัยจริงอ่ะก็คือทำให้มันถูกต้องเข้าใจไหมไม่ใช่แค่แบบว่าใครไม่ทำอ่ะเราทำก่อนเราเริ่มที่เราก่อนไม่ใช่มาพูดว่าใครๆเขาก็ทำกันพวกไอ้นี่เหมือนกันขับย้อนสอนอ่ะไม่รู้จะพูดกี่รอบหนูเจอหลายครั้งย้อนสอนจนคิดว่าตัวเองทำถูกอ่ะอันนี้งงมากนะย้อนสอนจนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติย้อนสอนจนบอกว่าใครๆเขาก็ทำกันแล้วก็ด่าคนที่มาปกติด้วยงงนะอันเนี้ยคือแบบทำผิดจนเป็นนิสัยทำผิดจนเป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบฉันไม่รู้จะพูดยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเสพข่าวอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ไม่ใช่ว่าทำมักง่ายอยู่แค่ทำอยู่แค่2 3วันแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะมันก็แปลว่าคุณเนี่ยเป็นประเภทที่ไม่มีวิวัฒนาการอะไรเลยทางสมองอย่างเงี้ย หนูไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรดี คือบางคนมันก็ไม่เรียนรู้อะไรเลยจริงๆนะนะคะอ่ะก็ฝากไปย้ำเตือนญาติๆนะคะสำหรับคนที่ได้ฟังแล้วกันเนาะก็ไปย้ำเตือนญาติพี่น้องของตัวเองใครที่ยังทำอยู่นะคะใครที่มีลูกมีหลานขี่มอไซค์ขับรถขับลานะคะก็เตือนกันด้วยแล้วกันเนาะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะวันนี้เป็นผลงานเพลงที่พี่สุดยอดจากจังหวัดเลยแนะนำเข้ามาตั้งแต่ช่วงพี่ลูกตาลแล้วเดี๋ยวเปิดให้นะคะโชคดีที่มีเธอรักโชคดีที่มีเธอรักนะคะชอบชื่อพี่เขากับจังหวัดมากสุดยอดเลย นะคะอ่ะเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชารอสายอยู่เช่นเดิมเช่นเคยสายยังว่านะจ๊ะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่พัก
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ยังอยู่มั้ยเนาะยังอยู่มั้ยจ๊ะมีคนบอกว่าเข้าคลาสน้องเมย์เหมือนโดนอบรมอะไรสักอย่างนึงโอ้ยมันไม่ขนาดนั้นมันก็คือการเตือนกันบางครั้งเนี่ยเราก็เป็นห่วงเนาะบางครั้งเนี่ยการเรียนใช่มั้ยถ้าเราไม่ได้ทบทวนเราก็ลืมเราก็หลงเราก็ลืมนะคะแต่ว่าการที่มีคนมาคอยเตือนเราทุกครั้งเนี่ยว่าเฮ้ยวันนี้อย่าทําแบบนี้นะทําวันนี้นะแบบพัฒนาตัวเองแบบนี้นะเห็นมั้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่มั้ยบางครั้งเนี่ยน้องเมย์ก็อยากจะแบบว่าพูดหลายๆเรื่องหลายๆแนวหลายๆเรื่องอะไรอย่างงี้รอเรือหลายๆเรื่องหลายๆแนวนะคะประมาณนี้อย่างเช่นแบบว่าเรื่องของกู้ภัยเรื่องของการปฐมพยาบาลเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองเรื่องของการดูแลจิตใจตัวเองเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการใครที่อยากทำธุรกิจอะไรเงี้ยเอ้ยถามได้นะเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้นะคะบางคนเนี่ยก็บอกว่าอุ้ยเวลาพี่แบบอยากจะเป็นคนรวยเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างมีแพทเทิร์นยังไงบ้างจริงๆอ่ะรอบตัวน้องเมย์เมย์โชคดีมากที่แบบเกิดมาอยู่กับรายล้อมไปด้วยนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบประสบการณ์หรือว่าคำบอกเล่าจากพี่ๆเขาทำให้เราเนี่ยตัดสินใจที่โอเคเราจะต้องแบบถีบตัวเองพัฒนาตัวเองยังไงอะไรประมาณนี้อ่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำไม้มารอแล้วจ้ะในชั่วโมงที่สองสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะครูเมธิชา
2: ว้าวได้ต้อนรับสาวสวยสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: ค่ะเด็กหญิงเน่งบึงกลุ่มค่ะ
2: สวัสดีพี่เน่งนะคะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะ
3: ก็เมื่อวานก็เพิ่งไปเยี่ยมแม่แล้วก็เมื่อวานก็เพิ่งเป็นวันเกิดแม่ด้วย
2: ว้าว
3: แม่ป่วยอยู่ด้วยค่ะ
2: คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: 77ค่ะ
2: 77แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณแม่ด้วยนะคะขอให้คุณแม่อาการดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะไปดูแลคนป่วยเราเนี่ยแข็งแรงดีใช่ไหม
3: ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีจิตใจก็เป็นบางครั้งค่ะ
2: เฮ้ยเรา
3: แต่ฟังลูกทุ่งมหานครมันก็โอเคแล้วเพราะคิดเครียดพอมาฟังก็คือหายดีแล้ว
2: เครียดกว่าเดิม
3: ไม่ฟังแล้วสบายใจค่ะ
2: แซวเล่นแล้วเวลาน้องเมย์บอกให้กอดตัวเองได้กอดไหม
3: ก็กอดตัวเองตลอดเวลาล่ะค
2: ่
3: ะ
2: โอ้เก่งมากจริงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าการกอดตัวเองต้องทำยังไง
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคนที่สามารถโอบกอดตัวเองได้ให้ความสำคัญกับตัวเองได้ทำให้จิตใจตัวเองแข็งแรงได้นี่คือเก่งมาก
3: ใช่ค่ะ
2: เนาะนะคะตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วคะเนี่ย
3: ก็ยังอยู่ห้องพักอยู่เดี๋ยวประมาณสักตีสามกว่าจะออกไปค่ะ
2: ต้องอ๋อเขามีเวลาให้เยี่ยมใช่ไหมคะ
3: อ๋อคือตอนนี้แม่อยู่กรุงเทพตรงอะไรสุภาพรค่ะ
2: แล้วเรา
3: จะออกไปนี่หมายถึงว่าไปแจกเกมแจกอะไรให้รถขยะ
2: อ๋อ
3: แล้วก็ออกรอบแรกรถขยะนี่จะออกตีสอง

0: องค่ะ
1: ค่ะอุ้ยแต่ว่าจริงๆดื่มเครื่องดื่มชูกำลังมากๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะแต่เราไม่ซื้อให้เขาก็ต้องซื้อทานเองมันจะกระตุ้นนี่ค่ะดังนั้นเขาไม่มีแรงเจ็บอ่ะ
1: เข้าใจเข้าใจแต่ว่าก็อาจจะลองออกกำลังกายหรืออะไรเพิ่มเติมดูแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันสะสมในร่างกายเนาะ
0: ค่ะ
1: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
0: เพลงเป็นโสดทำไมของก๊อตจักรพันธ์ค่ะ
1: แล้วเราล่ะโสดทำไม
0: ก็ยังหาคือว่าแฟนที่เก็บขยะเขตเขาก็ไปอยู่ที่เขตอ่ะเขาไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เราก็อยู่คนเดียวแล้วก็ฟังเพลงลูกทุ่งมหานครไปทุกชั่วโมงถ้าอยู่ที่ห้องนะ
1: โสดแป๊บนึงก่อน
0: โสดแต่ไม่ซิงค่ะ
1: ไหนอะไรโอ้ยเออขิงอะเนี่ยขิงอะเนี่ยได้เลยได้เลยนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: ก็มอบให้สำนักงานเขตบางกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วก็อันนี้ครัวโกเก้าตามสั่งน้ำมิน95นี่คือว่าวันนั้นไปทานหลายครั้งแล้วอร่อยด้วยแล้วก็ถูกด้วยราคาไม่แพงด้วยอาหารใต้ก็มีค่ะแล้วก็มอบให้ครูเมธิชาแล้วก็น้องกวางหลังใหม่แล้วก็ทุกสิ่งทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: ครับผมโอ้โหมาเป็นชุดเสมอเลยแล้วก็ไม่ขาดตกบกพร่องใครเลยเน
0: า
1: ะมาเหมือนเดิมตลอด
0: ค่ะคือว่าลูกนี้ต้องประหยัดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ไปทานร้านนี้เขาก็ขนาดผัดเผ็ดหมูป่าราดข้าวเขาคิดแค่15 บาทเองอ่ะ
1: โอ้เหรอ
0: เขาบอกเขาไม่เอากำไรเยอะหรอกสงสารลูกค้าและอย่างก็มีอาหารใต้ด้วยค่ะ
1: หรอเออดีจังเลยดีจังเลยเผื่อใครอยู่ใกล้ๆเนาะจะได้แบบว่าประหยัดเงินประหยัดทองเอาไว้กินข้าวอิ่มๆแล้วก็ไปลุยกันต่อกับการทำงานเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะผู้ชายคนที่เป็นพ่อครัวเขาก็เป็นเชฟมาก่อนค่ะ
1: เลิศแสดงว่ายังไงก็ต้องอร่อยแล้วล่ะ
0: ใช่ค่ะก็ไม่อร่อยไม่กล้ามาพูดออกค่ะ
1: นี่แล้วเสริมสวยนี่เขาเปิดถึงกี่โมงคะเนี่ย
0: อ๋อเขาจะเปิดช่วงเช้าถึงประมาณทุ่งสองทุ่งแต่เขาจะเปิดฟังทุกวันนะคะ
1: เวลาเราขอเขามีแบบบอกไหมว่าได้ยินอยู่นะอะไรเงี้ยขอให้มีไหม
0: บางทีเราไปทำเสริมสวยเขาพูดแล้วลูกค้าแต่ละคนก็มาพูดกับเขาอ่ะบางทีลูกค้าก็นั่งอยู่ในร้านเขาฟังด้วยค่ะ
1: โอ้ยเอ็นดูจังเลยโอเคนะคะฝากเรียบร้อยขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องมีหน่อยจ้า
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสมูทใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
1: ไม่ต้องพูดเลยโอ้โหสบายสบายปรบมือให้ค่ะปรบมือให้โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะเป็นส่วนทำไมเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นะผลงานเพลงวันนี้รวมความโสดเลยแบบขอเป็นเก่าๆก่อนเนาะแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะขอให้โสดทีเธอนะคะตามมาด้วยเป็นโสดทำไมนะคะแล้วก็ขยับขึ้นมานิดนึงโสดไม่ไหวนะจากพี่กล้วยคองหอยโข่งนะคะแล้วปิดท้ายด้วยบ่โสดบ่อนุญาตให้จีบเด้อ

สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับผลงานเพลงในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะผลงานเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะชื่อเพลงว่าคืนคำนะคะจากนวกะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์บรรณวัฒน์นะคะบริสุทธิ์เรียบเรียงโดยอาจารย์สุภการพรมเกิดนะคะถ้าใครชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาเยอะๆได้เลยที่4689400นะจ๊ะจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นั่นเองค่ะสองผลงานเพลงวันนี้นะคะมีแนะนำเข้ามาด้วยนะคะมีโอ้ดวงใจจากพี่วิชุดาสุโขทัยนะคะแล้วก็จากใจต้นข้าวนะคะจากพี่แสงจังหวัดประจวบด้วยนะจ๊ะสองผลงานเพลงจัดให้ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะ

ติดช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชา
1: เมามอยสนุกๆ นะคะเมื่อสักครู่นี้มีคนแอบอ่านปากหนูได้คิดดูดิโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นน่ะแต่ว่าจริงๆนะเวลาหนูไลฟ์สดหรือว่าอะไรในแฟนเพจนะคะก็จะมีคุณผู้ฟังอ่ะเวลาหนูแบบพูดอะไรคุยอะไรกับน้องโคโปรแกรมเนี่ยเชื่อไหมว่าคุณผู้ฟังของหนูอ่านปากได้ว่าคุยอะไรวันนั้นคุยกันเรื่องนิทานเออแล้วเขาก็มีคนบอกอุ้ยคุยกันเรื่องนิทานแล้วหนูแบบรู้ได้ไงอ่ะแล้วเมื่อกี้หนูคุยกันเรื่องออกกำลังกายทุกคนก็แบบอุ้ยคุยเรื่องออกกำลังกายแล้วเหรอเฮ้ยเธอไม่รู้จะบอกว่าน่ากลัวดีหรือจะบอกว่าใส่ใจดีกึ่งกั้มๆกึ่งๆ เดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังอาจารย์นินทาคุณผู้ฟังแบบว่าให้แบบ หยอกเล่นหยอกเล่นอ่ะมาอัปเดตราคายางกันดีกว่ายางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทค่ะครองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต81บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่78บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ78บาท80สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทน้ำยาง85บาทช่วงนี้มีไปไหนบ้างใช่ไหมเดี๋ยวมีไประยองมีไปจังหวัดตรังวันที่26ที่ม.สงขลานครินวิทยาเขตตรังตั้งแต่11โมงนะคะถ้าใครว่างก็มาเจอกันได้ที่หอประชุมนะคะแล้วก็6กับ7ไปเที่ยวอ่ะให้หนูไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างอันนั้นก็เสาร์อาทิตย์ยังกลับมาทำงานปกตินะคะมีคนบอกว่าสวัสดีครับหายไปหลายวันเลยหนีอะไรยังไงอ่ะสองคนเนี้ยสวัสดีพี่จิมมี่ฟาสด้วยนะจ๊ะหลายคนที่เพิ่งเข้ามานะคะพี่ไข่ณภาพี่สุดาพี่ไตรัตน์นะคะสวัสดีไปยังพี่คันชิตด้วยหลายๆคนบอกว่าเพิ่งเข้ามาไม่ทันแล้วไปแล้วนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าขอให้เหมือนเดิมจากวงคีรีบูนมาดูว่าแบบเป็นเพลงแบบเก่าๆหวานๆอย่างเงี้ยจะไพเราะขนาดไหนนะคะแล้วอีกไม่นานวันที่31นะคะสิ้นเดือนนี้นะคะกับกิจกรรมครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะก็จะมีไปมอบความสุขนะคะเสียงหัวเราะบทเพลงเพราะๆนะคะรอยยิ้มเติมเต็มความสุขให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคลองกะพงจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ไปร่วมกันได้นะถ้าศิลปินท่านไหนฟังอยู่นะคะและอยากจะไปร่วมก็สามารถโทรมาได้ที่0814242743นะคะก็จะมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่11โมงครึ่งนะคะมอบของให้กับน้องๆเที่ยงจะเป็นเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆแล้วก็ช่วงเที่ยงครึ่งนะคะจะเป็นมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแล้วก็บรรดาดีเจนะคะย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะถ้าศิลปินท่านไหนอยากไปร่วมนะจ๊ะสามารถลงทะเบียนกันเข้ามาได้ที่0814242743นะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงไม่มีรอเรือนะกะพงเฉยๆคลองกะพงนะคะจังหวัดจันทบุรีนะใครที่ว่างก็มาร่วมด้วยได้นะจ๊ะตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่นะคะส่วนใครที่อยากจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็เบอร์เดียวกันเลย0814242743นะคะก็หวังว่าจะได้เจอกับทุกท่านที่จะมาร่วมสนุกร่วมให้แบ่งปันน้ำใจนะคะให้กับโรงเรียนบ้านคลองกะพงด้วยนะคะสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะคะแล้วก็มีโอ้ช่วงนี้เยอะแยะมากมาย มีอะไรนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะหมดยังเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเดือนหน้านะคะวันที่25ถึง27เนาะก็จะมีกิจกรรมที่น้องเมย์ไปร่วมกับททแล้วก็อสมทนะคะถ้าใครที่อยากจะมาร่วมด้วยก็สามารถดูได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของน้องเมย์ด้วยละกันนะจ๊ะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ขอให้เหมือนเดิม จากวงคีรีบูนค่ะในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บทราบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแก้1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทน

เดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเถ่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านกราบสวัสดีวันจันทร์นะฮะกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายครับทุกท่านเลยนะครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปทาง SMS ครับ4689400นะครับ4689400นะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงน้องไกรสอนอำนนท์นะครับโอ้ยชื่อเหมือนป้าผมเลย ชื่อเหมือนป้าไกรสอนเลยนะฮะสวัสดีครับผมพี่สุดารัตน์พี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับพี่สุธรรมพี่นงนุชน้องลิซ่านะครับสวัสดีครับพี่อนุวิทย์น้องลิซ่าบอกว่าเพลงที่3เป็นกันนภัทรนะครับแหมสงสัยจะต้องเปลี่ยนเพลงแล้วนะครับน้องลิซ่าจับทางถูกแล้ว สวัสดีครับไปทาง Facebook Live ทุกท่านนะครับไหนมีใครบ้างขออนุญาต refresh แล้วก็ทักทายกันหน่อยฮะพี่ไตรรัตน์ครับพี่น้อยพี่สุวรรณีนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่อนุวิทย์ครับพี่สุธรรมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยหลังไมค์ของเรานะครับเป็นน้องกวางน้องกวางไม่น้อยนะฮะโทรศัพท์คุยกับน้องกวางได้นะครับ022481366ขอแนะนำเพลงกันก่อนในช่วงของฮิตมาราธอน

0: นะครับมีเพลงอะไรนะขอดูซินะครับบทเพลงเรือนแพของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็หยาดเพชรครับจากพี่เท่อุเทนพรหมินทร์นะครับตอนนี้พี่เท่อยู่ที่เชียงใหม่นะฮะอยู่ไวท์เฮาส์ซะด้วยไวท์เฮาส์เชียงใหม่นะฮะแล้วก็อเจ้าเอ๋ยนะครับบทเพลงจากคุณกันนภัทรทั้ง3เพลงเพราะๆแนวแบบอารมณ์ลูกกรุงลูกกรุงกันหน่อยนะวันนี้ครับจัดให้ทั้ง3เพลงเลยเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์มีใครบ้างขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายด้วยนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่ชั่วโมงหน้าหลังจากเพลงนี้สิช่วงหน้านะครับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของสายชีวิตใจโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: อย่าลืมร้องตามบทสิทธิ์ด้วยนะสั่งนาง

ใจจริงๆขอบคุณมากโอ้ยขอบคุณหลายเด้อ

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: กลับมานะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นี่ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสบู่ลามาซอนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับก็ตอนนี้ระหว่างรอรับสายนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับน้องกวางยังรอรับสายอยู่ในช่วงของสายชีวิตใจนะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มอร่อยสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายโอ้ยนะพูดแล้วหิว จริงๆนะครับในบรรดาอาหารโปรดของผมเนี่ยเรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับอย่างเช่นยำๆเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชื่นชอบมากผมสามารถกินได้ทุกวันจริงๆนะชอบมากครับใส่ไข่ใส่อะไรเงี้ยคือใส่ได้หมดหลายๆอย่างมันสามารถปรุงได้อีกหลายแบบนะครับจริงๆนะชอบมากๆเลยนะครับยำๆขอบคุณมากๆครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเราชาวก้าวห้านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกับสายหน้าใหม่หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับไหนขอทักทายกันหน่อยฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องเป็ด
1: ครับผมโอ้ยสวัสดีครับผมพี่เล็ก
2: ครับ
1: พี่เล็กจากสุราษฎร์เหมือนเดิมนะ
2: ครับ
1: เป็นไงบ้างครับฝนตกไหม
2: โอ้ตกเกือบทุกวันมั้ง
1: ตกเกือบทุกวันเลยเหรอ
2: ครับตอนเย็นก็ตกเกือบทุกวัน
1: แต่ว่ายังกรีดยางได้ใช่ไหม
2: ครับ
1: ครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: โอ้ติดฝนทั้งปีอะไรกัน
1: ติดฝนทั้งปีโอ้ยอันนี้ก็ถือว่าตรงเลยนะตรงกับชีวิตตอนนี้เลย
2: คร
1: ับ นะฮะได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: เอาไว้มองแถวโซนสาม
1: ครับครับผมมอบครับมอบให้กับพี่น้องชาวสุราษฎร์ทุกท่านเลยนะได้ครับผมพี่เล็กขอบคุณมากครับเดี๋ยวเลี้ยงพักผ่อนเยอะๆนะพี่นะ
2: ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับเสียดายสัญญาณไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอจับใจความได้ว่าที่สุราษฎร์นี่คือฝนตกทุกวันช่วงนี้นะครับก็นั่นแหละเป็นฤดูกาลนะครับอ่ะสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ทำงานกลางคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวกรีดยางพี่น้องที่ขับรถตอนกลางคืนนะครับหรือว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่ยิ่งช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะครับเป็นไปได้อย่าลืมพกร่มไปด้วยนะครับไปทุกที่เลยนะฮะผมก็พกมา จริงๆครับเพราะว่านั่นแหละแล้วก็เดาไม่ถูกจริงๆนะครับว่าฝนฟ้ามันจะยังไงเนาะอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับติดฝนทั้งปีครับนาตาลีสีเพชรครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับ

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงาน

กลับมานะครับทาชิมองนะฮะจบไปครับฝนตกที่หน้าต่างครับจากพิเศษโลโซนะก่อนหน้านี้ครับฮักครับจากโจอี้ภูวสิทธิ์ครับหนีห่างจากจุลโหรานั่นเองนะครับทักทายไปทาง Facebook นะครับทางคอมเมนต์พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สุคนกับเชิงน้องแบมมาแล้วนะฮะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณชัยบอยคนเดิมพี่กิ่งการนะครับพี่สุนิสาแล้วก็พี่สาวคามนะฮะมีใครอีกขอดูสินะ Facebook ของเราก็ต้อง refresh เรื่อยๆนะครับมันจะมีปุ่ม refresh อยู่ด้านบนใช่ไหมฮะถึงจะได้เห็นว่ามีใครบ้างที่เข้ามาทักทายนะครับพี่วันวิสานะฮะสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่จ่าเพชรน้ำแข็งครับพี่สุนิสาสวัสดีครับตอนนี้ครับผมมีเรื่องของ Heal Life มาฝากนะครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990

บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้าประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยป่ะฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาเบอร์เดิมครับ022481366นะครับที่น้องกว่างรอรับสายอยู่เหมือนเดิมนะจัดไปตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันตามคำขอของไอ้กว้างยูโกฮาม่านะฮะขอเพลงถามจากวงชามาครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตอนนี้ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับสายกันหน้าใหม่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปทักทายกันนะครับขออนุญาตทักทายทาง Facebook Live กันก่อนนะครับพี่สุคนพี่นักรบพี่สาวคามนะฮะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่จุ๊บแจงพี่ชัญญาพี่ชัยยาขออภัยครับพี่ชัยยาเนาะแล้วก็สวัสดีคุณชัยบอยคนเดิมพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮยูโกไซมัสเก็งกิเดสกานะครับสวัสดีครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันทางพาเรตเป็นฮิตครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลอ้าวสายหลุดไปนะฮะไม่เป็นไรนะครับเป็นสายจากคุณแบงค์นะฮะคุณแบงค์ลาดกระบังนะครับขอเพลงโดดดิดงนะจากน้องๆ BNK ใช่ไหมครับน้องๆ BNK 48นะครับฟีเจอริ่งกับวงไทยบ้านใช่ไหมฮะลองไปฟังกันดูนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตไม่เป็นไรครับสายหลุดไปนะตอนนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดครับมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับปะฟังเพลงกันเลยครับผมขอยกเพลงตัวดีดงของน้องๆ BNK เนี่ยเป็นที่3แล้วกันนะครับเอาเพลงแรกกันก่อนจัดไปครับ

0: นุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับ Story ขี้เหงาจากน้องแบมไพลินสายตาอ่านกินนะครับจากเอ็มเป็นเวอร์ชันของน้องกวางนะครับน้องกวางธีรพันธ์นะแต่ว่าถ้าเป็นต้นฉบับของคุณเอ็มอภัสรานะครับแล้วก็ I just wanna เป็นแฟนยูได้บ่จากพี่สิงโตนำโชคแล้วก็โดดิดงนี่จากวง BNK48 นะครับแล้วก็ Featuring ไทยบ้านนะครับตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นในประกอบภาพยนตร์ไทย

0: บ้าน X กับ BNK ใช่ไหมครับน่ารักมากๆเลยนะฮะทักทายกันหน่อยนะครับนี่ทาง Facebook LTM FM 95ครับสวัสดีพี่เกิดหรือว่าผู้กองเวียนวังหินสีเกตครับผมมีฝนตกลงมาแล้วอากาศกำลังพอดีนะฮะนี่คอร์สอะไรนะชายอิสระใดหมอลำครับน้องนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่ดวงใจนิกาชิมะบอกว่าไม่ได้เข้ามาฟังหลายวันเลยจ้าเหงามากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่คิดถึงกันนะฮะช่วงนี้ก็ที่ญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับเข้าสู่หน้าร้อนแหละนะครับแล้วก็หน้าฝนด้วยรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็คุณชายบอยคนเดิมครับพี่สุมาลาบอกว่าป๊าดป๊าดทนะครับพาเรทชุดนี้จวดจวดเลยใช่ไหมฮะพี่จุรีสวัสดีครับพี่สว่างครับพี่มละพี่พิทวัตสวัสดีครับผมพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อ่ะอย่ารอช้าครับผมมีเพลงจ่อคิวฮิตมาฝากวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์เพลงที่3นะครับก็คือบทเพลงนี้ครับจากกันวันจันทร์ค่ำจากกันวันยันค่ำนะครับจากคุณช่างสิทธิ์แสงเพ็งสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยคุณครูติงลี่แล้วก็ช่างสิทธิ์แสงเพ็งนะครับเรียบเรียงโดยคุณโคกอีโดยโคกอีโดยหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะไปฟังกันต่อครับในช่วงของจอคิวพิทครับนี่เลยฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของฮิตมามหานครชาร์ตนะครับเพลงฮิตมหานครชาร์ตอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2เพลงจบไปมีขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาแล้วก็ฟิชชิ่งน้องบินวรพัฒน์ครับคนต้นทางจากเบิ้ลปทุมราชนะครับแล้วก็แมนพิสิทธิ์พงศ์นะฮะสวัสดีไปถึงพี่ซิมเสริมสวยพี่ไทยรัตแตงโมพี่รัตดาวันพี่นัทพงศ์พี่สาวขามพี่นันทานะครับน้องแบมมาแล้วนะครับสวัสดีไปถึงใครเอกใครเอกใครเอกใครเอกขดุสเซนะฮะพี่นันทาพี่นัทธาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องพร้อมๆกันต่อนะครับสวัสดีพี่สำรวยครับพี่พินโยครับสวัสดีทักทายครับผมไปจัดไป

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมา

็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะขอบคุณฮอปเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ไมเคิลวองนะครับชอบมากฉันมาไกลมาไกลเหลือเกินมาไกลจริงๆนะฮะมาไกลจากเกาะฮ่องกงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณไมเคิลวองเนี่ยคือเป็นนักแสดงเป็นพระเอกใช่ไหมเป็นพระเอกฮ่องกงยุคนั้นนะครับยุคนั้นก็จะฮิตพระเอกฮ่องกงกันพวกยุคหลิวเต๋อหัวอะไรประมาณนี้นะครับตอนนั้นไมเคิลวองก็ดังที่นู่นแล้วก็มาออกเพลงที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็นี่แหละร้องเพลงไทยชัดซะด้วย จัดไปฮะฉันมาไกลนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช่างปุ๋ย AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิม022481366นะครับพี่สุคนครับพี่สมคิดพี่พินโยพี่สาวขามพี่ไทยรัตแตงโมสวัสดีครับผมพี่นันทานี่กำลังทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live ณตอนนี้เอาละครับอย่ารอช้าครับป่ะฟังเพลงกันต่อนะครับพี่มงคลบอกเปิดเขียงนะฮะพี่วิวัฒน์นะฮะสวัสดีครับฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 14 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะ2เพลงจบไปมีเพลงคิดถึงนะครับจากพี่พีเสด็จคิดถึงใจจะขาดนะฮะจากพี่ชัยโยธนวัฒน์2เพลงแห่งความคิดถึงครับในชั่วโมงที่3กราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันทั้ง3ชั่วโมงตั้งแต่ตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปทางFacebook Live นะครับมีใครบ้างไหนดูซิมีใครกันบ้างแล้วก็ทาง SMS นะครับสวัสดีไอ้กว้างสวัสดีไปถึงพี่สังทองสีใสลูกน้องที่กระบี่สวัสดีครับผมส่วนทาง Facebook Live ก็เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีพี่บันเทาบอกว่าตอนนี้ดื่มน้ำอุ่นก่อนครับน้องเพชรค่อยตามด้วยกาแฟนะครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะอันนี้จริงๆนะครับสมมุติว่าใครที่ชอบทานกาแฟตอนเช้าหรือว่าตอนไหนก็แล้วแต่นะครับตื่นมาปุ๊บเนี่ยควรจะดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำตามไปก่อนนะครับแล้วค่อยกาแฟอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องเลยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายน้องเก้อใช่ไหมฮะสวัสดีพี่คำเตยนะครับคุณยายพอเพียงพี่มะละพี่พรชัยนะครับพี่สาวคำแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อุไรจากทุ่งสงพี่นุวานนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาป่ะฟังเพลงกันต่อเลยครับ

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะขอ

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เอา้ากำลังจะพูด I love you เลยนะฮะนะกลับมาเพลงฮิตสตอรี่นะครับอีก2เพลงหน้าจอรอสายนะครับจากพี่ต่ายอรทัยวอนดีเจนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ทักทายครับไปถึงทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะตอนนี้ครับ LTM FM 95นะครับอรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับตอนนี้ 4:23 นาทีแล้วสำหรับทุกท่านที่กำลังเพิ่งตื่นนะตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีพี่สุชาดาครับพี่คนสวยครับพี่มัณฑนานะคุณยายพอเพียงพี่พุทธภรานะครับนะแล้วก็สวัสดีพี่น้องณัฐพงศ์สิบอกว่าพี่เพชรต้องกินโจ๊กร้อนๆครับคู่กับปาต้องโกครับโอ้ยผมไม่ได้กินปาต้องโกนานมากๆเลยนะฮะโจ๊กร้อนๆนี่ผมกินบ่อยนะครับผมเป็นคนที่ชอบกินแบบกินอะไรง่ายๆนะฮะแบบไม่ต้องเคี้ยวมากมายนะครับกินง่ายๆแล้วก็เติมพริกเติมอะไรไปหน่อยนะฮะผมเป็นคนที่ชอบความแซ่บความเผ็ดผมอาจจะแบบกินเผ็ดนิดนึงแต่ก็เป็นโจ๊กที่นั่นแหละเป็นโจ๊กที่ร้อนเผ็ดน่าดู ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับเป็น3เพลงสบายๆเหมือนเดิมจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่นรเดชคุณนายพอเพียงบอกว่าอารมณ์ดีขำๆนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงใครนอพี่สุภาพพี่สมคิดพี่มงคลพี่ละไอนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะฮะขอ refresh ทาง Facebook อีกนิดนึงนะครับเผื่อจะมีเห็นอีกหลายๆข้อความที่กำลังขึ้นนะครับทักทายไปถึงทุกท่านแล้วกันนะฮะที่ส่งข้อความกันมานะครับอย่ารอช้าครับตอนนี้เราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคะ

0: าเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับก็ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงสวัสดีไปถึงพี่นรเดชครับคุณพี่บุญเรียนพี่สุวรรณีคุณยายพอเพียงพี่ละอายคุณยายน้องเกิ้ลนะครับพี่สมคิดทักทายนะครับพี่เทวีนะไปถึงน้องหนูดีใช่ไหมน้องหนูดีกู๊ดบอกว่าไม่ใช่หนูไม่ได้นอนนะพอดีหนูจะไปหัวหินนะครับจะไปหัวหินแล้วฮะแม่อยากไปบ้างจังเลยนะครับช่วงนี้แบบต้องการไปเห็นทะเลบ้างนะผมไม่ได้เห็นทะเลมานานมากนะครับก็มีแต่เนี่ยกรุงเทพบ้างเชียงใหม่บ้างอะไรประมาณนี้นะครับเห็นแต่ภูเขาประมาณนี้อ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงมหานครซุปเปอร์ฮิตกันต่อแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งมุ่งบนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้า 4:51 นาทีกับเช้าวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569กลับมาเจอกันนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ลูกทุ่งมานครซุปเปอร์สเตชันนะคะกับเรา2คนสวัสดีคุณจามอนด้วยนะคะน้องโด่งค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยครับ
0: อากาศดีเนาะหลายจังหวัดมีฝนตกลงมาเมื่อวานเมื่อคืนด้วยนะคะบางจังหวัดก็หนักบางจังหวัดก็ปานกลางนะคะรู้สึกฝนมาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูนะ
1: ครับผม
0: ฝนเยอะอยู
1: ่ฝนมาไวนะ
0: มาไวมาเยอะด้วย
1: ครับผม
0: แล้วก็เมื่อวานนี้ก็แผ่นดินไหวเนาะที่ไกลจากบ้านรอไปหน่อยนึงแต่ก็สะเทือนถึงกรุงเทพเหมือนกันนะขนาดว่าประมาณแค่ 5.3 เนาะเมียนมาเนาะ
1: ครับผมเห็นบอกแถวสีลมอ่ะพี่นะครับคนที่ทำงานแถวตึกสูงเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้โอกาสเลยครับวิ่งลงมาเลยฮะวิ่งลงมา
0: ได้โอกาส
1: ไม่รู้ข่าวไม่ได้บอกว่ากลับขึ้นไปทำงานหรือเปล่านะฮะ
0: วิ่งลงมาตึกสมมติว่า30ชั้นเนาะโอ้โหขึ้นไปอีกก็ต้องขึ้นแหละเนาะทำงาน
1: ครับ
0: เนาะนั่นแหละค่ะ
1: วิ่งลงมาเลยหนีตกใจเขาบอกรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลายตึกเลยนะครับเมื่อวานนี
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: ก็นี่แหละเนาะทั้งฟ้าฝนทั้งแผ่นดิน
0: ใช่
1: แต่ช่วงนี้เนาะ
0: ก็ต้องรับมือยังไงก็ไม่รู้จะต้องรับมือไงเพราะว่ามันเป็นรอยเลื่อนเดิมอะรอยเลื่อนสไตล์นั่นแหละ
1: ครับ
0: รอยเลื่อนสไตล์ในพม่านะคะมันก็เลื่อนของมันเนาะเคยไหวใหญ่ที่สุดแรงที่สุด 7.3 เมื่อปีค.ศ.24อุ้ยไม่ใช่สิปีพ.ศ.2473ไม่ใหญ่ที่สุดไหวใหญ่ที่สุดก็คือเมื่อปีที่แล้วนี่แหละที่เกิดที่ตึกสทง.ถล่มมาน้องนง
1: ครับผม
0: รอยเลื่อนเดียวกันเป๊ะเลยค่ะ
1: โอ้
0: รอยเลื่อนเดียว
1: แต่ครั้งนี้แบบ5กว่านะพี่เนาะ
0: ใช่ค่ะครั้งก่อนปีที่แล้วที่ตึกสทง.ถล่ม 8.2 แล้วก็เมื่อปี2473อ่ะ 7.3 ลิตร
1: โอ้คร
0: ับ 5.3 ก็ยังถึงกรุงเทพอ่ะคิดดูนี่ค่ะเขาก็บอกว่าการรับรู้ถือว่าเบาคนส่วนใหญ่รู้สึกได้ไม่ส่งผลถึงขั้นเสียหายปีที่แล้วพม่าเนี่ยมีเสียชีวิตประมาณ 5,000 กว่านะคะ
1: ครับ
0: ในจุดเนี้ยรอยเลื่อนเดิมเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้เนาะ
1: โอ้
0: ประมาทไม่ได้เลยกับแผ่นดินไหวจะก่อสร้างอะไรก็ต้องมาป้องกันนะคะให้ดี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อวานใครวิ่งลงมาถือว่าดีแล้วถ้ารับรู้ถึงแรงสะเทือนก็ดีแล้วป้องกันไว้ก่อน
0: เนาะก็ตามสัญชาตญาณว่าไหมการเอาตัวรอดอะเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่มันต้องเป็นอย่างนี้แหละจะตึกสูงกี่ชั้นไม่รู้อ่ะหนีไว้ก่อน
1: ค่ะหัวหน้าจะว่าไม่เป็นไร
0: ใช
1: ่ให้หัวหน้าอยู่คนเดียวหรือหัวหน้าไปตั้งแต่คนแรกหัวหน้าวิ่งแต่คนแรกวะ
0: ถึงเวลานั้นไม่รู้ว่าหัวหน้าลูกน้องอ่ะเอาตัวรอดก่อนเอาตัวรอดเอาชีวิตก่อนชีวิตสำคัญที่สุดนะคะ
1: ค
0: ่ะส่วนเรื่องความคืบหน้าเอาเดี๋ยวสายยังว่างนะคะน้องกวางรออยู่ค่ะ022481366 022481366นะคะใครที่จะโทรเข้ามาช่วงบอกข่าวเล่าความก็โทรมาได้เลยนะคะ
1: ผม
0: จะพูดถึงความคืบหน้าบรรทุกสินค้าขบวน2126แหลมฉบังบางซื่อพุ่งชนรถเมปรับอากาศสาย206บริเวณจุดตัดแยกมักกะสันนะคะใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์นะคะจนเกิด มีเสียชีวิต8รายและรับบาดเจ็บไป30รายนะคะก็ล่าสุดอันนี้เขาบอกว่าขณะชนคนขับไม่ได้นั่งประจำที่อีกแล้วเหรอ
1: ก็เห็นตำรวจมีภาพจากกล้องวงจรปิดบางตัวนะครับ
0: ไม่เจอ
1: มันไม่เห็น
0: ไม่เห็น
1: คนขับอยู่ในห้อง
0: คนขับไม่นั่งคนขับไปไหนไปห้องน้ำไป
1: สูบบุหรี่เจ้าตัวเขาปฏิเสธนะเขาบอกว่าเขาอยู่
0: เขาอยู่
1: ตลอดเขาอ้างว่าเขาอยู่ตลอด
0: ช่างเครื่องบอกว่าตอนแรกช่วงระยะทางประมาณอีก500เมตรจะถึงแยกนั้นน่ะเขามองเห็นว่ารถเมล์ที่จอดขวางเนี่ยเป็นป้ายโฆษณาเขาไม่ได้คิดว่าเป็นรถเมล
1: ์โอ้ครับ
0: เขามองว่ามันเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่จนเมื่อรถไฟเคลื่อนมาในระยะ300เมตรจึงเห็นว่าอุ้ยเป็นรถเมล์ขวางรางรถไฟอยู่ก็เลยรีบแจ้งส่งสัญญาณคนขับจากนั้นก็ดึงเบรกทั้งคู่เพราะว่าอู่ค่ะทั้งช่างเครื่องแล้วก็คนขับก็แสดงว่าคนขับนั่งอยู่ถ้าช่างเครื่องให้ปากคำแบบนี
1: ้ครับ
0: เขาบอกว่าดึงเบรกทั้งคู่ตอนเกิดเหตุรถไฟใช้ความเร็วประมาณแค่35-40กิโลเมตรเองยืนยันว่าไม่ได้ยินวิทยุสื่อสารแล้วไม่เห็นคนโบกธงแดงเลยเขาว่าอย่างนั้นนี่คือช่างเครื่องพูดให้ปากคำตำรวจแบบนี้
1: คร
0: ับ แต่ในภาพอ่ะช่างเครื่องอยู่ซ้ายมือนั่งอยู่จริงนะคะแต่ว่าข้างขวาเนี่ยมันไม่เห็นเนาะมันรางๆอยู
1: ่มีวิสัยทัศน์ทัศนวิสัยเนี่ยต้องกี่ต้องระยะทางอีกกี่เมตรนะถึงจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเฮ้ยจุดตัดนั่นรถเมล์เปล่าหรือว่าต้องรับฟังจากข้างล่างอย่างเดียวเพราะว่าพอมันเห็นเนี่ยมันเบรกไม่ทันเหรอ
0: แต่ว่าถ้าคนที่ขับเส้นทางเดิมๆเป็นประจำอ่ะต้องรู้เหมือนคนขับรถสิบล้ออ่ะเราเคยคุยคนขับสายใต้แกบอกว่าแกจำได้หมดนะมีหลุมมีบ่อตรงไหนถนนเส้นสายใต้อ่ะจะรู้มีสุราษฎร์ธานีมีไฟแดงกีไฟอะไรเงี้ยเขาบอกเขาจำได้หมดแต่นี่คนขับรถไฟไม่แน่ใจว่าคนขับเดิมๆหรือเปล่าสายเดิมไหม
1: ครับ
0: เขาจะจำได้ว่าแยกนี้เป็นจุดตัดแยกนั้นเป็นไม่มีไม้กั้นแยกนู้นจะเข้าถึงอะไรเงี้ยเป็นก็ต้องรู้แต่เนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่เห็นจริงๆอันนี้ช่างเครื่องนะนี่นาทีก่อนชนว่าเห็นรถเมย์ข้างหน้าเป็นป้ายโฆษณาป้ายใหญ
1: ่
0: ๆเขาเห็นแบบนั้นอะ
1: เห็นจากภาพของการรถไฟทำหนังสือชี้แจงออกมานะครับว่าที่มีการพูดถึงว่าโอ้รถเนี่ยต้องเบรก2กิโลต้องให้เวลารถไฟ2กิโลเนี่ยจากภาพบอกไม่จริงนะครับรถไฟเนี่ยเขาบอก200เมตรเบรกทันถ้ารู้ก่อน200เมตรเบรกทัน
0: 200เมตรก็ทันแล้ว
1: เขาว่าอย่างนั้น
0: ค่ะอันนี้คือจากในมุมของสหภาพการรถไฟเข้ามาโต้แล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะเดี๋ยววันนี้น้องๆจะไปทำข่าวสกู๊ปเลยใช่ไหมจะได้รู้ใช่ไหม
1: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้ได้ติดต่อขอขึ้นไปนั่งเลยครับพี่ขึ้นไปนั่งอยู่บนตู้แรก
0: ขบวนเลย
1: ขบวนจะได้ในมุมของคนขับเลยพี่ว่า
0: ค่ะ
1: มันระยะการเบรกมันต้องยังไงนะทัศนวิสัยมันต้องยังไงวิทยุสื่อสารคุยกันยังไง
0: ค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวจะได้มีโอกาสไปมองในมุมของคนที่ขับรถไฟบ้างว่าเวลาขึ้นไปนั่งอยู่บนนั้นแล้วมันเป็นยังไงแล้วมันต้องมีสมาธิ
0: มันวิสัยทัศน์ดีไหมมันสูงไหมมันเหมือนขับรถยนต์หรือเปล่าเหมือนขับเครื่องบินไหม
1: ใช่ใช่แล้ว
0: มันออโต้เบรกมันออโต้ไพลอตอะไรที่เขาคุยกันจริงหรือเปล่า
1: ใช่แล้ว
0: ถ้าเอาในกรณีที่แบบคนขับไม่อยู่เดินไปไหนมาไหนแล้วรถไฟมันไปเองจริงเหรอ
1: เออ
0: นี่ไม่เคยรู
1: ้เนาะแล้วก็ฟังเลยเดี๋ยวจะไปถามมาให้นะในมุมของคนขับรถไฟเนี่ยเขาเวลาต้องขับผ่านเมืองเนี่ยเขากลัวอะไรที่สุดเนาะ
0: ใช่ไหม
1: ข
0: ับผ่านเมือง
1: ขับผ่านอุโมงค์รถขวาง
0: ใช่ไหม รถไฟนี่ต้องผ่านเยอะมากนะเอาถ้าสายใต้หรือสายเหนือก็ตามมันต้องผ่านอุโมงค์ต้องมีป่าต้องมีทุ่งนาเยอะเยอะมากลุง
1: ครับ
0: ยิ่งสายใต้นะส่วนใหญ่จะขับกลางคืนน่ะในมุมเราเราว่าน่ากลัวนะ
1: ครับครับ
0: เออมันไปแบบไปมืดๆไปอ่ะเออ
1: ครับ
0: นะคะดีกว่าเนี้ยจะได้เห็นข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะว่าจะเป็นอย่างไรเข้าใจว่าสายมาแล้วค่ะได้ยินเสียง
1: ได้ยินเสียงไก่ขันแล้วครับมารับสายกันเลยฮะ
0: เพราะว่าคงไม่มีไก่ขนาดนี้เดี๋ยวไปรับสายกัน
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: พี่ศักดิ์ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: พี่ศักดิ์เลี้ยงไก่ไว้กี่ตัว
3: โอ้ไก่ข้างบ้านครับเยอะมาก
0: ไก่ข้างบ้านเยอะมาก
3: ผมก็ฟังข่าว
0: เราเปิดไก่ก็ฟังข่าวพร้อมเรานะคะ
3: คร
0: ับ ได้ค่ะอยู่อำเภออะไรของศรีสะเกษครับพี่
3: อำเภอภูสิงห์นะครับ
0: ภูสิงห์
3: สงเพาสระอู
0: ค่ะ
3: สิงห์ก็ขอเสือสิงห์งูนะฮะ
0: ค่ะสิงห์นี่แหละเชิญค่ะพี
3: ่ครับบ้านโคกหลักนะฮะ
0: หมู่ค่ะหมู่เท่าไหร่นะฮะ
3: หมู่6
0: หมู่6บ้านโคกหลักตำบล
3: ห้วยตามอน
0: อ๋อห้วยตามอนอ๋อห้วยตามอนนะ
3: ใช่ครับ
1: ตามอน
0: ห้วยตามอนคล้ายๆห้วยตามอนอำเภอภูสิงห์ศรีสะเกษเช่นค่ะ
3: ครับตอนนี้คือทางหมู่บ้านนะฮะมีปัญหาเรื่องน้ำดื่มในชุมชนซึ่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะฮะจะมีงบกองทุนหมู่บ้านเนี่ย200,000 บาทตามที่ประชุมนะครับตอนนี้คือมีเสียใช้ไม่ได้เดี๋ยวประมาณ4 ปีนะครับไม่มีการแก้ไขอะไรเลยนะครับอ้างแต่ว่าไม่มีงบดังนั้นผมในฐานะที่เป็นลูกบ้านนะครับก็พอมีความรู้สามารถที่จะดึงงบตรงนี้เนี่ยมาแก้ปัญหาในหมู่บ้านได้นะฮะแต่ว่าไม่มีการประชุมประจำเดือนนั่นแหละนะครับ2ไม่มีการให้ชาวบ้านนะครับออกความคิดเห็นออกการแก้ไขเพราะเขาอาจจะเอาเงินงบประมาณตัวนี้ไปใช้ในทางที่ผิดนะครับไม่ตรงปกนะฮะก็เลยไม่มีการประชาคมในหมู่บ้านนะครับผมจึงอยากจะฝากผ่านสื่อนะฮะว่าให้ประสานงานทางอำเภอก็ได้นะครับทางทางผู้ว่าก็ได้นะครับเพราะร้องเรียนแล้วให้มีการติดตามเรื่องนี้หน่อยให้มีการประชุมประชาคมหน่อยให้อบต.นะครับออกมาประชาคมหมู่บ้านให้ด้วยเพราะความเดือดร้อนในชุมชนเนี่ยมีเยอะมากนะครับอันนี้ผมจะพูดคนเดียวไหมเนี่ยนะครับ
0: ไม่คนเดียวก็ฟังอยู่ค่ะกำลังลำดับเรื่องราวว่าที่หมู่บ้านเนี่ยมีปัญหาว่าผู้นำเนี่ยเอาเงินไปใช้โดยไม่ตรงปกหรือคะพี่
3: ใช่ครับถูกต้องครับคือจริงๆน้ำดื่มในชุมชนเนี่ยบอกว่า 2-3 แสนไม่จริงครับผมตรวจสอบมาแล้วนะครับทางเน็ตเนี่ยนะฮะน้ำดื่มแค่ 25,000 ครับถ้าเราชงน้ำดื่มหยดถูกไหมฮะ
0: 25,000
3: เป็นไง 25,000 ครับเจาะบาดาลเนี่ย
0: เอาเงินไปเป็นแสน
3: ใช่ครับบอกว่า 2-3 แสนเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นผมอยากจะ
0: มีการเป็นโครงการ SML อะไรไหม
3: เป็นโครงการกองทุนหมู่บ้านก็บอกกองทุนหมู่บ้านเงินกองทุน 200,000 บาทนะครับ
0: อ๋อเอาเงินกองทุนไปแล้วก็มาทำเป็นโรงน้ำดื่มชุมชน
3: ใช่ครับ
0: นะฮะค่ะแล้วตอนนี้น้ำดื่มใช้ได้ไหม
3: ไม่ได้นะครับไม่มีน้ำดื
0: ่มใช้ไม่ได้ไม่มีมันเจ๊งเหรอพี่
3: อะไรนะฮะ
0: มันเจ๊งไปเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับเป็นเขาเรียกเป็นอนุสาวรีย์นะฮะ
0: น่าจะไปขายประจำหมู่บ้านอยู่เลย
3: น่าจะไปขายของเก่ายังมีประโยชน์มากกว่าถูกไหมฮะ
0: โอ้เป็นอะไรคะเป็นเครื่องกรองน้ำเป็นอะไรคะพี
3: ่รถมันหย่อนเหรียญนะครับจริงนะครับ
0: เป็นเครื่องหย่อนเหรียญเอามาติดตั้งในหมู่บ้านแล้วมันใช้ไม่ได้นะลุง
3: ใช่คือจริงผมมีข้อเสนอนะอันนี้ผมศึกษาแล้วนะครับในหมู่บ้านผมนะก็เคยจริงอบจจังหวัดศรีสะเกษนะครับท่านนายกอบจท่านดีมากนะครับท่านมีเครื่องเจาะบาดาลครับเจาะฟรีนะฮะให้มันเจาะได้เลยถ้าเดือดร้อนนะถึงแล้วนะครับสองกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับจังหวัดอุบลเนี่ยครับเขตสามเนี่ย เขาก็มีโครงการนะครับน้ำหนึ่งอุปโภคบริโภคเจาะให้ฟรีครับทำไมไม่ขอนะฮะแล้วกองทุนฟื้นฟูก็มีครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับให้เรารวมกลุ่มกันนะครับว่าเราจะเอามาทำอะไรนะครับเขาให้ฟรี 50,000 บาททำไมไม่ทำนะฮะโครงการดีๆก็มีทำไมไม่นำมาแก้เพราะว่าผู้นำชุมชนเห็นไม่ได้เรื่องผมขอตำหนิเลยนะดังนั้นเนี่ยนะครับผมได้เสนอไปที่สำนักนายกเลยนะครับว่าถ้ามีการให้มีการพิจารณาการวาระผู้ใหญ่กำนันเนี่ยนะครับ4ปีเหมือนเดิมและมีการนะครับให้มีการว่าดำเนินการของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทุกเดือนนะครับประเมินนะแล้วก็ทุกปีนะครับต้องทำอย่างนี้ครับถึงผู้ใหญ่บ้านจะทำงานถ้าปล่อยให้อยู่กันจนเกษียณอายุเนี่ยนะครับไม่ทำงานครับเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเอาฉันออกได้ฉันทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เรื่องของฉันนะครับอันนี้คือความคิดของผมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเสนอไปเนี่ยมันจะมีผลหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับเพราะผมมีเสียงแค่ประชาชนคนหนึ่งเท่านั้นเองในหมู่บ้านนะครับผมก็จะฟังเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลนะครับว่าเขาจะมีการดำเนินการอย่างไรดังนั้นนะครับเรื่องปัญหาน้ำดื่มชุมชนเนี่ยผมจึงอยากให้สื่อนะครับช่วยหมู่บ้านผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมร้องเรียนว่าไม่เป็นผลครับเป็นแค่กระดาษเปล่าครับถูกไหมฮะเป็นกระดาษเปล่าฉันไม่สนไม่มีอำนาจไม่มีกฎหมายบังคับให้ฉันทำผมต้องฟ้องครับเพื่อใช้มาตรา157นะฮะผมเพิ่งจะฟ้องและมีใบแจ้งความนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะไปฟ้องเพิ่มเติมครับเพื่อบังคับคดีแต่ว่าผมจะถอนแจ้งความก็ต่อเมื่อมีการแก้ปัญหาน้ำดื่มในชุมชนเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ฝากนิดนึงครับ
4: อันนี้ไปแจ้งความใครไว้ครับพี่
3: แจ้งความที่สถานีตำรวจครับ
4: ไม่หมายถึงว่าใครที่ถูกแจ้งความเป็นเจ้าหน้าที่เป็น
3: ผู้ใหญ่
4: ของ
3: อบต.ผู้ใหญ่บ้าน
4: ผู้ใหญ่บ้านนะ
3: ครับผม
4: คนเดียวเลยใช่ไหม
3: คนเดียวครับครับผม
4: ไม่มีประเด็นเรื่องส่วนตัวกันใช่ไหมคะ
3: ไม่มีครับส่วนตัวไม่มี
4: นะ
5: ถูกต้อง
4: ครับค่ะถ้ายืนยันว่าไม่มีประเด็นเรื่องส่วนตัวพี่ก็ทำตามที่รู้สึกว่ามันต้องดีกว่านี้ถูกไหม
3: ถูกต้องครับ
4: มันต้องดีกว่านี้นะคะค่ะแล้วตอนนี้คือไม่แล้วชาวบ้านใช้น้ำอะไรกันอยู
3: ่โอ้โหต้องซื้อน้ำครับ
4: ต้องซื้อน้ำ
3: มาเก็บถังมันก็10กว่าบาทครับจากการหยอกเหรียญนะครับแค่บาทต่อบาทถูกไหมครับบาทเดียวเขาก็กินได้แล้ว
4: ต้องซื้อแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเอา

0: งบเป็นแสนเอามาทำน้ำดื่มชุมชนปรากฏว่า
1: ใช่ครับ200,000
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ใช้ไม่ได้ไม่มีน้ำแหล่งน้ำไม่มี
1: ไม่มีเลยครับจริงๆมันแค่
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: มันเป็นเรื่องยากครับ
0: แล้วผู้ใหญ่บ้านเขายังอยู่ในตำแหน่งไหม
1: ยังอยู่ครับเป็นมา15ปี
0: ตำแหน่ง
1: เป็นมาแล้ว15ปีพูดเองผมเอง
0: ก็ค่ะค่ะโอ้โหก็จริงๆก็หลายที่ก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะ
1: ต้องสั่งการด่วนเลยนะครับไม่งั้นบ้านผมจะไม่มีน้ำดื่มและอีกอย่างนึงโอ้ยนะครับระบบราชการผมไม่อยากต่อว่าเลยนะไม่ได้พัดพิงนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือนะครับไปยังกรมทรัพย์เพื่อให้มาแก้ปัญหาเรื่องน้ำในหมู่บ้านเกษตรน้ำเกษตรครับอันนี้ก็ทำหนังสือไปแล้วครับทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลนะฮะไม่มีเงียบกริบนะครับผมก็ต้องเรียนเลยครับต้องยกเงียบกริบไม่มีการดำเนินการได้บอกว่าโอ้ตำรวจยากเข้าเพื่อผู้สิงไม่จริงครับผมไม่เชื่อคุณมาตำรวจได้ยังคุณไม่มีเอกสารอะไรติดต่อผมมาเลยทำตามขั้นตอนทุกอย่างนายกนะครับเป็นคนทำหนังสืออนุเคราะห์ผมครับรวมกลุ่ม8คนก็รวมมาแล้วครับนะฮะอันนั้นเมื่อรัฐบาลมีโครงการดีๆมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแหล่งน้ำเนี่ยผมก็ทำให้ครับผมก็ทำตามถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบราชการแต่ทำไมหน่วยราชการถึงไม่ดำเนินการให้ผมรบกวนติดตามผลเรื่องอำเภอภูสิงห์กันหน่อยครับปัญหาเยอะ
0: ที่สักดำเนินการในฐานะที่เป็นสมาชิกหมู่บ้านคนหนึ่งใช่ไหมเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านคนหนึ่งนะ
1: ใช่ครับ
0: ที่ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในหมู่บ้านใช่ไหมครับ
1: ไม่มีเลยครับถ้ามีตำแหน่งนะหมู่บ้านผม
0: เป็นชาวบ้านคนหนึ่ง
1: เจริญนะ
0: คะครับ
2: ครับผม
0: ก็เอาให้ถึงที่สุดนะพี่นะเพราะว่าเรื่องของการที่จะมีน้ำใช้ในหมู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแรกๆอ่ะเนาะพื้นฐานเลยนะ
1: ร้อนครับเรื่องแรก
0: มันต้องมีเน
1: า
0: ะ
1: เรื่องเล็กน้อยจิ๊บจ้อยมากครับแต่ทำไม
0: น้ำสำคัญสุดนะคะ
1: ถูกต้องครับถูกต้อง
0: ค่ะ
1: น้ำไฟก็มืดครับหมู่บ้านไฟก็มืดตอนนี้นะครับผมให้อบต.เนี่ยทำแผนเพื่อทำให้มีแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ก็ได้อะไรก็ได้นะครับ
0: ขอให้มีมาเถอะเนาะได้ค่ะค่ะ
1: นี่นะมันเป็นเสียงหนึ่งที่จะทำอาจจะมีประโยชน์กับกลุ่มชุมชนอื่นด้วยนะฮะฝาก
0: มีคนแนะนำบอกว่าอยากให้พี่สมศักดิ์ติดต่อไปที่เพจเนี้ยเพจเรื่องปฏิบัติการเฝ้าบ้านชื่อเพจนะคะ
1: อะไรนะ
0: ชื่อเพจนะครับปฏิบัติการเฝ้าบ้าน
1: โทรศัพท์
0: มีเพจหนึ่งค่ะเขาดูเรื่องนี้เลย
1: โทรศัพท์
0: นะครับ
1: โทรศัพท์ถูกกดนะครับเป็นคนโจรนะฮะนะฮะ
0: และ
1: เป็นคนไม่น้อยนะฮะไม่สามารถที่จะเข้าถึงส่วนราชการเหล่านี้ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นคนคุยไงว่าไม่มีอำนาจนะครับที่จะสามารถต่อรองกับหน่วยงานต่างๆได้โทรไปเขาไม่รับเขาก็ไม่สนหรอกนะฮะดังนั้นฝากอ่านสื่อตรงนี้รบกวนนะ
0: ยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ศักดิ์
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ค่ะเช้ากันต่อมีน้องอยู่คนหนึ่งน้องเป็นผู้บาดเจ็บในรถไฟในเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์
1: ครับ
0: แต่ว่าเธอบอกว่าเธอทำไมไม่ได้รับการไม่ได้เข้าเกณฑ์ในการได้รับการเยียวยานะคะน้องคนนี้ชื่อชดาพรนะคะไปที่สน.มักกะสันนะคะเมื่อวานเพื่อลงบันทึกประจำวันว่ากระเป๋าเอกสารกับเงินสด 27,000 บาทของเธอหายไปบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะวันเกิดเหตุเนี่ยเธอไปกดเงินสด 27,000 มาก็ใส่กระเป๋าไว้นะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปโลตัสพระราม4เพื่อจะไปถ่ายแหวนที่ร้านทองแห่งหนึ่งเธอก็ขี่มุ่งหน้ามาทางเดียวกับรถเมย์คันเกิดเหตุนั่นแหละสาย206แล้วก็จอดอยู่ถัดไปประมาณสัก3คันซึ่งก็มีรถเก๋งมีรถกระบะจอดอยู่ใกล้กับรถเมย์ประกบข้างมอเตอร์ไซค์ของเธอจนกระทั่งรถไฟน่ะพุ่งชนรถเมย์ก่อนจะลากรถด้านข้างมาเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ของเธอได้รับบาดเจ็บแต่เธอบาดเจ็บไม่มากมอเตอร์ไซค์เสียหายเล็กน้อยกระเป๋าที่เธอใช้ทำงานแล้วก็เงินที่กดมา 27,000 น่ะมันอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็หายไปตอนนั้นเลยช่วงจังหวะที่แบบชุลมุนน่ะเป็นกระเป๋าผ้าสีขาวสายสีน้ำเงินด้านในเนี่ยมีกระเป๋าตังสีดำแล้วก็มีบัตรพนักงานที่เป็นสายคล้องสีดำเขียนคำว่าแซมในวันเกิดเหตุกระเป๋าเนี่ยแขวนไว้ตรงหน้ารถตรงแฮนด์อะตรงแฮนด์รถใช่ไหมเธอบอกว่าตอนนี้นะโรงพยาบาลได้ต่อสายให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมซึ่งจากการคุยเบื้องต้นเนี่ยตัวเธอไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาแต่อย่างใดเนื่องจากว่าไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลถึง21วันก็เลยไม่เข้าข่ายอะไรเลยค่ายงค่ายาก็ใช้ประกันส่วนตัวไปส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเพิ่งซื้อมาเนี่ยได้กี่วันเอง8วันเอง7วันก็ยังไม่ได้พรบ.ก็เลยไม่สามารถเบิกอะไรได้แต่เมื่อกลับไปถึงบ้านก็รู้สึกว่าแพ้ยาก็เลยกลับไปหาหมออีกรอบนึงครั้งนี้ก็เลยต้องจ่ายเป็นเงินสดไปอีก1,000กว่าบาทก็ขอเบอร์ติดต่อพยาบาลไว้แล้วก็จะมาขอลงบันทึกประจำวันที่โรงพักไว้ก่อนเธอก็บอกว่าเธอก็

0: ไม่เข้าหลักเกณฑ์ว่าถ้าบาดเจ็บจะได้เงินเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ค่ะโอ้โหต้องฝากนะว่ารัฐบาลต้องดูแลคนที่เขาเนี่ยอยู่ๆเราเห็นในคลิปหลายคนนะอย่างเช่นรถเมย์พุ่งมาเนี่ยตอนมันพุ่งมาเนี่ยถูกลากมาเนี่ยนะฮะแล้วเขากระโดดหนีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ในคลิปก็มีหลายคนนะที่ทิ้งรถแล้วกระโดดหนี
1: ทิ้งรถเลยทิ้งรถหนีเพราะเขาเห็นแล้วว่า
0: หรือที่เมื่อวานเราว่ามีแท็กซี่คันนึงนะฮะที่บอกว่าแบบผ่านเหตุการณ์มาประมาณเสี้ยววินาทีแล้วก็ถูกชนท้ายนิดหนึ่งถูกรถเมย์พุ่งมาชนท้ายตึ้งเนี่ย
1: รถเมย์กวาดไปหลายคันนะช่วงจังหวะนั้นเนาะ
0: ใช่คุณต้อง
1: ดูจากกล้องอีกมุมนึงอ่ะโอ้โหฝั่งที่รถเมย์ขวางอยู่อ่ะหลายคันอยู
0: ่ใช่แล้วการ
1: นะคะ
0: ไม่รู้หลักจากการรถไฟหรือขอสมกรต้องดูแลล่ะ
1: ดูแลแล้วก็คนขับรถเมย์สักหน่อยนึงไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวโพสต์ว่าเขาก็ปลอดภัยแต่ว่านั่นแหละมีไฟไหม้เนาะไฟไหม้ที่ขาที่แขนอะไรพวกนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่เชื่อไหมว่าคอมเมนต์เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันคือแบบไม่ได้มีการปลอบใจหรือให้กำลังใจพี่คนขับรถเมล์เลยน้องดุ้ง
0: ครับครับ
1: ก็
0: เข้าใจอารมณ์ถ้าเรา
1: เข้าใจอารมณ์
0: ยอมรับไปนะต้องเข้าใจอารมณ์เนาะ
1: คุณไปจอดขวางทำไมนั่นแหละคนถามว่ามีคนบอกว่าร
0: ับผิดชอบคนในชีวิตอ่ะ
1: นั่นแหละคิดอะไรอยู่แต่ว่าบางคนก็อาจจะมีส่วนน้อยอ่ะสักไม่ถึง 10% นะก็บอกว่าเข้าใจในสถานการณ์ตรงนั้นว่ามันชินอ่ะทุกวันเป็น10ปีละพี่คนขับรถเมย์คันนี้น่าจะขับมานานแล้วเพราะว่าอายุก็ไม่น้อยเข้าใจว่าแกก็ชินอ่ะคือรถติดอะตรงนั้นอะยังไงก็กระดึ๊บไปขวางก็ไม่เป็นไรมันเป็นอย่างเงี้ยตลอดมันด้วยความเคยชินอะขวางก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็นี่เป็นบทเรียนสุดๆเนาะล่าสุดนะคะน้องที่เมื่อสักครู่ที่เล่าไปว่าเงินหายล่าสุดนางสือพิมพ์ข่าวสดรายงานว่านางสาวชฎาพรได้ของที่หายคืนครบหมดรวมทั้งเงินสด27,000ด้วยค่ะมีคนเก็บไว้ได
0: ้โ
1: อ้เข้าใจว่ามีคนไปส่งให้กับตำรวจ
0: ยังโชคดี
1: ใช่โชคดีได้เงินคืนด้วยค่ะเนี่ยได้หมดแล้วได้ทั้งกระเป๋าเลยค่ะ
0: ม
1: ีคนเก็บกระเป๋าคืนให้กับตำรวจเรียบร้อย
0: โอ้ครับผม
1: ค่ะโชคดีแต่เธอบาดเจ็บนิดหน่อยเธอก็เสียค่ายาเองไป1,000 กว่าบาทก็ก็ฟาดเคราะห์น้อยอย่างนี้เนาะหรือนี่แหละไปบันทึกเอาไว้ดีละนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมหรือว่าอะไรก็อาจจะได้ข้อมูลตรงนี้ไปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เผื่อเขาจะมีเงินเพื่อเหลือเยียวยาอย่างไร
1: ค่ะ
0: นะแต่เมื่อวานก็สรุปทั้งคู่ก็ได้ประกันตัวนะครับฝั่งอันนี้ของฝั่งของคนขับรถไฟเนาะ
1: ค่ะ
0: ฝั่งคนขับรถไฟกับพนักงานที่ยืนถือธงแดงแล้วเอาลงเร็วเหลือเกินนั่นแหละตอนนั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: ครับเมื่อวานก็ได้ยินคำขอโทษจากทางฝั่งคนถือธงนะฮะแต่ตัวคนขับรถไฟเนี่ยไม่พูดไม่จาเลยพี
1: ่ค่ะ
0: ก็
1: พูดไม่ออกนะ
0: โอ้ไม่ออกเลยฮะไม่มีขอโทษไม่มีอะไรเลยฮะ
1: ไม่พูดเลยเหรอ
0: ไม่พูดตอนที่มาโรงพักเนาะแล้วก็ถูกนำตัวส่งศาลเมื่อวานก็ศาลก็เมตตานะครับให้ประกันตัวออกมาแต่ว่าให้ติดกำไร EM เอาไว้ป้องกันการหลบหนีนะครับเนาะความคืบหน้าทั้งหมดนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งคนนี้เป็นแม่บ้านทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะคะเป็นแม่บ้านมาทำเป็นแม่บ้านอยู่นั่งรถเมล์บ้านเดิมนี่อยู่ปางกู่อำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะน้องดงที่เทียมนางเทียมพวงยอด

0: อายุ57ปีนะคะชาวบ้านกระต่ายดอนทำงานอยู่เป็น40ปีแล้วนะคะแกก็นั่งรถเมล์ไปกับมาทำงานตลอดเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวตามไปที่บ้านที่จัดงานศพอะเนาะพี่สาวของป้าเทียมบอกว่าป้าเทียมเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะคะผูกพันกันมากต่างคนก็ต่างทำงานเนาะแต่ก็วิดีโอคอลคุยกันทุกวันน้องสาวป้าเทียมเนี่ยมาทำงานในกรุงเทพตั้งแต่อายุ15นะคะ15ปี15ขวบมาทำงานจนถึงบัดนี้57ก็ยังทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ส่งไปที่ครอบครัวตลอดนะค่าเงินเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ยขึ้นรถเมล์สาย206ตอนนี้ เพื่อจะกลับห้องพักก็ใช้เดินทางเป็นประจำสองคนยังวิดีโอคอลคุยกันอยู่เป็นปกตินะคะแล้วป้าเทียมเนี่ยพูดกับพี่สาวแบบติดตลกว่าเนี่ยเนี่ยถ้าท่านถูกรางวัลที่หนึ่งนะฉันจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเอาเงินมาให้พี
1: ่โอ้ครับ
0: พี่สาวเนี่ยหัวเราะแล้วก็คุยกันอย่างมีความสุขว่าคือแบบพี่สาวประมาณคิดในใจว่ามันจะมีวันนั้นไม่น่าเธอจะถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรแต่ก็หัวเราะคุยกัน
1: ก็อารมณ์แบบ
0: ในการวิดีโอคุยกันครั้งสุดท้ายเนี่ยใช่คุยกันเห็นหน้านะป้าบอกว่าติดอยู่ในใจเลยตอนนี้ระหว่างที่คุยกันเนี่ยเห็นสังเกตเห็นใบหน้าของป้าเทียมน้องสาวดูหมองคล้ำผิดปกติในวันนั้นน่ะเหมือนมีรางนั่นแหละแกบอกเหมือนมีรางแล้วบอกว่าโอเคเอาคุยกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะขึ้นรถเมล์แล้วกลับห้องไปลุ้นหวยแกบอกประมาณบ่ายสองนะที่คุยวิดีโอคอลกันน่ะบอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเลิกงานจะไปลุ้นหวยที่ห้องพักหลังจากนั้นบ่ายสามโทรหาอีกรอบหนึ่งไม่ติดแล้วแต่ก็ไม่คิดอะไรจนกระทั่ง4โมงเย็นมีข่าวรถไฟชนรถเมย์ก็ยังไม่รู้ว่าน้องอยู่บนรถคันนั้นป้าเทียมอยู่จนมีรายชื่อผู้เสียชีวิตออกมาเห็นชื่อโอ้โหช็อกเลยทำอะไรไม่ถูกป้าจุ๋มบอกป้าเทียมนี่เป็นคนขยันมากอดทนรักครอบครัวทำงานหนักตลอดชีวิตไม่เคยบ่นนะมาทำงานตั้งแต่อายุ15นะจะกลับบ้านทุกช่วงเทศกาลงานบุญเนาะตุลาคมกลับทีหนึ่งแล้วก็สงกรานต์จะซื้อของกลับไปฝากญาติทุกครั้งเป็นคนชอบทำบุญเข้าวัดถือศีลกินเจช่วยเหลือคนอื่นทำให้คนอื่นรักและเอ็นดูป้าเทียมมากนะคะครอบครัวแบบโอ้เศร้าเลยนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าก็ไปร่วม งานด้วยนะคะ
1: โอ้ครับ
0: ศรีสะเกษก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นะฮะโอ้แล้วก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ยังเฝ้ารอร่างกลับไปอยู่เนาะเห็นทางนิติเวชบอกว่าสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้7รายพี่
0: อีกหนึ่งยังไม่ได้ค่ะใช
1: ่ครับผม
0: ค่ะโดนน่าจะโดนไฟคลอกเนาะ
1: เนาะ
0: ใช
1: ่
0: โดนไฟคลอก
1: ครับก็อย่างที่บอกวันนี้ที่จะไปขึ้นรถไฟนะสิใจหนึ่งนะใจหนึ่งก็คือเราในมุมคนทำข่าวเราอยากได้ภาพเนาะเราอยากได้ภาพใจหนึ่งเนี่ยคิดอยู่แล้วว่าวันนี้เราไปนั่งเราจะได้เห็นกับตาไม่รู้นะว่ามันมีรถมาขวางทางรถไฟอยู่อีกอ่ะ
0: ก็ต้องไปเวลาที่ขบวนรถมาพอดีตรงมันจะมีน่าจะสามช่วงอ่ะตรงนั้นอ่ะ
1: คือหมายถึงว่าผมเนี่ยขึ้นไปนั่งอยู่บนรถไฟผมอยากจะเห็นมุมแบบว่าอ๋อนั่นไงไกลๆนั่นไงรถเมย์มันขวางแล้วเราต้องเบรกยังไงพี่เราต้องเบรกคืออยากอารมณ์แบบแต่ใจนึงก็อยากให้แบบเฮ้ยจิตสำนึกคนไทยมันไม่ควรมีแล้วนะแต่ว่าในมุมนักข่าวใจนึงก็อยากจะได้ภาพอย่างนั้นนะอยากจะได้ภาพเราก็อยากจะเห็นว่าพี่เขาต้องเบรกตั้งแต่กี่ร้อยเมตรกันมาเนี่ยในเมื่ออันนี้เนี่ย
0: ถึงจะเอาอยู่ใช่ไหมแล้วก็
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่
0: าให้ฟังถ้าอยู่ข้างหน้าจริงๆอ่ะจะได้เห็นธงไหมเห็นคนถือสัญญาณธงไหมแต่ต้อง
1: อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ
0: ต้องสายตาดีขนาดไหน
1: ใช่คือจริงมันควรเราไม่ควรเห็นแล้วเพราะว่าคนไทยเราควรจะต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยตีเส้นเหลืองละถ้ามีสัญญาณติ้งติ้งเนี่ยต้องหยุดละหยุดต้นที่หลังเส้นเหลืองละ
0: จริง
1: แต่ว่ามีคนบอกไม่วันนี้ไปยังไงเห็นแน่เห็นไอ้พวกจอดขวางคารางอยู่แน
0: ่มีเราเชื่อว่ามีมอเตอร์ไซค์ก็ยังมีอยู่ไม้กั้นลงแล้วก็ยังมีข้ามอยู
1: ่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขายังแบบว่าเขายัง
0: ติ๊กแ
1: ท็กได้ไปนะเขาก็เขาก็รอไม่ได้แล้วพวกมอเตอร์ไซค์ไฟแดงเขายังไปเลยนะฮะแล้วภาษาอะไรกับไม้กั้น

0: นั้นน่ะน้องๆไอ้ตรงแยกอโศกอ่ะคือบางทีมันติดมันต่อเนื่องจริงๆนะเพราะว่าแยกนั้นน่ะรถมันติดมากทีนี
1: ้
0: ติดกันเนี่ยพอรถมาเนี่ยมันก็จะขวาง
1: เ
0: ราว่าต้องมีในอนาคตก็ต้องขวางรางอยู
1: ่เออเนี่ยวันนี้คนก็บอกเหมือนที่ตีนะว่าไปต้องมีแน่แต่ว่า
0: ขวางตลอดใช
1: ่เออจะได้เห็นเดี๋ยวได้รู้ว่าเออคนไม่กลัวเลย
0: ต้องไปขบวนเช้าสี่เจ็ดโมงประมาณ7:20อ่ะตรงอโศกอ่ะเจอแน่เพราะว่ามันจะมีรถที่มาจากบางซื่อที่จะไปลาดกระบังอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนักศึกษาลาดกระบังอ่ะจะรอขึ้นตรงนั้นอ่ะเพียบเลยเดี๋ยวจะได้เห็นนักศึกษาลาดกระบังรอขึ้นรถไฟตรงนั้นน่ะเยอะมากราว7:20ค่ะ
1: ใช่แล้วเราลืมเล่าว่าวิธีแนวแก้ปัญหาของรัฐมนตรีพิพัฒน์นะฮะที่ท่านบอกว่าจะขอเวลา3เดือนศึกษาว่าจะไม่ให้รถไฟพวกนี้เข้ามาในเมืองนะเมื่อวานท่านรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการบอกว่าใช่สายใต้เนี่ยจะไปสุดแค่แถวตลิ่งชัน
0: แล้วสายที่จะไปตะวันออกไปยังไงอะ
1: ตะวันออกก็จะมาสุดแค่ลาดกระบังแล้วก็ให้มาแอร์พอร์ตลิงค์สายใต้ก็ตลิ่งชันแล้วนั่งรถเมล์ขสมกเข้ามานะฮะ
0: อันนี้
1: เป็นแนวทางแนวคิด
0: ในอนาคตเหรอคะ
1: แนวคิดแกจะไปขอเวลาศึกษา3เดือนนะว่าถ้าทำแบบ
0: รถสินค้าตู้รถสินค้าไปยังไงอะ
1: รถสินค้าเนี่ยมันตีช่วยบอกให้วิ่งกลางคืนแนวคิดเขาอย่างนั้นกันนะเพื่อให้กลางวันเนี่ยจะไม่มีรถไฟเข้าเมืองละแนวคิดเขาแต่ผมก็เราบอกว่าอย่างที่พี่ศรีบอกเช้าๆเนี่ยถ้าลองมาดูสิคนที่อยู่ชานเมืองอ่ะ
0: ตอนเช้าเนี่ยโอ้โหติดจากแยกอโศกไปจนถึงแยกฟอร์จูนนู่น
1: ด้วยใช่พี่จะหมายว่าคนชานเมืองอ่ะเขาจะนั่งรถไฟพวกนี้เข้ามานะหนุ่มออฟฟิศเนี่ยใส่สแลปเสื้อเชิ้ตนะใส่เนคไทเนี่ยขึ้นรถไฟแบบนี้นะเพื่อที่จะเข้ามาอโศกกันอ่ะ
0: เต็ม
1: เจ็ดโมงเนี่ยขบวนเช้าเนี่ยท่านไปดูเถอะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าไม่มี
0: คนนั่งรถไฟเยอะค่ะตอนเช้าอ่ะ
1: ใช่ถ้าไม่มีรถไฟพวกนี้เด็กนักเรียนนักศึกษาคนทำงานรอบเช้าเนี่ยเขาทำไงอ่ะ
0: ค่ะ
1: เขาผิดอะไรอ่ะเขาบอกเขานั่งอยู่ทุกวันเนี่ยเขาแล้วเขาผิดอะไร
0: แล้วไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนเวลาเดินรถอย่างเงี้ยมันก็เดือดร้อนอีกนะ
1: ใช่
0: มันต้องหาวิธีนั่นแหละเราว่าการสร้างสะพานก็ช่วยได้จุดตัดรถไฟเอาสะพานข้ามไปเลยให้รถยนต์ขึ้นสะพานให้หมด
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้ลองดูนะคะท่านขอเวลา3เดือนเหรอ
1: มันก็หลายถนนหลายเส้นเลยนะพี่ไล่มาตั้งแต่แถวยมราชมา
0: เทียบเลย
1: เนาะมาอโศกไล่ไปรามคำแหงศรีนครินทร์ลาดกระบังโอ้โหครับผม
0: ค่ะน่ากลัวมาก
1: ก็เดี๋ยวรอดูนะครับ
0: ใช่ค่ะมีเมื่อวานนี้เหตุการณ์นี้ก็น่ากลัวช็อกเลยค่ะลุง
1: ครับ
0: น้องเอกำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่ดีๆนะคะน้องเอเนี่ยเธอบอกว่า3 ทุ่มเมื่อวานเธอไปออกกำลังกายกับสามีอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรามาเพิ่งมาออกกำลังกายที่นี่ได้สักประมาณ1 อาทิตย์นะคะช่วงเกิดเหตุเนี่ยสามีวิ่งนำไปก่อนเธอก็วิ่งไม่ทันเนาะก็เปลี่ยนมาเดินดีกว่าเดินรอบลานวิ่งแทนไม่ไหวจนกระทั่งมาถึงจุดจอดรถมอเตอร์ไซค์ด้านข้างลานออกกำลังกายพบชายสวมเสื้อสีขาวยืนจ้องเธออยู่ต้องมองเลยนะก่อนชายอีกคนนึงที่เดินตามหลังมาเข้ามาดึงเสื้อกล้ามที่ใส่ออกกำลังกายของเธอขึ้นมาคุมศีรษะดึงเสื้อกล้ามเธอดึงขึ้นมาแล้วมาคุมศีรษะจนเห็นแผ่นหลังและชุดชั้นในโผล่ก่อนจะใช้เศษทุเรียนที่ชายคนดังกล่าวเตรียมมาฟาดเข้าที่ใบหน้าหลายครั้งไม่ช็อกได้ยังไงส่วนชายที่สวมเสื้อสีขาวอีกคนมาลุมชกต่อยซ้ำจนเธอล้มลงโชคดีที่มีชาวบ้านแถวนั้นเห็นเหตุการณ์แล้วก็ตะโกนห้ามชายวัยรุ่นทั้งสองคนรีบวิ่งหลบหนีทิ้งเปิดทุเรียนไว้ในจุดเกิดเหตุก่อนจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่หนีไปอย่างรวดเร็วซึ่งน้องเอบอกว่าเธอก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่ถูกทำร้ายตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการเข้าใจผิดอะไรหรือไม่ทำร้ายผิดคนหรือเปล่าหรือว่าหวังพยายามต่อทรัพย์เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเธอไม่เคยมีปัญหาหรือทะเลาะกับใครมาก่อนอีกทั้งผู้ก่อเหตุไม่พูดอะไรเลยระหว่างลงมื

0: ก็เมื่อวานไปแจ้งความไว้แล้วที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราเพื่อให้ตำรวจนั้นเนี่ยติดตามตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็อยากทราบเหตุผลที่แท้จริงว่ามาทำร้ายเพราะอะไรเนื่องจากว่าเป็นผู้หญิงที่มาออกกำลังกายตามปกติและอย่างที่บอกว่าเพิ่งจะมาเดินมาวิ่งที่นี่ได้แค่1อาทิตย์ทันลง
1: เพราะว่าถ้าฟังนี้คือทรัพย์สินอะไรเขาไม่เอาไปนะไม่ได้ช
0: ิ
1: งเงินอะไร
0: เออ
1: ก็แสดงว่าม
0: าย
1: ืนจ้องหน้าเหมือนกับ
0: เลือดโชคเลยนะคะ
1: โอ้โหพี่แค่เรามือไปโดนเปลือกมันนิดนึงนะบางทีนิ้วเลือดไหลเลยนะ
0: อะไรอย่างงงเลยเนี่ย
1: เออ
0: เดี๋ยวต้องติดตามข่าวนี้เนาะแล้วเนี่ย3 ทุ่มมันก็มืดแล้วนะ
1: ครับ
0: อืมเนี่ยแสดงว่าเขาเตรียมการมา2 คนนี้เตรียมเอาเปลือกทุเรียนมาเพื่อจะมากระทำแบบนี
1: ้โอ้เหมือนแค้นอ่ะเหมือนคนแค้นให้เปลือกทุเรียนอ่ะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าตั้งใจจะมาชิงทรัพย์เนี่ยมือถือเธออะไรก็ต้องโดนเอาไปแล้วอันนี้เหมือนกับด้วยความแค้นใช้เปลือกทุเรียนอ่ะ
0: อ
1: ืมแสดงว่ามีความเป็นไปได้นะว่าผิดตัวเนี่ยมีความเป็นไปเพราะไม่เห็นเขาบอกยืนจ้องเหมือนมันยืนรออยู่ใช่ไหม
0: ยืนจ้องมองก่อนหลังจากนั้นก็เข้ามาดึงเสื้อมาคุมคือเสื้อเลยลักษณะเหมือนมีฮู้ดอ่ะนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ฟาดไม่ยั้งเลยค่ะ
1: โอ้นี่ตำรวจต้องเร่งตามแล้วเพราะว่าความปลอดภัยของผู้คนนะพี่นะสวนสาธารณะนี่มันเป็นสถานที่ที่แบบมันควรจะปลอดภัยแล้วเห็นบอกอยู่หน้าศาลากลางด้วยนะ
0: ศาลากลางจังหวัดเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าเปียวๆอะไรนะคนก็ยังวิ่งยังเดินออกกำลังกายกันอยู
1: ่โอ้ยอย่างเงี้ยไม่ว่าจะกลางคืนหรือว่าเช้ามืด5 เนี่ยบางคนก็ออกไปวิ่งแล้วนะก็ไปทำงานบางคนก็ออกไปออกกำลังนะ
0: อย่างเงี้ยมันระแวงเหมือนกันเนาะเจอข่าวนี้เนาะ
1: เออ
0: เจอข่าวนี้ระแวง
1: ตำรวจด้วยครับผม
0: รีบจับมาให้ได้นะคะ2 คนนั้นน่ะ
1: ใช่
0: คิดว่าไม่เกินความสามารถเนาะกล้องกึ่งน่าจะมีอยู่นะ
1: มีตัวเธอถ่ายคลิปไว้ได้ด้วยนะเห็นแต่ตอนที่เขาหนีละตอนที่เขาแบบขี่มอเตอร์ไซค์ปื๊ดออกไปเนี่ยฮะเห็นมีภาพอยู่แวบนึง
0: น่าจะเห็นป้ายทะเบียนอะไรนี้เนาะ
1: ครับผม
0: ขอให้จับไปได้เราอยากรู้มากเลยเพราะว่ามันดูน่ากลัวไป3 ทุ่มแล้วมาโอ้ฟาดกันด้วยเปลือกทุเรียนอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะพักสักครู่เนาะ
1: ได้เลยเดี๋ยวผมขอตัวเลยนะพี่วันนี้ขอยากออกเร็วนิดนึงนะพี่นะ
0: ทำข่าวด้วยนะคะวันนี
1: ้ครับไปขึ้นรถไฟก่อนครับพี่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพักสักครู่ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรถแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ให้การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

เข้าชั่วโมงที่สองหกนาฬิกาสิบสองนาทีนะคะเช้าวันอังคารที่19พฤษภาคมพี่สายันบอกว่าขายกับข้าวแล้วก็ฟังไปด้วยที่จังหวัดน่านนะคะสวัสดีชาวน่านชาวสกลนครค่ะชาวภูสิงห์เมื่อสักครู่ชั่วโมงที่แล้วก็มีพี่ที่อยู่อำเภอภูสิงห์นะคะศรีสะเกษโทรมาแล้วก็ชาวไหนอีกชาวตลาดรถไฟจังหวัดสงขลาด้วยนะคะตื่นตั้งแต่เช้าเลยนะคะนี่พี่โจส่งมาชั่วโมงแรกนะคะแล้วก็ชาวจังหวัดเลยทุกอำเภอด้วยนะคะชาวเชียงใหม่นี่ชาวกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเอาแต่ว่าข้อความนี้บอกว่าเมื่อไหร่จะเลิกให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านอยู่ครบ60ปี5ปีก็พอแล้วอ๋อก็อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเนาะว่าจะกล้าหรือเปล่านะคะสวัสดีพี่ใช้ชื่อว่าวังน้อยเหรอคะตื่นมาทำงานพร้อมกับฟังข่าวสารสาระและก็เพลงเพราะๆนะคะอ๋อเพจนั้นชื่อปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านคนละเพจกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เรื่องทุจริตเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะก็ว่ากันไปวันนี้มีชุมนุมทางการเมืองนะคะแถวราชประสงค์อะคะ12นาฬิกาถึง20นาฬิกาไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงเส้นทางเอ

ชุมนุมทางการเมืองอะไรวันนี้ที่ราชประสงค์แยกราชประสงค์เลยใช่ไหมเดี๋ยวขอข้อมูลนิดนึงนะคะผมคนนครติดตามทุกวันรุ่งเลยครับพี่จรุงนะคะพี่สมเร็จสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีชาวไทยทุกท่านนะคะแล้วก็คนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะที่ฟังลูกทุ่งมหานครอยู่นะคะทั่วโลกเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะเปิดเพลงสามหมัดสามชาในวงการมวยนะคะสามคนเมื่อสักครู่พี่สมรักคำสิงพี่สามารถพยัคฆ์กรุณแล้วก็พี่สมจิตตรงจอหอขออภัยฝนตั้งเขารู้สึกเริ่มมีอาการนะคะก็คืออันเนื่องมาจากว่ามีข่าวนักมวยคนดังเราก็เคยนำเสนอข่าวของพี่เขาอยู่บ่อยนะคะคนนี้อำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์มวยโลกแชมป์โลกนะคนนี้มวยสากลนะคะล่าสุดครอบครัวสุดทนแล้วค่ะโพสต์เลยค่ะเป็นคลิปพฤติกรรมของอดีตแชมป์โลกคนนี้ยังคงใช้ยาเสพติดอยู่แล้วก็โวยวายกลางดึกด้วยนะคะจนมีคนก็แชร์คลิปกันไปนะคะล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะทางปลัดอำเภอศรีราชาพร้อมด้วยตำรวจนะสารวัตรปราบปรามของสภ.ศรีราชาและกำลังตำรวจหลายนายนะคะรวมถึงอส.ด้วยไปร่วมกันจับกุมตัวนายอำนาจดื้นเริงอดีตแชมป์โลกมวยสากลสมัครเล่นนะคะก็ไปจับได้ที่บริเวณชุมชนเขาแตงอ่อนในพื้นที่ศรีราชานั่นแหละก็เอาไปตรวจหาสารเสพติดเลยก็พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจริงนะคะคือเนื่องมาจากว่าทางปลัดอำเภอศรีราชาเนี่ยทราบเรื่องฝ่ายความมั่นคงก็บอกว่าเดี๋ยวต้องประสานตำรวจไปติดตามตัวอำนาจดื้นเริงหน่อยแล้วก็พบว่าเดินอยู่ริมถนนในพื้นที่ชุมชนก็เลยเข้าจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เพิกเฉยนะกรณีที่ญาติได้มีการร้องเรียนมาบอกว่าไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของอำนาจดื้นเริงนะคะผู้ต้องหานั้นจริงๆแล้วอำนาจเนี่ยเขามีคดีอยู่นะระหว่างตอนนี้กำลังรอลงอาญาอยู่ระหว่างรอลงอาญาแล้วก็เห็นบอกว่าล่าสุดนั้นเนี่ยไม่ได้ไปรายงานตัวต่อศาลตามการนัดหมายหลังจากนี้เนี่ยตำรวจจะทำหนังสือส่งไปที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีเพื่อพิจารณาเพิกถอนการรอลงอาญาอำนาจดื้นเริงแน่นอนถ้าแบบนี้ก็ทำให้ต้องรับโทษจำคุกเพิ่มเติมนะคะเนี่ยค่ะอำนาจดื้นเริงก็ได้สตินิดนึงก็บอกว่าไม่คาดคิดว่าครอบครัวตัวเองจะเผยแพร่คลิปตัวเองแต่ก็ยอมรับแหละว่าเสพยาจริงรู้สึกเสียใจอีกแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าคลิปนี้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงอย่างหนักนี่เรายังเป็นห่วงชื่อเสียงอยู่นะบางช่วงบางตอนนี่นะคะอำนาจเลื่อนเริงบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่คิดไม่ฝันว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดจะทำแบบนี้กับตัวเองก็พยายามแล้วที่จะเลิกนะจะเลิกทุกอย่างทั้งยาเสพติดทั้งของมึนเมาพยายามทุกอย่างเพื่อปรับปรุงตัวเองแล้วก็จะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนจริงๆเนี่ยมีสอนมวยเด็กนะยังมีอยู่นะสอนมวยเด็กในฟิตเนสแห่งหนึ่งยอมรับว่าพลาดอีกแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นขนาดนี้นี่เลยบอกว่าพอญาติโพสต์คลิปนั้นปุ๊บเนี่ยโลกโซเชียลมันแรงมันมีทั้งฆ่าคนได้กับฆ่าคนไม่ได้มันแรงมากนะครับโลกโซเชียลปัจจุบันนี้อำนาจรื่นเริงได้สติพูดแบบนี้โอ้แต่ไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันจริงๆเนาะตำรวจก็จับไปเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเพิ่มโทษด้วยนะคะเพราะว่าขณะนี้เขารอลงอาญาอยู่นะคะนี่คือญาติทนไม่ไหวจริงๆเห็นบอกว่าเสพยาในบ้านเลยก็ถ้าเสพยาในบ้านญาติก็ต้องถ่ายแล้วก็ต้องนี่แหละโพสต์เลยเพราะว่าในเมื่อเตือนกันแล้วก็ไม่ฟังนะคะสุดท้ายก็โดนจับไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะนี่คือคนที่เคยเป็น

แชมป์โลกนะคะไม่ใช่เป็นนักมวยแบบธรรมดานะอำนาจรื่นเริงนี่คือเป็นแชมป์โลกนะคะโอ้โหเสียดายเนาะจริงๆอายุเขาก็ไม่ได้เยอะมากนะคะ50อำนาจรื่นเริงน่าจะ50-51ประมาณนี้นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะคะเสพยาจริงๆยังใช้สารเสพติดอยู่ก็ต้องรับโทษไปมาตามนัดหมายเมื่อวานนี้กรณีที่เราเสนอข่าวไปเมื่อวานเนาะว่ามีคนบันเทิงที่เป็นผู้หญิงพรากผู้เยาว์เด็กอายุ17อะไรอย่างนี้ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณดีเจต้นหอมเขาโพสต์ว่าพรุ่งนี้แถลงข่าวนะให้สำที่เดียว16นาฬิกาถึง19นาฬิกาที่เฟซคลับรัชดาค่ะตอบทุกเรื่องเธอก็โพสต์แบบนี้สั้นๆทีนี้หลายคนก็เลยสงสัยว่าไอ้เกิดอะไรเรื่องเกิดขึ้นอะไรหรือเปล่าเรื่องอะไรนะคะการโพสต์แบบนี้ของคุณต้นหอมแล้วมันไปสัมพันธ์กับข่าวว่าเนี่ยมีคนบันเทิงที่เป็นผู้หญิงคบหากับเด็กอายุ17เนี่ยแล้วแม่เขาไม่ยอมอะไรประมาณนั้นเนาะปรากฏว่าตอนที่คุณต้นหอมโพสต์เนี่ยนะคะมีคอมเมนต์โอ้สอบถามกันเยอะมากหลายคนก็ตกใจว่าเรื่อง17นั่นหรือเปล่าบ้างก็ถามว่าจะเปิดร้านหรือจะแถลงเรื่องอะไรนี่คนดังๆเลยนะคุณตั๊กสิริพรก็เข้าไปคอมเมนต์ทันทีว่ามึงใช่ไหมอะไรประมาณนี้หรือบางคนบอกว่าอย่าบอกนะว่า17ไม่นะหอมอย่างปั่นหยอกหยอกหรือเรื่องจริงใช่เหรอนี่คือเสียงในหัวทั้งหมดอะไรนี้นะคะเนี่ยแหละต่อกับข่าวแค่ว่าสาวคนดังวงการบันเทิงมอมเด็ก17ทำให้ชาวเน็ตหลายคนคอมเมนต์ถามถึงประเด็นนี้และไม่เชื่อว่าจะเป็นคุณต้นหอมนะคะน่าจะเป็นการโพสต์ปั่นตามสไตล์หรือเปล่าก็เลยทุกคนก็รอฟังตามเวลานัดหมายนะคะก็ปรากฏว่าคุณต้นหอมก็นั่นแหละก็มานั่นแหละแต่ว่าก็ชี้แจงแถลงไปว่าไม่ใช่นั่นแหละคุณต้นหอมบอกว่าโอ้โหจะเป็นเธอไปได้ยังไงแล้วมันคือเธอก็รู้อยู่เธอบอกว่าเธอต้องระวังตัวให้มากที่สุดเพราะว่าต้นหอมเนี่ยชื่อจริงสกุลตลาเทียนไพโรจน์เป็นทั้งนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นดีเจเป็นนักธุรกิจนะประสบความสำเร็จหลายด้านนะคะเพราะฉะนั้นเธอจะมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยเธอบอกว่าไม่ได้นะเธอก็มาในตามสไตล์แหละเธอบอกไม่โกรธหรอกคนที่โยงนะว่าอาจจะเป็นต้นหอมหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้นะคะเธอบอกว่า ไม่โกรธถ้าใครคิดว่าเป็นตัวเธอเองและขอบคุณที่ทำให้นักข่าวมางานอีเวนต์เมื่อวานนี้นะคะตอนที่นัดหมาย16นาฬิกาเธอบอกว่าเรื่องอักษรย่อเด็กอายุ17นั้นไม่ทำให้ผิดหวังค่ะไม่เคยทานเด็กขนาดนั้นตอนที่มีข่าวออกมาหอมก็รู้สึกว่าภาพหอมก็ลอยขึ้นมาขนาดเป็นตัวเราเหมือนเขียนข่าวมาเพื่อเราเลยพออ่านคอมเมนต์ดูก็บอกว่าเป็นดีเจสาวแล้วภาพลักษณ์เรามันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วดูมีความเป็นเราก็ไม่โกรธถ้าใครคิดว่าเป็นหอมรู้สึกว่ามันชัดเจนอยู่ในภาพลักษณ์คนคิดว่าเป็นต้นหอมก็เลยต้องใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะเธอก็บอกว่าอย่างนั้นนะด้วยการโพสต์แถลงข่าวคือเรามีแถลงข่าวอยู่แล้วจริงๆนะคะก็เลยต้องโพสต์ไปแต่ไม่โพสเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไปดูรูปภาพมันไม่ได้มีแว็บเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทานมันไม่ตกถึงท้องมาสักพักนึงแล้วถามว่าทบทวนตัวเองไหมก็บอกทบทวนแต่17ปีไม่มีแน่ๆเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็คิดอยู่ตลอดแล้วว่าเราเป็นดารานะเราก็จะทำอะไรที่มีหลักฐานออกไปไม่ได้ฉะนั้นไม่เคยไปเป็นทีมเยือนเป็นทีมเย่าเนี่ยเธอก็พูดตามสไตล์เนาะเธอมาบ้านฉันอย่างเดียวก็รู้สึกว่าค่อนข้างเซฟตัวเองอยู่เด็กสุดของเราคือบรรลุนิติภาวะแล้วเธอพูดคำนี้เธอก็หัวเราะออกมายอมรับว่ามีบ้างแล้วดูหน้าอยู่ดูหน้าก็อยู่ยังไงเธอก็ยิ้มล่าสุดมีคนมาอัดรายการก็มาเจอกันแบบความสวยเราประจักษ์ก็มีคนที่คิดและเล็งอะไรประมาณนี้เธอก็พูดตามสไตล์คนแบบตลกโปกฮาเนาะเธอบอกว่าข่าวนี้ไม่เครียดหรอกเพราะว่าไม่ใช่ตัวเอง
แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นเนี่ย

พอรู้ว่าข่าวเป็นเด็กอายุ17เนี่ยมันมีเรื่องข้อกฎหมายเยอะสิ่งที่เราดูก็คือมีแน่นอนภาคผู้เยาว์มือที่3เพราะว่าผิดกฎหมายมีโอกาสถูกฟ้องได้ข้อนี้จะไม่ทำอยู่แล้วนะพอมีคนใบ้ว่าเป็นต้นหอมมีคำพูดหนึ่งแรงมากรับไม่ได้ที่บอกว่าเป็นตอหอหรือเปล่าแล้วมีคนมาเมนว่าไม่นะเขาบอกว่าเป็นดาราระดับตัวท็อปก็คือไม่ใช่ฉันแหละอันนี้เจ็บปวดเธอบอกว่าอย่างนั้นเจ็บตรงนี้ที่เขาบอกว่าเราไม่ใช่ดาราตัวท็อปตอนที่เรามีรูปไปศาลอาญาคนเลยประติดประต่อกันที่ไปเพราะว่ามีคนเอารูปดาราไปตัดต่อเป็นรูปแบบโป๊เปลือยอนาจารไปแล้วอัยการสั่งฟ้องแล้วเขาให้ดาราในรูปเนี่ยไปเป็นพยานซึ่งเคสนี้เนี่ยเขาเคยแจ้งแล้วนะถามว่าจะฟ้องไหมเรื่องนี้บอกไม่ฟ้องหรอกที่เกียรติไปศาลสรุปพยานก็ต้องไปศาลนะรู้งี้ฟ้องก็ดีจะได้เงินเสียดายมากกว่านั้นเคลียร์ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ต้นหอมแน่นอนต้นหอมบอกว่าเธอจะไม่ทำตัวเองให้น่าผิดหวังต้องทำตัวเองให้ดีเพื่อที่จะได้ด่าคนอื่นได้อย่างเต็มปากก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ดีอีกข่าวแรงสุดก็คือว่าโดนกล่าวหาว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ตอนคือไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วทำให้ตัวเองเครียดอันนั้นข่าวนั้นมากกว่านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเธอบอกว่าตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าวันนี้เนี่ยงานทุกงานเป็นงานสุจริตก็เลยคิดว่าไม่ได้กังวลอะไรเลยขอบคุณที่เอ่ยถึงทำให้มีนักข่าวมางานนี้ได้เธอก็เห็นไหมนี่คือความฉลาดเนาะของคุณต้นหอมนะแกทำให้แบบแกแปลเหตุการณ์แบบเหตุวิกฤตให้เป็นเรื่องที่แบบเป็นบวกกับตัวเองอะนักข่าวก็ไปเยอะเลยนะคะเมื่อวันนี้นะคะคราวนี้นักข่าวก็ต้องเอาไปแล้วว่าไหนเสียเวลานะไม่ได้เสียเวลาก็ถามเรื่องส่วนตัวไปเลยว่าตอนนี้เป็นยังไงชีวิตความเป็นอยู่เรื่องครอบครัวเรื่องแฟนเรื่องนี้เธอบอกก็เรื่องมีหนุ่มๆมีบ้างมีคุยกันนะฟังดูแล้วก็พูดเหมือนดาราเนาะแต่คนน่ะคุยน้อยก็มีบ้างแหละถามว่าชอบเด็กไหมไม่เกี่ยวกับอายุชอบคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ชอบคนทำงานเก่งวัยนี้คิดแต่เรื่องเงินนะเกิดใครสักคนเข้ามาในชีวิตก็อยากให้เข้ามาช่วยกันหาเงินนะสรุปแล้วชอบต่างชาตินะเธอว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ใช่ฝรั่งนะต่างชาติของเธอนี่คือเอเชียนี่แหละตอนนี้เป็นโสด 100% ค่ะอ๋อเวลคัมยินดีต้อนรับผู้ชายมาจีบได้อ๋อเธอก็ทำธุรกิจร้านนวดนะประมาณนั้นเนาะก็สรุปแล้วไม่ใช่คนในข่าวที่บอกว่าพรากผู้เยาว์เด็กอายุ17นะเธอบอกว่าไม่ใช่แน่นอนนะคะเธอไม่ทำแบบนั้นอ่ะจบไปหัวเราะร่วนเลยทีเดียวนะคะคุณดีเจต้นหอมอีกคนนึงเมื่อวานนี้ก็ยังคงเป็นข่าวอยู่เนาะคุณทรายสก็อตถามว่าคุณทรายเป็นคนในวงการบันเทิงไหมก็น่าจะกึ่งๆนะตอนนี้ก็ดูเหมือนบันเทิงไปแล้วนะคะก็เธอถูกกระทำถูกละเมิดจากครอบครัวกับการที่ไปออกรายการเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนเนาะโหนกระแสทำให้ผู้ถูกกระทำคนอื่นที่กล้าออกมาพูดถึงความเจ็บปวดจากการถูกกระทำของตัวเองอีกหลายคนในโซเชียลนะคะซึ่งสายสก็อตก็ให้สัมภาษณ์สื่อไปไม่เยอะแต่ชัดเจนก็คือนี่แหละรายการโหนกระแสนะคะไปออกรายการไปก็ร้องไห้ไปเนาะกล้าออกมาบอกถึงความรุนแรงที่ประสบพบเจอหลังจากที่เธอไปที่ทรายไปออกรายการมาแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งนะคะที่เคยแชร์ประสบการณ์ว่าถูกคนขับรถละเมิดในวัยเด็กอะที่น้องดงอ่านข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะว่าป๋าต๊อปนะคะป๋าต๊อปนี่แหละปฏิญญาเธอถูกละเมิดในวัยเด็กจนต้องทำแท้งอะชีวิตพังทลายไปหมดเลยตั้งครรภ์นะคะป้าต๊อปก็บอกว่าอย่างนี้เห็นใจน้องทรายสก็อตมากป้าต๊อปบอกว่าคนเรานะหลังไม่ชนฝาจะไม่มาพูดในสิ่งที่เราต้องอายเห็นใจตรงที่พูดแล้วไม่มีใครฟังอย่าเข้าใจผิดอย่าเพิ่งเอาเรื่องของพี่ไปปนกับเรื่องของน้องทรายเรื่องของพี่คือเรื่องของพี่เรื่องของน้องพี่เพิ่งเข้าใจเสี้ยวเดียวที่น้องบอกแต่พี่เข้าใจความอึดอัดใจของเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีใครฟังในสิ่งที่เขาพูดเรื่องที่ป๋าต๊อปออกมาพูดคือเรื่องที่ให้คนฟังพี่พูดด้วยความอยากจะบอกทุกคนว่าถ้ามีเด็ก

หลานมาบอกว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยขอร้องไว้เชื่อเขาก่อนแล้วช่วยเขาอย่าเพิกเฉยการที่มนุษย์คนหนึ่งเวลาตัดสินใจพูดเรื่องบางเรื่องออกมาแล้วยิ่งเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยพูดเสร็จอาจจะรู้สึกอายรู้สึกกลัวรู้สึกคนจะไม่เชื่อถ้าครอบครัวไม่ได้เป็นจุดแรกที่จะรับฟังอาจทำให้เด็กคนนั้นไม่กล้าที่จะพูดต่อก็ได้ดังนั้นครอบครัวควรเป็นจุดเริ่มต้นรับฟังก่อนวันนี้สิ่งที่น้องสายบอกว่าไม่มีใครฟังน้องเลยวันนี้มีคนฟังเป็นล้านแล้วมีคนให้กำลังใจเป็นล้านล้านขอให้กำลังใจพวกเราเข้าไปนั่งในใจด้วยว่ามีคนเห็นใจสายสก็อตเยอะแยะป้าต้อพูดถึงคลิปเสียงที่สายเปิดออกมาว่าธรรมชาติมนุษย์นะถ้าไม่อึดอัดเนี่ยหลังไม่ชนฝาจะไม่ออกมาพูดในสิ่งที่ตัวเองอายสิ่งที่พูดเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยก็เก็บไม่ให้คนรู้วันหนึ่งคนนั้นออกมาพูดในเรื่องนี้แสดงว่านั่นแหละถึงจุดที่สุดแล้วแล้วอยากให้คนอื่นรับฟังคนพูดก็รู้สึกอายไปด้วยวันที่สายอัดคลิปออกมาพูดก็คงถึงที่สุดแล้วนะสิ่งที่คล้ายกันก็คือว่าเด็กเนี่ยกระทืบเท้าร้องอยู่ว่าเห็นผมไหมเห็นผมหรือเปล่าถ้าไม่ที่สุดก็ไม่มาพูดเรื่องนี้มันไม่เหมือนเรื่องที่ฉันได้ปริญญาเอกอันดับหนึ่งได้เหรียญทองที่อยากจะไปเล่าให้คนอื่นฟังนี่ไม่ได้เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ใครฟังแล้วแต่เป็นเพียงอยากเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนว่าไม่ได้มีการโดนรับฟังโดยสมบูรณ์น่ะป้าต๊อบบอกว่าจริงๆอยากจะชวนน้องทรายมาบำบัดเสียงของเราเป็นพลังงานขึ้นบริสุทธิ์เป็นพลังงานที่ช่วยขับเคลื่อนให้อะไรติดอยู่ขยับขยับแล้วร่างกายจะโล่งขึ้นจิตวิญญาณโล่งขึ้นจิตนิ่งขึ้นจะได้ทำอะไรต่อจากปัญญาหรือว่าอย่างนั้นเนาะการจะแก้ปมที่ถูกทำร้ายก็ต้องแก้ปมที่ตัวเองหรือที่ตัวเราสิ่งที่ป้าต๊อบเคยเจอคือสิ่งที่แก้ปมได้คือศาสนาถ้าจะให้ชี้แนะเรื่องจิตใจจากประสบการณ์ที่บำบัดจิตใจที่ผ่านมาไม่ได้ก้าวล่วงทรายนะไม่ได้มาฉวยโอกาสจังหวะนี้คุณป๋าต๊อบบอกว่าลองเปิดใจมันอาจจะช่วยบำบัดได้ถ้าทรายพร้อมอยากจะร่วมบำบัดยินดีช่วยจากคนที่เคยผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มาที่ถือว่าความแค้นนี้หลายสิบปีแล้วมันทำลายความสัมพันธ์ตัวเองร่างกายโยนทิ้งเวลาไปเยอะมากกับความแค้นที่ไม่ได้จัดการพี่ไม่สามารถแนะนำอะไรน้องได้นอกจากบอกได้คำเดียวว่าถ้าน้องไม่ไหวจริงๆมาหานะเราคุยกันส่วนตัวดีกว่ามาหาพี่ไม่ได้บอกว่าพี่เก่งพี่บอกว่าพี่มีอ้อมกอดที่อบอุ่นแล้วสัญญาว่าจะไม่ตัดสินอะไรเลยเท่านั้นเลยเท่านั้นจริงๆนี่คือป๋าป๊อกฝากส่งท้ายส่งอ้อมกอดถึงทรายสก็อตค่ะโอ้เมื่อวานนี้ใครที่เห็นภาพตอนที่คุณทรายไปร้องตอนที่ไปออกรายการเนาะโอ้โหแล้วมันมีบางช่วงนะที่แบบบางเพจอะก็ตัดเฉพาะช่วงนั้นมาออกอะเอาแค่ภาพนิ่งเลยนะโอ้ใครเห็นแล้วไม่น้ำตาซึมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่อะซึมทุกคนนะเห็นภาพเขานั่งร้องไห้อะเออมันมีเรื่องอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับคนที่แบบโอ้จริงๆถามว่าเขาคนบันเทิงไหมก็ยิ่งกึ่งๆเหมือนอย่างที่บอกนะคะเมื่อวานนี้ก็มีคนเข้าไปคนว่าตอนนี้เนี่ยทรายสก็อตอยู่กับใครเขาอยู่กับใครในเมื่อเขาถูกครอบครัวปฏิเสธอะไรอย่างนี้นะอันนี้ตามที่เขาบอกเขาให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งนะว่าเขาถูกครอบครัวปฏิเสธเขาส่งคลิปไปให้ใครให้ลุงส่งคลิปไปให้พี่ที่เป็นเครือญาติด้วยกันก็ไม่มีใครสนใจมีแต่คนบอกว่าให้ขอโทษแม่ขอโทษแม่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนไม่มีใครเลยจริงๆตอนนี้นะคะตอนนี้มีอยู่คนหนึ่งที่อยู่ข้างกายเขาที่เห็นเมื่อวานนี้ชัดเจนก็คือเป็นจ่าทหารคนหนึ่งนะคะที่คอยดูแลชายสก็อตอยู่นะคะเขาบอกว่าคนนี้เป็นจ่าทหารนอกราชการเหมือนเป็นหน่วยรบพิเศษหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมีคนทำข้อมูลเอาไว้นะคะที่อยู่ข้างกายคอยดูแลคอยปกป้องคอยไปไหนมาไหนด้วยนะคะก็เห็นบอกว่าคนนี้แหละดูแลมาหลายปีแล้วนะคะก็ยังดูแลอยู่ณปัจจุบันนี้ก็เลยเห็นบอกว่าคนก็เลยเข้าไปโฟกัสเขาชื่อพี่จ่ายาอดีตรบพิเศษผู้เป็นทุกอย่างในชีวิตของทรายสก็อต

มีคนเข้าไปเปิดเผยว่าคนนี้คอยปกป้องคุณทรายอยู่หมายถึงว่าดูแลนั่นแหละปกป้องก็คือว่าดูแลไปไหนมาไหนขับรถให้อยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันทำงานเพื่ออาสานะคะที่ทำอยู่ตอนนี้ไปทะเลไปภูเขาไปดับไฟป่าอะไรพวกนี้นะคะจายาจะอยู่ใกล้ชิดตลอดนะคะไม่ใช่ครอบครัวแต่เหมือนครอบครัวนะคะก็ประมาณนั้นเนาะก็ยังดีนะที่มีจ่าคนหนึ่งเนาะอยู่ใกล้ๆนะคะคอยดูแลเขาไปตามได้เนาะที่เพจที่เฟซบุ๊กของจ่ายานี่นะคะเขาก็โพสต์นะเวลาไปทำกิจกรรมอะไรนะเขาก็บอกว่าเขาจะอยู่ข้างจ่ายสก็อตค่ะปิดท้ายบันเทิงที่ข่าวเศร้านะคะสรุปคุณสังดอกสะเดาก็เสียชีวิตนะคะรักษาตัวอยู่ด้วยอาการโรคมะเร็งยุติการรักษาโดยครอบครัวนะคะแจ้งสาเหตุไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าไม่อยากให้คุณสังทรมานอีกล่าสุดเมื่อวานนี้ลูกชายก็โพสต์แจ้งข่าวว่าตอนนี้พ่อเสียชีวิตแล้วนะครับจากไปอย่างสงบพ่อไม่ต้องห่วงอะไรแล้วจะทำตามทุกอย่างที่เคยคุยไว้จะดูแลแม่อย่างดีท่ามกลางเพื่อนๆ นะคะแฟนๆตลกศิลปินตลกมาร่วมแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมากนะคะก่อนหน้านี้ลูกชายแจ้งข่าวว่าขอยุติการรักษาปั๊มหัวใจพ่อโดยเผยอาการก่อนเสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมงนะคะว่าหมอบอกออกซิเจนในเลือดต่ำ 87% ไข้ขึ้นสูงความดันต่ำการช่วยมีผลเสี่ยงปั๊มหัวใจเสี่ยงต่อการต่อซี่โครงจะหักเลือดจะออกมีข้อดีข้อเสียมีต่างๆนานา1ปั๊มขึ้นมาได้ก็เป็นเจ้าชายมิตรา2ปั๊มไม่ขึ้นพ่อก็ไปทั้งนี้ทั้งนั้นได้ปรึกษาญาติๆแล้วว่าให้คุณหมอช่วยจนสุดความสามารถแต่ถ้าสุดความสามารถแล้วพ่อไม่ไหวขออย่ายื้อเลยครับพ่อเหนื่อยมามากแล้วสุดท้ายก็จากไปอย่างสงบนะคะก็เป็นการโพสต์ที่บีบหัวใจเนาะสำหรับคนที่เป็นลูกนะคะก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของพี่สังดอกสะเดาด้วยนะคะกับการสูญเสียตลกชื่อดังไปอีกคนหนึ่งในวงการค่ะส่วนข่าวกีฬาสักหน่อยหนึ่งไหมวันนี้มีข่าวอะไรบ้างกีฬาวันนี้ก็เดี๋ยวนะมีข่าวลือเรื่องจะไม่ซื้อลิขสิทธิ์อีกแล้วเหรออันนี้เป็นแหล่งข่าวจากกสทช.นะคะไม่รู้แหล่งจากไหนความคืบหน้าการพิจารณาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกที่อีกไม่กี่วันจะเริ่มเตะกันแล้วเนี่ยนะคะขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่าจะดำเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์จริงหรือไม่เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นยังต้องประเมินความคุ้มค่ารอบด้านอยู่ทั้งราคาลิขสิทธิ์เงื่อนไขการถ่ายทอดสดช่วงเวลาสำคัญในการแข่งขันโอกาสในการหารายได้จากการโฆษณาและความเหมาะสมของการใช้งบเพื่อประโยชน์สาธารณะแหล่งข่าวระบุว่าแนวทางการเจรจาของฝ่ายไทยยังคงยึดกรอบวงเงินใกล้เคียงกับที่สำนักงานกสทช.เคยสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งก่อนอยู่ที่ประมาณหลัก600ล้านบาทโดยตัวเลขนี้อยู่ถูกใช้ฐานในการต่อรองกับผู้ถือลิขสิทธิ์นะคะเมื่อฝ่ายไทยเสนอกรอบราคาที่ไม่เกินระดับดังกล่าวการเจรจากลับต้องเจอข้อจำกัดเนื่องจากว่าราคาที่ผู้ถือลิขสิทธิ์คาดหวังนั้นยังคงอยู่ในระดับสูงกว่ากรอบที่ไทยสามารถรับได้โดยตัวแทนก็คือเอเจนต์นั่นแหละระบุว่าต้องไม่ต่ำกว่า 1,300 ล้านบาทแหล่งข่าวย้ำว่าประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การไม่ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกแต่ต้องพิจารณาว่างบที่ใช้เนี่ยจะคุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่าฟุตบอลโลกมีระยะเวลาการแข่งขันเพียงแค่30วัน1เดือนเท่านั้นแต่ค่าลิขสิทธิ์นั้นถือว่าอยู่ในระดับสูงมากขณะที่รัฐบาลได้หารือกับสมาคมกีฬาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลบางส่วนก็มีความเห็นว่าหากต้องใช้งบจำนวนมากในระดับดังกล่าวอาจควรนำงบไปใช้ในภารกิจอื่นที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าดีไหมแล้วที่สำคัญฟุตบอลโลกครั้งนี้จัดขึ้นที่อเมริกาแคนาดาเม็กซิโกมีข้อจำกัดสำคัญเรื่องเวลาการแข่งขันตามเวลาประเทศไทยบางคู่

ั้นเนี่ยเตะกันตีสามบางคู่จบนะช่วงเช้า10โมงทำให้พฤติกรรมการรับชมของคนไทยอาจจะไม่คึกคักเท่าที่ควรอ๋อคือไม่คึกคักเท่ากับการจัดแข่งขันในยุโรปหรือเอเชียอีกทั้งธุรกิจที่เคยได้รับอานิสงส์จากฟุตบอลโลกเช่นพวกร้านอาหาร

0: เอกชนยังไม่แสดงความสนใจชัดเจนในการร่วมสนับสนุนงบประมาณซื้อลิขสิทธิ์โดยเฉพาะเมื่อประเมินแล้วว่าโอกาสคืนทุนจากรายได้โฆษณาอาจไม่สูงพอเมื่อเทียบกับต้นทุนลิขสิทธิ์อ๋อก็วันนี้แล้วก็ยังไม่ชัดเจนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวรออีกสักวันสองวันนึงแล้วกันเนาะสำหรับเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026 1,300 ล้านค่ะปิดค่าบันเทิงและกีฬา
1: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: ก็เห็นล่าสุดเอาแถมอีกหน่อยนึงนะนายกรัฐมนตรีก็พูดเรื่องนี้แหละเรื่องการหาช่องทางซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้นะคะบอกว่าอย่างนี้รัฐบาลจะประสานงานอย่างสุดความสามารถและพยายามหาช่องทางทุกอย่างนะคะนักข่าวก็ถามว่าแล้วนำงบที่จะไปซื้อเนี่ยมาดูแลฟุตบอลแทนฟุตบอลไทยแทนมองยังไงคุณนุ้ยจะบอกว่าไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดินนะหรือว่าไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่รัฐบาลจะประสานให้คนที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้มันเกิดขึ้นน่ะมาช่วยอำนวยความสะดวกนะคะเมื่อถามว่าคนไทยยังมีโอกาสได้ชมฟุตบอลโลกใช่หรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่า best effort ก็จะพยายามให้ดีที่สุดว่าอย่างนั้นนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะเข้าใจว่าวันสองวันนี้น่าจะรู้เรื่องนะถ้านายกรัฐมนตรีนะคะพูดแบบนี้นะคะอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยสำหรับนายกรัฐมนตรีก็คือเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านนะคะเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยนะพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านว่ามีความกังวลอะไรหรือเปล่ารัฐบาลจะเอายังไงอะไรอย่างงี้นะคะนายกบอกว่าตอนนี้นะคะก็มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกประการสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับรัฐบาลความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะมูลเหตุใดก็ตามถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องช่วยเหลือซึ่งการชี้แจงต่อศาลมีกระบวนการอยู่แล้วโดยขณะนี้คนที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินประพันธ์นายกยืนยันว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดมาแล้วและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วทุกอย่างจึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเข้าสู่ที่ประชุมในวันนี้ตามกำหนดนะคะ19พฤษภาคมส่วนรายละเอียดท่านบอกว่าให้ไปถามรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแต่ละด้านแล้วกันส่วนที่พรรคฝ่ายค้านอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่สำหรับรัฐบาลความทุกข์ร้อนของประชาชนทุกเรื่องคือเรื่องเร่งด่วนทั้งหมดและมีความสำคัญอย่างยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดมองไม่เหมือนกันก็ปล่อยให้รัฐบาลได้ทำงานช่วยเหลือประชาชนไปก่อนถามว่าจะมีผลกระทบกับผู้ที่ให้กู้อาจจะมีความลังเลหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้นายกตอบทันทีว่าตอนนี้ก็มีแต่แย่งกันให้กู้ขอโทษทีโอ้แย่งกันให้กู้นะคะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลมั่นใจก็ดูแล้วไม่หวั่นนะกับเรื่องนี้นะเรื่องของกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูนะคะวันนี้ในการประชุมครม.นะคะเพราะว่าถ้าฟังจากทางคุณพลาดรปิศนานันทกุลเนาะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงบประมาณนี่นะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังจะต้องไปชี้แจงภายใน7วันซึ่งศาลไม่ได้สั่งว่าให้หยุดเอาไว้ก่อนอะไรนะเพราะฉะนั้นในกระบวนการใดๆที่อยู่ในกระบวนการกู้เงินหรือคณะกรรมการดำเนินการใดๆก็จะเป็นส่วนที่กรรมการยังคงดำเนินการได้ต่อถามว่าเรามีความเป็นไปได้หรือเปล่าแม้ศาลไม่ได้สั่งให้หยุดหรือชะลอดำเนินการแต่รัฐบาลเนี่ยพิจารณาชะลอดำเนินการตรงนี้เองได้ไหมคุณพระดอนบอกว่าศาลไม่ได้สั่งก็จะเป็นอำนาจของครม.ที่ออกพ.ร.ก.กู้เงินนี้ศาลบอกเพียงให้ไปชี้แจงภายใน7วันซึ่งรัฐบาลนี้จะไปชี้แจงตามกำหนดยังไม่ได้เจอกับรองนายกประกรณ์นะคะถ้าเจอเดี๋ยวจะถามแล้วถามว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการไทยช่วยไทยที่จะลงทะเบียนกันวันแรกในวันที่15นี้หรือเปล่าคุณพลาดรบอกว่า การลง

0: ทะเบียนที่รัฐบาลกำหนดวันที่25พฤษภาคมนี้เดินหน้าต่อไปอันนี้ก็ชัดเจนตรงนี้นะคะแสดงว่า25นี้ก็ลงทะเบียนเพื่อรับเงินในโครงการคนละครึ่งหรือไทยช่วยไทยพัฒน์ต่อไม่ได้มีการเบรกหรือว่าไม่ได้ระงับอะไรนะคะก็เดี๋ยวรอ25นะจะลงผ่านช่องทางไหนยังไงนะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็รอติดตามผ่านรายการในช่วงข่าวเช้า95นี่แหละค่ะไปฟังเพลงสดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันค่ะ
1: พิเศษสำหรับคนที่เพิ่งอกหักมานะคะอ้าวสั่งน้ำตาไม่ได้ค่ะมีทิชชู่ยังคะมีทิชชู่ยังจ๊ะเอาแขนเสื้อปาดรถบ่ไอ้ขออนุญาตมอบเป็นความสุขอีกหนึ่งเพลง

0: ้ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะโอ้ยรัก
1: ละแคล
0: ขอบคุณค่ะ
2: ถึงแล้วค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะของรายการค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะก็ไปดูความคืบหน้านิดนึงจากกรณีเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่เรือนจำพัทยามีการรับตัวนายหมิงเฉินหมิงเฉินนี่คือสัญชาติจีนนะคะที่เป็นผู้ต้องขังในความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดนะคะก็ทางเรือนจำพัทยามีการควบคุมตัวเอาไว้ก่อนในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ส่งตัวไปรักษานะคะพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากว่าเขาชักเกร็งแล้วก็หมดสติตามที่เสนอข่าวนะคะหลังจากนั้นก็ส่งไปที่โรงพยาบาลบางละมุงนะคะดำเนินการย้ายต่อไปที่ห้องวิกฤต ICU เลยนะคะเบื้องต้นเรือนจำพิเศษพัทยาตรวจหาสารเสพติด

แล้วก็สารพิษในร่างกายไม่พบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนและกัญชาคราวนี้พยาบาลประจำเรือนจำก็ดำเนินการทำหนังสือราชการเพื่อขอรับเอกสารยืนยันผลการตรวจสารเสพติดอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลโดยทางโรงพยาบาลได้ส่งตัวอย่างเนี่ยส่งตรวจไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แพทย์ก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้ต้องขังนั้นได้รับประทานยาประจำตัวเกินขนาดจึงทำการใส่สายยางทางจมูกเพื่อล้างระบบทางเดินอาหารโดยพบเป็นของเหลวสีฟ้าแล้วก็ทำการฉีดยาต้านพิษให้ส่งผลให้ผู้ต้องขังเริ่มขยับตัวได้มีปฏิกิริยาตอบสนองดีขึ้นแล้วก็สามารถปฏิบัติตามคำสั่งทางการแพทย์ได้แต่ว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจส่วนการรับประทานอาหารยังคงให้สารอาหารเหลวผ่านทางสายยางอยู่นะคะส่วนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการห้องแลบผลตรวจสารเสพติดปัสสาวะไม่พบสารเสพติดทุกประเภทค่ะแล้วก็ความคืบหน้าเมื่อวานทางโฆษกกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าการล่าสุดนั้นเนี่ยตอนนี้ผู้ต้องขังได้รับการประเมินอนุญาตให้ออกจากห้อง ICU แล้วนะคะปัจจุบันรักษาตัวอยู่แบบเดียวๆนะอยู่ที่วอร์ดผู้ป่วยค่อนข้างมีความมั่นคงสูงแต่ว่ายังคงมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าตรวจตราผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกำลังสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สภ.บางละมุงกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะมาร่วมปฏิบัติภารกิจตึงกำลังรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงส่วนการเยี่ยมของญาตินั้นยังไม่อนุญาตค่ะไม่สามารถอนุญาตได้เพราะว่าผู้ต้องขังนั้นเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็เริ่มแข็งแรงขึ้นแหละรู้สึกตัวแล้วก่อนหน้านี้พบว่ามีปัญหาทานอาหารไม่ได้หลังจากนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเริ่มทานอาหารได้เล็กน้อยการที่มีอาการชักเกรงหมดสติในวันเกิดเหตุก็เชื่อว่าน่าจะมาจากการกินยาเกินขนาดนั่นแหละค่ะไม่ใช่ว่าในเรื่องของแบบประชดประชันหรือว่าไม่กินข้าวอะไรเงี้ยนะคะที่มีอาการชักเกรงน่าจะกินยาเกินขนาดก็เดี๋ยวผลการตรวจเลือดอย่างเป็นทางการนะในส่วนของแพทย์กับตำรวจเจ้าของสำนวนคดีที่รับผิดชอบข้อมูลนะคะก็ในเรื่องความวิตกกังวลหรือความเครียดสูงผิดปกติของผู้ต้องขังระหว่างนอนพักรักษาตัวตอนนี้ไม่น่าเป็นกังวลมากนักนะคะที่ทางราชทัณฑ์บอกมานะคะหากว่าต้องพักรักษาตัวนานแค่ไหนตามขั้นตอนแล้วก็เป็นดุลพินิจของแพทย์เนาะแต่ว่าในทางปฏิบัติมิติหนึ่งราชทัณฑ์กับตำรวจก็มีหน้าที่ต้องจัดกำลังเฝ้าดูติดตามอาจมีช่องว่างหรือมีโอกาสความไม่ปลอดภัยการเสี่ยงจะหลบหนีก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องควบคุมนะคะควบคุมตัวไว้อย่างเข้มแข็งเลยนะคะนี่คือหมิงเฉินซันหนุ่มจีนคลังแสงนะคะก็แน่นอนคนนี้น่าจะเป็นแก๊งของจีนที่โยงกับสแกมเมอร์ค่ะอยู่ในตำแหน่งระดับหัวหน้าสั่งการนะคะกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะยอมรับว่ามีความเชื่อมโยงก่อนหน้านี้เนี่ยทางข่าวกลองก็บอกว่าผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยครอบครองอาวุธสงครามแล้วมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในระดับหัวหน้าสั่งการนะคะก็ลักษณะนั้นละกันประวัตินี่คือไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับในคนนี้นะคะอ่ะตอนนี้ก็อาการเขาปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ติดตามกันนะคะสำหรับในเรื่องของข่าวความคืบหน้าเรื่องการประชุมครม.เรื่องของคดีรถไฟชนรถเมย์นะเดี๋ยวคุณจามอนเองก็ไปทำข่าวด้วยวันนี้นะคะจะไปติดตามนะคะเรื่องของเนี่ยไปลองนั่งรถไฟดูนะคะว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะในข่าวจากสำนักข่าวไทยตลอด24ชั่วโมงติดตามได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้ 5:00 น.เหมือนเดิมกับเรา2คนสวัสดีค่ะ